0: 3ส่งท้ายพ่ายตุรกี 1-3 เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
0: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนแร่ปูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
3: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
2: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
4: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ความมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้กลับเข้ามาอย่างสบายใจ
2: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์ยิงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทางนี้นายปกรณ์เนินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ข้างนาครายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
5: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 0:02 นาทีวันนี้ปอพอได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 นาทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
1: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
5: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 20:00 นและอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 20:00 ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนาโมโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1-3เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพัชสิทธิ์ราตะกัว รัณบดินทร์ทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัชศิราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1 เมตร 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
13: 1นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90 วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต้นจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนา มงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

0: ุทธมังเอเตนะสัจวัชเณมาหุตุสัพพุพะตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัตโต

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปูสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

วันนี้วันจันทร์พิพิธภัณฑ์หลวงตาไม่เปิดนะวันจันทร์ใครมาดูวันจันทร์ไม่ได้ดูแต่เจดีย์วิหารยังเข้าไปกราบได้ไปกราบไหว้แต่พิพิธภัณฑ์ปิดนะปิดวันหนึ่งนะเจดีย์หลวงตานะเป็นที่กราบไหว้นะผู้มีคุณธรรมนะครูบาอาจารย์นะของพวกเรานะเจดีย์ท่านบอกว่าบุคคลที่จะสร้างเจดีย์นะไว้เป็นที่กราบไหว้บูชาไว้ตามสามแพ่งอะไรทางแยกมีอยู่สี่ประเภทนะที่สร้างเจดีย์หนึ่งพระพุทธเจ้านะที่สร้างเจดีย์สองพระประเจกพุทธเจ้าสามพระอรหันต์อรหันตสาวกสี่พระเจ้าจักรพรรดินี่ในสี่ประเภทนี้ที่ท่านสร้างเจดีย์เป็นที่กราบไหว้บูชาได้สนิทนั่นเป็นที่ตามทางสามแพร่งนะก็เลยหลวงตาผ่านไปนะลูกศิษย์นะทั้งพระคฤหัสถ์นะให้ช่วยกันสร้างนะได้หมดไป1,800 1,800 ล้านนะกว่านะมีเจดีย์มีพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็มีวิหารนะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นที่แสดงนะบริขารนะประวัตินกตานะเป็นทำเป็นห้องหกห้องอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีบริขารมีธรรมะนะตั้งแต่ประวัติตั้งแต่กระเสิร์กเกิดนะเกิดวัดที่บันตาดนะไปเรื่อยออกปฏิบัตินะเรียนหนังสือออกปฏิบัตินะแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นไปวัดหนองผือนะจนถึงเข้าป่าเข้าเขานะไปรู้ธรรมนะเห็นธรรมนะที่วัดดอยนะอันนี้มีประวัตินะท่านเล่าเทศไว้นะเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นหมดสิ้นนะธรรมนะตัดสินกันรู้แจ้งสว่างภายในใจนะที่วัดดอยนะตามป่าตามเขามันได้อยู่ในบ้านในเมืองนะอยู่ในเขาอยู่บนเขาลึกๆนะวัดดอยธรรมเจดีย์นะที่โคกศรีสุพรรณนะนะสกลนครนั่นแหละที่ธรรมะเกิดในที่ธุระกันดารนะที่อดนักอยากนะที่เป็นที่เปี่ยวนะที่น่ากลัวมีทุกอย่างนะสมัยนั้นพวกสัตว์นะที่เป็นอันตรายนะพวกเสือพวกช้างเนี่ยสมัยนี้ยังมีอยู่ที่ผู้วัวนะมีช้างอยู่ตอนนี้ก็สัตว์ไม่มีที่ไปนะคนไปแย่งเขาอยู่
ออกมาทำบ้านวันนี้พวกช้างนี่ไปหลายแห่งนะทางจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ทางไหนที่มีป่ามีเขานะมันลงมามาหาของกินจากชาวบ้านถ้าใครไม่ทำอันตรายมันก็ไม่ทำนะนอกจากมันจวนทัวร์จริงๆนะพวกนี้ท่านบอกว่ามันคงจะเคยได้บวชนะเพราะการเกิดการตายเนี่ยมันมีอยู่ประจำงั้นนะถ้ายังมีกิเลสอยู่นะยังไงก็ต้องกลับมาเกิดนะท่านบอกนะกิเลสทำให้สัตว์ทำกรรมนะแล้วก็เป็นผลนะกลับมากิเลสนั่นแหละมาเกิดนะทำกรรมดีก็ไปสุคติทำคำชั่วทำความไม่ดีทำความเดือดร้อนนะก็ไปทางชั่วไปทางกรรมนะไม่มีใครเห็นนะก็เป็นกรรมนะบุญเหมือนกันนะสร้างบุญนะมันก็ย้อนมาหาตัวผู้ทำมันแหละทำกรรมอันใดไว้นะจะเป็นบาปหรือเป็นบุญนะจะเป็นความดีหรือความชั่วนะมันจะย้อนมาหาตัวเราผู้ทำนะคือทำแล้วมันก็กลับมาหาผู้ทำนั่นแหละนะทำกรรมอันใดไว้สิ่งต่างๆย่อมเกิดแต่เหตุนั่นแหละเยธมาโหตุภพวานะสิ่งต่างๆก็เกิดแต่เหตุเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วนะเป็นไปตามหลักธรรมนะท่านถึงสอนนะพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานะทั้งมนุษย์และเทวดานะสอนทั้งศีลทั้งธรรมนะศีล5อย่างคารวะนี่ก็ให้รักษาศีล5นะไม่ให้ฆ่าไม่ให้ขโมยไม่ให้ประพฤติผิดในกามนะไม่ให้พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัยนะสิ่งเสพติดนะดื่มเข้าไปแล้วก็เป็นทำลายร่างกายนั่นแหละนะมันไม่ใช่มันไม่เป็นยาแล้วนะมันเป็นโทษนะท่านเห็นแล้วจึงนำมาสั่งสอนพวกเรานะให้งดเว้นสิ่งที่ให้ปฏิบัติก็คือคุณงามความดีนะให้ทานนะรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็อบรมจิตใจนะเวลาว่างๆจากการจากงานนะก่อนจะหลับจะนอนนะให้ระลึกพุทโธนะภายในใจพุทโธธัมโมสังโฆระลึกแล้วก็นั่งกำหนดพุทโธไว้นะถ้าพุทธเจ้าท่านก็ให้กำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกนะนั่งดูลมไม่ได้เป็นกฎนะไม่ได้บังคับนะแล้วนั่งดูลมเข้าลมออกนะจิตนะมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะมันคิดวุ่นนะเราก็ระลึกมีสติอยู่กับตัวนะจิตมันก็กลับมานะไม่ไปวิ่งเต้นเพ่นเป็นคิดโน่นคิดนี่นะพอเรามีสติจิตออกมาอยู่ที่ตัวเรานะรู้ลมเข้าลมออกจิตหยาบหยาบนะตอนแรกมันก็หยาบนะตอนไปมันก็ค่อยละเอียดนะละเอียดแล้วก็นิ่งสงบนะสงบแล้วก็เบาสบายนะอยู่กับเราตั้งนานไม่ทราบนะพอมีสติมีปัญญานะจิตมันก็รวมได้สงบลงได้นี่คือการอบรมจิตใจนะแล้วก็พิจารณาปัญญาสังขารร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะมันอยู่มันเป็นธาตุนะมันเป็นรูปรูปธาตุประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนะนั่นมันของเราที่ไหนมันก็ดินก็ดินก็เห็นอยู่ดินน้ำไฟลมนะมันเป็นประกอบกันเข้าก็เป็นคนเป็นสัตว์นะเราก็ไปยึดมันไม่เป็นของเรานะให้เราพิจารณานะจะได้คลายความ
หนักนะจะได้ไม่ยึดนะสิ่งต่างๆนะรูปนี้นะถ้ามันเป็นของเราเราไม่ให้มันปวดมันเจ็บได้ไหมไม่ได้นะมันก็เจ็บของมันนะมันจะเจ็บมันจะแก่จะใครเป็นเจ็บใครได้ป่วยมันก็เจ็บของมันมันก็แก่ของมันให้สวยให้งามเหมือนเดิมมันก็ไม่สวยไม่งามนะสุดท้ายมันก็สลายไปนี่คือสังขารร่างกายให้เราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยสตินะพอรู้เท่าแล้วมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่ยึดนะค่อยๆปล่อยค่อยๆคลายนะพอรู้ด้วยปัญญามันก็ปล่อยมันก็วางสุดท้ายก็คลายออกหมดนะท่านเรียกว่าหมดสิ้นนะนี่คือการอบรมจิตใจนะก็ต้องสติและปัญญานะอบรมเข้าไปนะสุดท้ายก็หมดนะอย่างครูบาอาจารย์อย่างพุทธเจ้านี่นะหมดสิ้นกิเลสทั้งปวงนะคือรู้เท่าแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็คลายนะนี่คือการอบรมจิตใจนะพวกเราให้นำไปอบรมนะเพื่อความสุขความเจริญของเรานะการพูดธรรมะให้มันสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: คนอาชาในพระพุทธภาษิตดุลโภปริสาชัญโยนาโซสัพพัทธชายติยัตถะโซชายติทีโรตังทวานังสุขเมธติแปลความว่าคนอาชาในหาได้ยากไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในที่ใดที่นั้นย่อมถึงความสุขอธิบายความคนอาชาในคือคนที่ได้รับการฝึกแล้วทำนองเดียวกับสัตว์อาชาในคือสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วฝึกจนใช้งานได้อย่างดีตามที่ต้องการของผู้ฝึกเราจะเห็นว่ามีสัตว์อาชาในอยู่หลายประเภทเช่นม้าช้างโคสุนัขเป็นต้นแต่แมวเป็นไม่ได้เพราะแมวฝึกไม่ได้ไม่เคยมีใครสามารถฝึกแมวได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในอนาคตก็คงเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าคนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นสู่พระราชพาหนะที่ฝึกแล้วแต่คนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดม้าช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาชาในแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วยังประเสริฐกว่านั้นพวกสัตว์จะฝึกเพียงไรก็มีความสามารถเพียงแค่สัตว์เป็นอภพะไม่อาจบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นได้แต่มนุษย์หรือคนสามารถฝึกให้เป็นขีณาสพคือสิ้นกิเลสได้จึงประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทั้งปวงยอดแห่งคนอาชาในก็คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้วฝึกแล้วอย่างดีแล้วทรงฝึกผู้อื่นให้เป็นอย่างพระองค์ด้วยจึงมีพระนามว่าอนุตตรโภริสธรรมปุริสดัมมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงทรงฝึกอย่างไรทรงมีวิธีฝึกมากมายหลายประการทรงฝึกอย่างละมุนละม่อมบ้างอย่างรุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทรงมีอุบายวิธีอันฉลาดล้ำในการฝึกคนและสัตว์พึงเห็นตัวอย่างช้างนาราคิรีซึ่งเมามันดุร้ายนันโทปนันทนาคราชพระองค์ทรงฝึกได้ด้วยอุบายวิธีคือพระเมตตาและการแสดงฤทธิ์สมดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่ามีกำลังเหมือนจักราวุธและสายฟ้าพระจอมมุนียังเล็บคือพระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเกี่ยวกับการทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าพระจอมมุนีให้พระมหาโมคคัลลานะผู้บุตรผู้เป็นพระเถระประเสริฐไปทรมานนันโทปนันทนาคราชและชนะได้ด้วยอุปเทแห่งฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านส่วนที่เกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั้นทรงมีอุบายฝึกมากมายสุดจะนำมาพรรณนาในที่นี้ให้หมดสิ้นได้เช่นที่ทรงฝึกองคุลิมานนางจินจมานวิกาอาละวะกยักษ์สัจจกนิครนนางปตาจาราพระหุนเป็นต้นล้วนแต่ทรงใช้วิธีการอันฉลาดเหมาะแก่อัธยาศัยอุปนิสัยวาสนาบารมีของคนนั้นๆทั้งสิ้นจึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าสัทธาเทวมนุสานังทรงเป็นศาสดาดังเล็บครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์ทรงเลิศด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้เทียบเท่าและมีความสามารถอันสูงเยี่ยมในการฝึกผู้อื่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นด้วยคำว่าคนอาชาในหาได้ยากในพระคาถานี้หมายเอาพระขีณาสพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบุรุษอาชาในนั้นเกิดในที่ใดในสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นย่อมบรรลุถึงความสุขตรงกันข้ามกับบุรุษกาลกันนีหญิงกาลกันนีเกิดที่ใดสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นมีแต่ความทุกข์ทำให้สกุลตกต่ำทำลายสกุลกดสกุลส่วนบุรุษอาชาในคือคนดีนั้นทำให้สกุลสูงส่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องเพื่อนฝูงบุรุษอาชาในนั้นท่านว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์คือคนเช่นใด คือคนฉลาดรอบรู้มีศิลปวิทยามีความประพฤติดีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมความว่าเป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีความสามารถดีคนอาชาในคือคนที่ฝึกแล้วตามความหมายนี้ทุกคนสามารถเป็นอาชาในได้เพียงแต่รู้จักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอทุกวันทุกวันโดยสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงแต่เท่านี้วิธีฝึกตนได้พรรณนามาแล้วมากในอัตวรรควรรณนาและการฝึกจิตก็ได้พรรณนามาแล้วมากในจิตตวรรควรรณวรรณนาท่านผู้ต้องการโปรดตรวจดูในอัตวรรคและจิตวรรคนั้นเถิดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเพราะทรงปรารภปัญหาของพระอนุเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอนุเถระวันหนึ่งพระอนุเถระนั่งณที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกที่เกิดของสัตว์อาชาในแล้วคือช้างอาชาในเกิดในตระกูลช้างฉัตรทันหรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชาในเกิดในตระกูลม้าสินทบหรือม้าวราหกโคอาชาในเกิดในทักขิณาปถชนบทส่วนที่เกิดของบุรุษอาชาในมิได้ตรัสบอกไว้บุรุษอาชาในเกิดในที่ไหนหนอแลท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อข้องใจนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนอาชาในไม่เกิดในที่ทั่วไปเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในมัชฌิมประเทศตรงเล็บส่วนกลางไม่เกิดในตระกูลสามัญแต่จะเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือพราหมหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนอาชาในหาได้ยากย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตปูชาระเหปูชยโตบุทเหยะดิจะสาวะเกปะปัญจะสมติกันเตติเนาะโซกะปริดเวเตตาดิเซปูชยโตนิบุเตอนุโตพเยนะสกาปุญญังสร้างฆ่าตุงอิเมตตมปิเกนจิแต่ความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปัญจะธรรมในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ำไรรำพันได้แล้วเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า4ประการคือ1ผู้ข้ามพ้นปะปัญจะทำได้แล้ว2ผู้พ้นความโศกและความร่ำไรรำพันได้แล้ว3ผู้ดับสนิทแล้ว4ผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆปะปัญจะทำนั้นทรงหมายอกิเลส3ประการคือตัณหา1มานะ1ทิฏฐิ1กิเลสทั้ง3ประการนี้เรียกปะปัญจะทำพระธรรมให้เนิ่นช้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดารหรือวัฏสงสารไปได้กิเลส3ประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรั้งไว้ตัวอย่างในอนัตตลักขณสูตรแสดงคาหะทั้ง3ประการคือ1เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตัณหาคาหะ2เอโซหะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ3เอโซเมอัตตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาหะตัณหาคือความดิ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทะนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหัญญติอัตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตธนังค คนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์จักมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญวาทและโยคาจารย์พระพุทธภาษิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตตาและสุญญตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีเพราะตัณหาอุปาทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ละตัณหาและอุปาทานได้แล้วจึงไม่มีความโศกความร่ำไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปาทานอีกต่อไปตัณหามานะทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเปมโตชายเตโซโกก็มีความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสะทกสะท้านพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านผู้มีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสุมนมาลาการการบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตีวงเล็บเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสำคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและคาถาว่าโดยทานวงเล็บปิดการบูชาท่านผู้ควรบูชานั้นมี2อย่างคืออามิสบูชา1ปฏิบัติบูชา1การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิสการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้ควรบูชานั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาใน2อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชนมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตตะดัตถะภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่มๆอะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัฏฐะดัตถะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับภิกษุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เรียกภิกษุสองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าเหตุไรจึงทำเช่นนั้นภิกษุทั้งสองรูปกราบทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จักปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทำความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตาเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มๆ กับภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างภิกษุทั้งหลายพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสยกย่องภิกษุสองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทำการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งภิกษุใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทำอย่างภิกษุสองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชานั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งมีผลไพศาลนับไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เพราะทรงปรารภเจดีย์ทองของพระกสปทศพลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจดีย์ทองของพระกสปทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพาราณสีโดยลำดับเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทัยคาม ในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้าพระธรรมพันธาคาริกนั้นหมายถึงพระอนนท์ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมผู้เขียนพระศาสดาตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไรข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพเจ้าคิดว่าที่นี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของข้าพเจ้าจึงไหว้เจติยสถานนั้นคือสถานที่เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านไหว้เจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอพระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้หรือบูชาเทวสถานพระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายจึงตรัสเทศนาคติการสูตรมูลเปิดคติการสูตรปรากฏในมัชฌิมปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม13ทรงแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติปาลมานพในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกสปพุทธเจ้ามูลปิดแล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทองของพระกสปทศพลทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแก่ตาของมหาชนแล้วตรัสกับพราหมณ์ว่าการบูชาซึ่งบุคคลที่คนบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงแสดงถูปารหบุคคล4จำพวกถูปารหบุคคลคือผู้ควรบรรจุอัฐิไว้ในสถูปเป็นที่บูชาของมหาชนคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงแสดงเจดีย์3ประเภทคือสรีระเจดีย์1อุเทสิกะเจดีย์1บริโภคเจดีย์1วงเล็บเปิดสรีระเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกเจดีย์คือรูปเคารพบริโภคเจดีย์คือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาว่าปูชาระเหปูชยโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นถามว่าผลของทานและอัปจายนกรรมวงเล็บเปิดการทำความเคารพนับถือวงเล็บปิดของผู้ทำแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่และผู้ปรินิพพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่เท้าสกาเทวราชตรัสไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจดีย์ทองสูงทั้งโยชน์ได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศตลอด7วันมหาชนพากันมาบูชาเป็นอันมากต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดีย์ทองจึงหายไปพระเจดีย์ศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้นสุขวัควรรณนาว่าด้วยความสุขความสุขท่ามกลางความทุกข์พระพุทธภาษิตสุสุขังวตังชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุสเสสุวิหะราเมอเวริโนสุสุขังวตะชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุสเสสุวิหะรามะอนาตุราสุสุขังวตะชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุสเสสุวิหารามะอนุสุกาแปลความว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรต่อกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเดือดร้อนกันเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายขวนขวายกันมากเราเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่สบายจริงหนออธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มิได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้ไม่สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เราจึงอยู่สบายจริงหนอมองโลกมนุษย์สมัยปัจจุบันก็ยิ่งแลเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีเวรกันจองเวรกันมีความเดือดร้อนเพราะกิเลสกันและมีความขวนขวายแสวงหากรรมคุณกันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปียิ่งโลกทางวัตถุเจริญมากขึ้นยั่วยวนให้คนต้องดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนเมื่อไม่ได้ได้มาแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในการแสวงหานั้นก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันใครดีใครได้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาโลกปัจจุบันเป็นโลกที่อยู่แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยก็เพราะปัจจุบันนี้มีปัญหาและมีเหตุการณ์ที่สับสนหรือไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแทบทุกขณะจิตความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ตนเองหรือแม้แต่ความพยายามที่จะติดตามเหตุการณ์อันสับสนและไม่น่าไว้วางใจต่างๆนั้นให้ทันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจได้มากเสียแล้วเมื่อเหนื่อยมากเข้าคนก็พยายามที่แก้ความเหนื่อยของตนด้วยการว่างเว้นการงานที่ต้องทำอยู่เสียชั่วคราวไปเที่ยวเตร่พักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอยู่ยังอีกสถานที่หนึ่งวิธีนี้ก็ดีอยู่แต่ดูเหมือนจะแก้ความเหนื่อยได้ไม่มากเพราะเป็นการหนีโลกปัจจุบันไปสู่โลกปัจจุบันนั่นเองในอีกด้านหนึ่งซึ่งแปลว่าหนีได้ไม่ไกลนักและก็จะหายเหนื่อยได้น้อยเป็นวาทะของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันหน้า5วันที่9ตุลาคม2515ความเหนื่อยใจเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากกว่าความเหนื่อยกายและทุกครั้งที่มีความเหนื่อยใจสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลงไปด้วยความเหนื่อยกายเมื่อหยุดพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วสุขภาพกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยใจไม่เป็นอย่างนั้นความเหนื่อยใจเป็นการสั่งสมอาสวะเข้าไว้ภายในจิตทุกครั้งไปอาสวะคือความเศร้าหมองที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตขอให้นึกถึงกองขยะที่คนเอามาทิ้งสมกันไว้อาจกลายเป็นปุ๋ยได้อาสวะก็เหมือนกันเมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นปุ๋ยให้กิเลสใหม่เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดความเหนื่อยใจขึ้นความท้อแท้ในการทำความดีก็เกิดตามมาด้วยความท้อแท้ในการทำความดีเป็นเหตุให้อยากทำความชั่วอยากตายอยากให้รถชนกันอยากกินเหล้าเมายาสารพัดอยากที่จะทำอะไรให้มันตรงกันข้ามกับความดีสาเหตุมาจากความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันเขม่นกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็เจริญเติบโตให้เห็นได้ในไม่ช้าหรือราดน้ำมันไว้ทั่วแล้วพอโยนเมล็ดขีดไฟที่มีไฟลงไปก็พืบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอัสมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอัสมิมานะอันนี้เป็นวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุในหนังสืออนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพนางช่ออิสระภักดีวันที่9กุมภาพ.ศ. 2513หน้า115ถึง116ผู้เขียนอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเคืองอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสำคัญชั้นรวบยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงอัสมิมานะหรือปมเขื่องนี้เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัยเครื่องสนับสนุนจันโลงใจอันแรงกล้าที่สุดที่ทำให้สัตว์มีความยึดมั่นและพยายามรักษาความมีตัวและความเด่นของความมีตัวหรืออหังการไว้อย่างมั่นคงเมื่อสัตว์นั้นรักษาหรือสงวนความเด่นของตัวโดยไม่คำนึงถึงการรักษาของผู้อื่นบ้างการกระทำอันนั้นก็กระทบผู้อื่นและเราเรียกกันว่าการทำชั่วหรือทำบาปหรือการประกอบอาชญากรรมแล้ว

มมังการนั่นคือการทำความยึดถือว่าของตนเป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันกับอหังการอย่างที่จะแยกกันไม่ได้คือเมื่อมีอหังการหรือความยึดถือว่าตัวตนแล้วความยึดถือว่าของตนก็ไม่ไปไหนเสียจักต้องอยู่เป็นเงาตามตัวกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือก็ทำการยึดถือตัวตนนั่นเองว่าเป็นของตนส่วนการยึดถือสิ่งของภายนอกเช่นบุตรภรรยาเป็นของตนนั้นเป็นมมังการชั้นหลังๆที่อ่อนหรือรองลงมาฟุตนอตของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อสิ่งทั้งสองนี้คือทั้งทำชั่วและทำดีล้วนเกิดมาแต่ความผลักดันของความรู้สึกในปมเขื่อนของตนเช่นนี้แล้วความโมเมาในเรื่องทั้งสองนี้ก็มีได้เป็นได้เท่าๆกันมีความรุนแรงอย่างเดียวกันเพราะมาจากต้นตออันเดียวกันกล่าวคือสัญชาตญาณแห่งการหล่อเลี้ยงรักษาปมเขื่อนของตัวตนนั่นเองเพื่อรักษาปมเขื่อนไว้นี้เองทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนักหนาและข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ในโลกในฐานะโลกียชนนั้นไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียวความพยายามเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีผลคุ้มเหนื่อยส่วนในด้านตรงกันข้ามท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวต่อไปก็คือการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวนั้นลงไปเสียหรือถึงกับนำออกจากสันดานจนหมดสิ้นไม่มีสัญชาตญาณในการยึดถือปมเขื่อนเหลืออยู่การทำเช่นนี้เรียกตามโวหารพระศาสนาว่าอาสะมิมานสะวินโยเป็นการทำให้จิตไม่ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสของการเลี้ยงรักษาปมเขื่อนของตนไว้จึงนำไปสู่สันติอันแท้จริงหรือนิพพานอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัสมิมานสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังซึ่งแปลว่าการนำออกได้เสียซึ่งอัสมิมานะเป็นความสุขอย่างยิ่งปรมสุขในที่นี้คือนิพพานนั่นเองปมเขื่องนั้นคู่กับปมด้อยคือความรู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาแต่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าแต่ที่จริงนั้นปมด้อยไม่มีมีแต่ปมเขื่องที่ลดตัวลงไปอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับที่ตามความจริงนั้นในโลกนี้ความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่อยู่ในระดับต่างๆกันเท่านั้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม้ระดับที่หนาวเป็นน้ำแข็งคือ0เซนติเกรดนั้นก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง31ฟาเรนไฮต์ซึ่งยังเป็นจุดที่อยู่สบายสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือถ้าปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างที่มีอยู่ในโลกก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปมด้อยก็เช่นเดียวกันที่แท้ก็คือปมเคืองในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันยังเอาไปใช้ข่มสัตว์ตัวอื่นที่รองลงไปได้อีกมากมายหลายชั้นอันเฟรดแอดเลอร์ผู้บัญญัติคำว่า inferiority complex ซึ่งท่านนมส.บัญญัติแปลคำนี้ว่าปมด้อยนั้นมีความเห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะตนถูกกีดขวางไม่ให้เด่นส่วนซิกมันฟรอยด์อาจารย์ของแอดเลอร์เห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะการข่มอารมณ์รวมความว่ามนุษย์เรามีปมอยู่2ปมคือปมด้อยกับปมเคืองเหมือนความร้อนกับความเย็นความสูงกับความต่ำวงเล็บเปิดความจริงความต่ำก็คือความสูงในระดับหนึ่งนั่นเองวงเล็บปิดเรื่องความสูงความต่ำความมั่งมีความยากจนนี้ความจริงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแต่เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้คนเหนื่อยกระเสือกกระสนวุ่นวายชิงดีชิงเด่นเพิ่มเติมอัสมิมานะที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นแล้วก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันเพื่อรักษาความเคืองของตัวไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละทั้งสองอย่างคือทั้งปมด้อยและปมเคืองเพื่อจะได้ไม่ต้องนำตนไปเทียบกับใครและนำใครมาเทียบกับตนอันเป็นเหตุให้เกิดมานะว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาเพราะการรู้สึกว่าดีกว่าเขาสูงกว่าเขานั้นทำให้ทะนงตนยกตนข่มผู้อื่นเมื่อรู้สึกตนว่าเสมอเขาเป็นเหตุให้แข่งดีกันถ้ารู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจดูหมิ่นตัวเองจนเกินเหตุเพราะฉะนั้นทัศนะของพระพุทธเจ้าจึงให้ละทุกอย่างทั้งปมด้อยและปมเคืองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องนี้เพราะทรงปรารภการทะเลาะกันของพระญาติมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องการระงับการทะเลาะกันของพระญาติขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่แคว้นสักกะประชาติภูมิของพระองค์เองเจ้าสักกยะพระญาติฝ่ายพระบิดาและเจ้าโกริยะพระญาติฝ่ายพระมารดาทำเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีขังน้ำไว้ทำนาระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับ

ครโคริยะถึงต้นเดือนเชษฐะยงเล็บเดือน7น้ำแห้งข้าวกล้าเหี่ยวพวกกรรมกรของนครทั้งสองมาประชุมกันชาวโคริยะกล่าวขึ้นก่อนว่าน้ำที่เหลืออยู่ในที่ขังนี้ถ้าแบ่งกันคนละครึ่งก็ไม่พอแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสักฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจงให้เราก่อนเถิดเพราะข้าวกล้าของเราจะเจริญงอกงามต่อไปได้ก็น้ำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นชาวสักยะจึงว่าเมื่อฉางข้าวของพวกท่านเต็มปรีอยู่พวกข้าพเจ้าไม่มีแก้วแหวนเงินทองมีแต่กระเช้ากับกระสอบไปขอข้าวของพวกท่านอย่างนั้นหรือข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้าก็จะสำเร็จผลด้วยน้ำครั้งนี้เหมือนกันพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดเราให้ไม่ได้พวกโกริยะว่าเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันพวกสักยะยืนยันเมื่อโต้เถียงกันมากขึ้นก็มีการตีกันด่ากันถึงชาติตระกูลพวกกรรมกรชาวโกริยะกระทบก่อนว่าจงพาเด็กชาวกบิลพัทไปเสียเถิดช้างม้าโลกของพวกคนที่สมสู่กันเองระหว่างพี่น้องเหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกจะทำอะไรพวกเราได้ฝ่ายกรรมกรชาวสักยะก็ด่ากลับไปเหมือนกันว่าพวกเจ้าจงพาพวกเด็กขี้เรื้อนกลับไปเสียเถิดพวกใดยังเล็บเดิมทีไม่มีที่พึ่งเที่ยวพเนจรอยู่ตามใต้ต้นกระเบาเหมือนสัตว์ดิรัจฉานช้างม้าโลกของคนพวกนั้นจะทำอะไรเราได้เรียกว่าขุดเอาต้นโคตรมาด่ากันการทะเลาะได้ลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆจนถึงกับคนใหญ่คนโตของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะพวกราชตระกูลต้องเคียดแค้นกันไปด้วยพวกสักยะว่าเราจะพิสูจน์เรี่ยวแรงกำลังของพวกที่อยู่ร่วมสมสู่กับพี่น้องกันเองให้ดูส่วนพวกโกริยะก็ว่าเราจะพิสูจน์เรี่ยวแรงกำลังของพวกคนที่อยู่ใต้ต้นกระเบาให้เขาเห็นทั้งสองฝ่ายเตรียมการรบจะเห็นว่าการเตรียมการรบครั้งนี้มาจากอหังการมมังการกระทำขึ้นเพื่อเลี้ยงรักษาปมเขื่องของตนมิให้ใครมารบได้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงทราบเรื่องพระญาติด้วยพระญาณแล้วทรงดำริว่าถ้าเราไม่ไปช่วยในครั้งนี้พระญาติจะพากันวอดวายสิ้นเราควรไปห้ามพระญาติดังนี้แล้วเสด็จทางอากาศแต่เพียงพระองค์เดียวประทับนั่งในอากาศท่ามกลางแม่น้ำโรหินีระหว่างพระญาติทั้งสองพระญาติได้เห็นพระพุทธองค์แล้วต่างก็วางอาวุธถวายบังคมพระศาสดาตรัสถามว่ามหาบพิตรทะเลาะอะไรกันพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าข้าพระญาติทูลดูสิทะเลาะกันทั้งทีถึงกับยกพวกมาตีกันแล้วยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ใครทราบบางเล่ามหาวพิตรพระญาติทั้งสองฝ่ายถามไล่เลียงลงไปเรื่อยๆในที่สุดไปทราบจากพวกทาสและกรรมกรว่าทะเลาะกันเรื่องน้ำน้ำตีราคาได้เท่าไรมหาวพิตรราคาน้อยเหลือเกินพระองค์แล้วกษัตริย์เล่าราคาเท่าไรโอ้กษัตริย์มีค่ามากจนเรียกว่าหาค่ามิได้พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรท่านทั้งสองฝ่ายจึงเอาสิ่งที่มีค่ามาแลกกับสิ่งที่มีค่าน้อยเล่าพระญาติทั้งสองฝ่ายนิ่งพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรเหตุไรจึงคิดจะทำกรรมเห็นป่านนี้วันนี้ถ้าอาตมาภาพไม่มาแม่น้ำโรหินีจะไหลปนกับสายเลือดของกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายท่านทั้งหลายทำสิ่งอันไม่สมควรท่านทั้งหลายอยู่ยังมีเวรมีภัยส่วนอาตมาภาพอยู่ยังไม่มีเวรมีภัยท่านทั้งหลายเดือดร้อนอยู่เพราะกิเลสอาตมาไม่เดือดร้อนเพราะกิเลสท่านทั้งหลายขวนขวายอยู่ในการแสวงหากรรมคุณอาตมาภาพไม่ขวนขวายในการนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรกันอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ผู้สำรวมไตรทวารพระพุทธภาษิตกายปะโปปังรักเคยยะกายเยนะสร้างวุโตสียากายะดุจริตังจิตวากายเยนะสุจริตังจเรวจีปะโกปังรักเคยยะวาจายะสุสร้างวุโตสียาวจีดุจริตังจิตวาวาจายะสุจริตังจเรมโนปะโกปังรักเคยยะมนัสซาสร้างวุโตสิยามโนดุจริตังหิตวามนัสซาสุจริตังจเรกายเยนะสร้างวุตาธีราอาโทวาจายะสร้างวุตามนัสซาสร้างวุตาธีราเตเวสร้างเตเวสุปริสร้างวุตาแปลความว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วพึงสำรวมกายวาจาใจด้วยดีและประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจนักปราชญ์สำรวมพร้อมในไตรทวารแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมรอบด้วยดีอธิบายความคำว่ารักษาความกำเริบทางกายเป็นต้นหมายความว่าให้เลิกขนองกายวาจาใจให้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุสามเณรยิ่งมีความจำเป็นมากเพราะอิริยาบถอันเรียบร้อยย่อมทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสแล้วให้มีความเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นละทุจริตทางกายวาจาใจแล้วประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอันหนึ่งความสำรวมไตรทวารนั้นหมายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมความว่าสำรวมอินทรีย์หกมหายินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นผู้สำรวมได้ดังนี้ชื่อว่าสำรวมรอบด้วยมีอนิสงค์คือกำจัดอภิชฌาและโทมนัสออกเสียได้มีอุเบกขาและสติอยู่ทุกเมื่อมีความสุขอยู่ได้ยานคือความอย่างรู้สภาพต่างๆตามความเป็นจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีหนึ่งในพวก6คนมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีมี6รูปคือพระปินดุกะโลหิตกะเมติยะภุมมะชกะอัสสชิปุณัพพสุกะจากธรรมสมบัติหมวด12ของพระศาสนาโสภณแจ่มเรื่องภิกษุฉัพพัคคีวันหนึ่งพระศาสดาทรงสดับเสียงชะตะชะตะของภิกษุฉัพพัคคีผู้ถือไม้เท้าทั้งสองมือสวมเขียงเท้าไม้จงกรมอยู่บนแผ่นหินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาธรรมผู้เขียนตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรพระอานนท์ทูลว่าเป็นเสียงของพวกภิกษุฉัพพัคคีผู้สวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมอยู่พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสวมรองเท้าไม้หรือเขียงเท้าแล้วตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรรักษาทวารมีกายเป็นต้นให้เรียบร้อยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพึงรักษาความกำเริบทางกายวาจาใจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: นี่มาเขาให้ไปอยู่มาเขาให้ไปอยู่เขาถวายไปอยู่รถกาแฟไปหรอ
1: ได้ยินถวายนะสบายเด้อได้ยินถวายขึ้นล่างคนกับของมากเลยแม่ของมากเด้อไม่ถวาย
0: ย่ำมาก็มีปฏิอยากเขียวเลยเขียวไม่มีคนแล้วมั้งเครื่องล้างตัวนี้บอกเขาเลยทีบอกเขาเลยว่าเออไม่เป็นเวลาพวกนี้บ่ห่อนเนาะปิดพัดลมเนาะสิบสี่แรม14หรอมันนี่เดือน 8มื้ออื่น14มื้ออื่นมื้อฮื้อ8 82เออมื้อฮื้อ1คำก็ขึ้น1คำก็82แล้ว82เอออันนี้8 อันนี้8แรกเอาไปก็8 82หนเออ30 30กรกฎาคมหมดแล้วเนาะมีคนไหมฮะมีคนหรือเปล่า ไม่มีก็รับพรไปเออใช่ เออรับพรนะรับพรนะโยมเอ้ยเออรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมหาเตปวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภา

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวได้หลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะข้ามไม่จะยืนข้ามโค้งโค้งทางโค้งมาให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันแหละ
2: ถ้าทำได้ก็ไปเข้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะฮะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเนื้ออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอด

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพิจารณาในโรดมันไม่ได้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยมามีความรู้ว่าพิจิตของเรายังไม่ถึงยังไม่เคยดับมันจะรู้ได้อย่างไรอธิษฐานสินี่เอาทำไมรู้เราไม่นอนอยากรู้อันนี้การปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงได้ความที่แรกโอ้ยมันใครก็จึงเห็นว่าพระพุทธเจ้าต่อสู้กับพญามารมันจริงๆนะภายในจิตใจเพราะเราอยากรู้ว่าความดับนี่แม้ในคืนนั้นที่แรกแม้แต่ความสงบก็ไม่มีนะแต่ก่อนภาวนาไปเคยสงบสบายมันกวนอย่างขนาดเลยจนเที่ยงคืนแล้วยังไม่สงบยังไม่ได้ความเลยมันวุ่นไปหมดเพราะเราต้องการให้สงบที่เรามาพิจารณาเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมาจากไหนเราก็มาอนุโลมอนุมานดูอย่างนี้มันต้องกิเลสนี่กิเลสมันก็ไม่มีตัวตนที่ให้เราทำเราก็สร้างกิเลสคือราคะขึ้นมาพยายามปล่อยอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดเราก็จับตัวนี่แหละเมื่อกิเลสมีอย่างนี้มันร้อนมันจะดับได้อย่างไรเราก็พิจารณาก็มาได้ไปคอยนี่มาไปได้มันเกิดสัญญาที่วิตกคิดไปในทางเกิดความชอบใจมันก็สัญญาแต่งขึ้นมันก็ชอบมันก็หลงขึ้นมาพิจารณาสัญญาไปหมายกำหนดว่าอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่นี่มันก็เกิดเกลียดเกิดชังขึ้นมามันตัวสัญญาในสำคัญก็เลยพอไปจับสัญญาไปรู้ตัวสัญญาเนี่ยจิตก็เข้าที่ได้สงบได้นี่เลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยพอจับได้อันนั้นก็อยู่จนสว่างจิตมันสงบเข้าที่ได้จนสว่างออกไปบิณฑบาตแล้วก็ยังอยู่จิตไม่ถอนจนเดินบิณฑบาตส่วนเป็นแต่เพียงกิริยาเดินแต่วันนั้นรู้สึกว่ามันเบาพิเศษเดินมันก็ไม่เหยียบดินเนี่ยนะในจิตมันบอกไม่ถูกในวันนั้นมันไม่ได้มีอันอื่นเข้ามามีอย่างเดียวแม้แต่ฉันยะถ้าสวดมนต์แล้วก็วันนั้นปรากฏว่าจิตมันเต้นอยากกับฉันเสร็จเร็วๆแล้วก็อยากจะออกไปกุฏิไปอยู่คนเดียวนะช่วยจัดช่วยทำอะไรขึ้นมาพอฉันเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปปกติจะถึงกุฏิมันปรากฏมันเปลี่ยนขึ้นมาในใจเนี่ย เหมือนกับเรารวบอย่างใดอย่างหนึ่งถอนทิ้งลงไปในเหวเลยเหมือนกับก่อหญ้าแล้วเหมือนกับต้นไม้แต่มันก็บอกว่าถอนสัญญากับเวทนามันถอนออกแล้วสัญญากับเวทนาจิตมันก็สลดสังเวชมันสะอื้นเหมือนจิตนี่แต่สติมันก็คอยดูอยู่อาการมันเป็นมันก็เป็นมันเป็นเองนะนี่มันแสดงออกมันว่าตัวเองแค่นี้มันโง่นักหนามันด่าตัวเองทั้งพร้อมเลยทั้งถอนจิตปรากฏถอนนะแค่นี้มันโง่นักหนาแค่นี้สมมติไม่รู้งมตรงยาวนานจะตั้งคือองค์สวดสังเวชต้องกระเตือนอ้าวเมื่อถอนก็ถอนแล้วนี่คือแล้วแล้วจะไปคิดอะไรอีกมันก็ส่วนโง่ที่ผ่านมาแล้วมันก็โง่มาแล้วนี่เป็นอะไรจะคิดมันก็คอยนี่คอยไปตั้งแต่นั้นมาจิตก็อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันดับจริงๆนะตอนนั้นมันดับเหมือนจะเทศอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ตรงกันเลยนะตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษาอยู่อย่างนั้นพอไปถึงงานวัดสุทธวาสพระเถระมาประชุมกันเขาได้มนต์ให้เทศทุกปีผมก็เคยเทศนะพอปีนั้นเนี่ยขึ้นไปเทศแต่เทศไม่ได้ความเลยนะพอขึ้นไปพูดเอ๊ะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดมันน่าไม่ได้หน้าเลยล่ะมันกลายเป็นโง่ไปเลยก็เลยขึ้นไปพูดไม่ได้หน้าแล้วก็ลงมาให้ลงมือเทศพระจะอยู่ขนาดนั้นนะจานสวัสดิ์ทำไมอย่างนี้แต่ความสุขความวิเวกความนี่ของเราคนเดียวไม่มีใครรู้แล้วเราก็มันไม่เคยเป็นเราก็รู้สึกตัวเองเราก็เพียงแต่คอยดูเอ๊ะทำไมมันปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จะมาทบทวนโอ้นี่เราอยากอยู่จากนิโรธมันโง่อย่างนี้หรือนิโรธพอตอนหลังๆต่อมาเราก็เข้าสมาธิสงบจิตเวลาออกก็เนี่ยนานมาปีสองปีจึงนี่ขึ้นมาปกติตอนหลังมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเรื่องอวิชชาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในคิดนะตอนนี้จึงต่อเนื่องกันเป็นนี่ขึ้นมาในส่วนที่ตอนที่ในคืนหลังมานั่งก็มันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็นี่มันก็มีแต่ธรรมะอยู่ในใจแต่มันจะพูดออกมามันก็ไม่ทราบจะพูดอะไรนี่มันนั่งไปก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อในจิตของเรามันพลิกแล้วว่านะแล้วมันก็เป็นดินพลิกใหม่มาหน้าใหม่จิตของเรามันพลิกใหม่แล้วไม่อยู่เหมือนเดิมก็ได้ตอนนั้นเอ๊ะมันพลิกอะไรมันปรากฏขึ้นมาแต่เราก็มันก็อยู่อย่างนั้นต่อไปอีกสองสามคืนหลังปรากฏอีกตอนนั้นพอมันเผลอแวบปรากฏว่าเราเดินไปในป่าอันหนึ่งไปเห็นต่อไม้สูงขนาดนี้แหละสูงเสร็จเลยต่อไม้ก็มีแต่แก่นเปลือกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เรียกว่าต่อซากไม้ซากบ้านเราเนี่ยไม้ซากที่เขาตัดแล้วในต่อทางนั่งเรียกว่าตะแบงไม่ใช่แก่นมันจับดึง พอจะดึงออกมามันรากแต่รากก็มีแต่แก่นมันไม่เปลืองมีอะไรรากก็มีแต่แก่นก็เลยมันบอกว่าไม่ต้องดึงอ่ะถึงทิ้งไว้นี่มันก็ไม่งอกงามไม่สามารถจะงอกงามได้ไม่สามารถติดต้นขึ้นมาได้ไม่ถอนทำไมไม่ทิ้งเลยไม่เอาออกเนื้อปรากฏเท่านั้นมันก็หายไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติถ้าผมทบทวนดูที่การกระทำฟังดูครูบาอาจารย์เราก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์เล่าทำนี่มาที่ได้มาไม่ใช่ได้เพราะกินดีเพราะนอนสบายหรือเพราะนี่ได้เพราะการสัจจะการทำความเพียรการเสียสละแต่อันนี้ก็อาการมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ถือสำคัญหรอกว่าเป็นว่าได้วิเศษมันก็ไม่ได้หมายว่าวิเศษวิโสแล้วเป็นผู้วิเศษสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะอะไรทั้งหลายมันไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเรื่องสิ้นอาสวะเรื่องสำเร็จอรหัตอรหันต์อะไรมันก็ไม่หมายอย่างนั้นหมายว่าเฉพาะรู้เฉพาะมันเป็นเฉพาะกิจเรียกว่าหมายเฉพาะกิจเท่านั้นเองมันรู้เฉพาะเท่านั้นเองมันเป็นเฉพาะมันไม่ได้ต้องการอะไรอีกลักษณะนั่นสังเกตดูกายก็นิ่มนวลจิตก็มันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดทีนี้ผมมาตรวจดูตัวเองว่าโอ้ถ้าเราทำแบบธรรมดาธรรมดาทำนี่เราก็ทำอันนี้รักษาถ้าให้ก้าวหน้าถ้าให้ดัดแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันต้องต่อสู้มีคู่ต่อสู้เอาแพ้เอาชนะกันถ้าไม่มีการต่อสู้เอาแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ว่าแพ้หรือชนะที่ต่อสู้วันนั้นมันก็ในคืนนั้นที่ต่อสู้มันเกิดขึ้นนะว่าถ้าไม่กู้ก็มึงเนี่ยเรื่องสัญญากับจิตเนี่ยที่ว่าสัญญาที่มันมาหลอกอะไรต่างๆเขาไปได้ความมันนั้นเขาจะเอาอันนี้ต่อสู้สัญญาจะถอนอันนี้ให้มันได้ความหมายอันมันหลอกมันศัตรูข้าศึกมันตัวมารทำให้กูก็มึงเลยสู้กันจนต้องไปออกเดินไปวินาศาสตร์นี่มันก็อยู่มันยอมถอยพอใกล้เดินมาจะถึงกุฏิผมก็เรียกว่าถอนสัญญากับเวทนาผมก็พอมันบอกอย่างนั้นผมก็สัญญาเวทนาก็เพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าอย่างไรนะในตอนนั้นก็แต่มาตอนหลังเรามาพิจารณาอะไรสัญญาเวทนามันเป็นอะไรจึงไปดูตำราแล้วจึงไปเห็นว่ามันเป็นมโนสังขารที่เราว่าต้องการดับต้องการอยากรู้ในโลกเราต้องดับสังขารมันถอนมโนสังขารนั่นเองสัญญาก็เวทนานี่อันนี้เราสู่กันฟังเฉยๆดังที่ว่าจิตที่การปฏิบัติเพื่อให้นี่มันต้องมีสัจจะมีอธิษฐานต้องมีอะไรสร้างขึ้นมาไม่ได้ทำอยู่นั้นตลอดไปหรอกเราเอาสักชั่วระยะหนึ่งเราพอยมันนี่แล้วเราก็นี่ไปไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีครั้งใดถ้าอยู่ไม่สร้างกำลังเหมือนกำลังมวยแชมป์โลกเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่นี่มันจริงจะได้มันต้องยอมเจ็บถ้ากลัวเจ็บแล้วไม่เป็นแชมป์ได้ครับไข้มันเรียกหายแต่นั่นมานะแล้วไปเป็นอีกไข้ตั้งแต่นั่นมาไข้แบบที่ว่าไข้เบื่ออาหารได้อาหารเอามาแล้วก็เบื่อเนี่ยไม่เคยเป็นอีกนะเพิ่งจะมีบางเล็กน้อยก็ไม่เป็นอย่างนั้น มันก็ถอนไปเลยทีนี้เราทบทวนมาถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีถ้าจิตไม่ประรบหรือไม่ต่อสู้แบบนั้นถ้าทิ้นหาแต่ยาหาแต่หมอหรือทำแต่รักษาแบบธรรมดาจิตก็คงจะอยู่ในสภาพเหมือนเดิมแต่เบื้องต้นอย่างใดมันก็อย่างนั้นมันไม่แน่ชัดไม่แจ่มแจ้งในใจมันไม่อะไรให้เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปอีกนะไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติไม่เชื่อมั่นในมันก็สงสัยต่อมาผลนิพพานก็จะไม่มี จะไม่บังเกิดเพราะมันไม่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกอันหนึ่งโอ้พระอริยมรรคอริยผลมีต่อเนื่องกันไม่เคยขาดมันไปรู้หรือไปเชื่ออย่างนั้นนะมีต่อเนื่องมาอริยวงศ์นี่มีต่อเนื่องไม่ขาดแต่เราโง่เราไม่รู้มันยังคิดถึงประเทศไทยว่าโอ้โชคดีนะประเทศไทยโชคดีนะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรักษาไว้ช่วยปกป้องศาสนาเราไว้ได้มาเป็นมรดกตกทอดมันไปเห็นมันไปรู้ไปนี่ปรากฏขึ้นมาใครก็มันค้นคว้ามาหมดอันความดีที่พระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจนมาถึงที่เราได้เข้ามาปฏิบัติมันระลึกเห็นบุญคุณระลึกเห็นประโยชน์ที่บรรพบุรุษที่รักษามาครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาจนมาได้สอนพวกเราพวกเราได้มาศึกษาถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาเราจะมีอะไรสำหรับในตัวเราเนี่ยมันโง่จริงๆยังไม่มีอะไรไม่ได้จากท่านผู้รู้ก่อนทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีอย่างนั้นเราคิดเลยมันปกปิดกันนึกว่าเรารู้เราฉลาดเราดีเรามีความสุขเห็นคนอื่นโง่กว่าเราเห็นคนอื่นทุกข์ยากจนกว่าเราต่ำต้อยกว่าเราเลยไปสำคัญแต่มันไม่ใช่ว่าต่อสู้แต่คราวนั้นคราวเดียวแต่ส่วนการปฏิบัติส่วนการนี่มันมาเรื่อยต่อเนื่องกันมามันสะสมมาแล้วแหละถึงคราวนั้นเนี่ยคราวก็คล้ายกับว่ามันจะแสดงเหมือนกับนักมวยที่ฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ต้องฝึกซ้อมมาเรื่อยจะถึงคราวนั้นขึ้นเวทีจริงๆนั่นแต่ฝึกแต่ซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นเวทีสักครั้งมันก็ไม่ประกาศความชัยชนะคู่ต่อสู้มันก็จะอวดดีอยู่อย่างนั้นแหละมันนึกว่ามันเก่งกว่าเราอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ยังจะแข่งกับเราอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้เหมือนกันกิเลสมันก็จะแข่งกับเราอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ยอมถอยฉะนั้นอยากให้หมู่เพื่อนได้โอกาสอย่างนี้เนี่ยควรแล้วนะมันจะหาโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายเรื่องง่ายนะแต่โดยมากพอได้ความสะดวกแล้วมันอยากติดสะดวกจากภายนอกนอกจากที่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นมาใส่ตัวเองในปฏิบัติต้องตั้งปัญหาถามตัวเองตอบตัวเองถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องต่อสู้ต้องหาคำตอบให้ได้ถ้าไม่ปรากฏก็ต้องทำให้ปรากฏขึ้นมาให้ได้คำตอบ ปัญหาเนี่ยเราเป็นผู้สร้างขึ้นเราเป็นผู้แก้นะถ้าเราไม่สร้างขึ้นมามันก็ไม่มีงานทำเราจะไปสร้างไปงาน

พวกพยาบาลทั้งบุรุษทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนั้นมันไม่เคยมานะเลยมาเที่ยววัดมาพอดีเรากำลังไข้อยู่มาเห็นโอ้ลูกพ่อเป็นไข้อาจารย์เป็นไข้พอมาดูว่าเป็นไข้เขาก็ไม่พูดว่ายังไงเขาก็กลับไปพอตอนเช้าเลยวันนั้นเป็นวันเสาร์ตอนเช้าวันอาทิตย์มันเอาน้ำเกลือเอาอะไรมานะเอาน้ำเกลือมาใส่ให้เอายามาให้ฉันเราก็คิดดูเอ๊ะพวกนี้ไม่เมื่อก่อนมันไม่เคยมาแต่อยู่ที่อยู่วัดป่าพุทธรนะมันไปอยู่ไปหาหลวงปู่ฟันไปนี่ไปเราก็อยู่นั่นก็รู้จักกันอยู่กับพวกนี้หลวงปู่ฟันป่วยพาพวกนี้ไปรักษาไปนี่นะครับพาพวกนี้มาหามารักษาเราแต่เราไปอยู่ทำสิแก้วเขาไม่เคยไปเพิ่งไปวันนั้นไม่ทราบอะไรให้ไปแต่ตอนไข้ตอนนั้นปรากฏว่าเรานั่งรถไปรถเหมือนกับรถเจ็บหรือรถอะไรนี่นะพบไปตามทางพบมีทางแยกทางหนึ่งมันก็ทางน้ำด้วยทางรถโดยวิ่งไปใครก็วิ่งไปตามทางน้ำเนี่ยจะพอวิ่งไปได้พอไปมีงูตัวหนึ่งมันจะกัดมันยกหัวขึ้นมันจะกัดเราก็ว่าเอากัดเราทำไมเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยเรารักษาศีลแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ประเภทอย่ามาสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองทำไมเราไม่เคยเพราะละวายนั้นมันกรรมก็โดนข้ามไปทั้งนั้นเราก็ไปอีกไปอีกแล้วไปมีคนเอาของมาถวายทั้งเงินเหรียญเงินบาททั้งของอย่างอื่นเอามาให้เราไม่เอาเราวานลงไปเลยเอาใครอยากได้เก็บทิ้งไปเลยเราไม่เอาคนเที่ยวเก็บเราไปเลยทิ้งเราไม่เอานะพอไปสักหน่อยหนึ่งปรากฏว่าเครื่องรถมันหลุดออกจากหัวรถกระเด็นไปโน่นไปตกอยู่โน่นตัวรถก็มีแต่ช่องเครื่องว่างอยู่ไม่มีรถทำไมมีเครื่องอยู่ท่านน่ะมันหลุดไปที่หยุดพอรถมาที่เราถามคนขับว่าอ้าวเป็นอะไรเนี่ยบอกเครื่องมันหลุดอ้าวเราจะไปได้ยังไงเนาะเมื่อเครื่องมันหลุดนะบอกว่าเดี๋ยวผมสั่งให้เกิดไปทางบ้านเอารถอีกคันหนึ่งมันอันนี้ทำยังไงล่ะจะที่ไหนเนี่ยเขาบอกอันไหนเอาไปได้ก็เอาไปนะเอาไม่ได้ก็ที่ไหนนี่อันไหนมีประโยชน์ไม่เอาไปไม่มีประโยชน์ที่ใช่ไปเลยรอก็เอาเครื่องมาไม่ชอบมาได้หรือไม่ได้มึงอะรู้กลับรู้ตัวขึ้นมาอันนี้ตอนในเบรกไข้เวลาตอนไข้ในช่วงระยะนั้นส่วนงานตั้งแต่นั้นมันก็ทำงานต่อเนื่องมานะไม่ใช่ว่ามันปล่อยนะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่ก็ถือมันทำงานตอนนั้นวัดพระศรีมีนิมนต์มาวัดพระศรีก็จะเข้ามากรุงเทพเหมือนอยู่คนเดียวนะความรู้สึกเหมือนในโลกมันมีคนเดียวมันก็มีเราคนเดียวแต่นั้นมันไม่มีอะไรเลยทั้งยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลานะในทางธรรมมันก็

0: จิตมันก็กล้าในทางธรรมแต่มันไม่พูดเท่านั้นก็ไม่พูดแต่ใครรู้หรอกมันเกิดขึ้นในใจเองมันเป็นในใจเองมันนี่เองคนอื่นมันก็ไม่มีใครรู้หรอกก็อยู่ด้วยกันเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นอะไรเรากำลังอยู่ในอะไรจิตกำลังเดินอะไรเกิดความเข้าใจว่าทุกคนน่ารู้ได้นี่ได้ถ้าไปทำจริงเห็นได้รู้ได้ถ้าทำจริงถ้าปฏิบัติจริงต้องมีการต่อสู้บ้างแบบอาจารย์มหาบัวท่านต่อสู้ตอนอยู่น้ำมนต์แล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ทั้งคณะนั่งตลอดคืนตลอดแจ้งตลอดแจ้งสองสามวันท่านตั้งตัวได้มาแต่นั่นมาแต่ก่อนท่านว่าไม่สบายเลยพายมไปหายาเที่ยวหายาพระเนยมากลับมาก็หลวงปู่มั่นท่านถามมันบอกไปหายาไม่สบายมหากลัวตายเหรอผมก็ว่านั่นว่าอย่างนั้นเลยได้นี่ขึ้นมาท่านเร่งความเพียรขึ้นมาท่านว่าคืนที่แรกนั่งสมาธิอธิษฐานนั่งตลอดคืนนี่นั่งคนเดียวไม่ได้ข้อหมู่ข้อพวกอย่างนี้หรอกไม่ได้นักตั้งมานั่งอย่างนี้หรอกแต่ก่อนในต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติใครทำได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำด้วยตนเองท่านว่าคืนแรกพิจารณา3ครั้งก็สว่างคืนที่2ก็พิจารณาคืนที่3พิจารณาครั้งเดียวก็จิตเข้าที่จนสว่างเลยไม่ได้ถอนมาพิจารณาอีกแค่นี้แต่ว่ามันเป็นอย่างไรท่านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังละเอียดท่านพูดอย่างเราก็ไม่ได้มีโอกาสถามท่านจังไปนั่นมาทั้งไปเจริญมาเลยปฏิบัติมาได้หรอกนี่แล้วจิตมันก็กล้ามันก็โล่งมันก็เห็นมันก็แปลงไปตามระดับนอกนั้นยังไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังนะว่าได้ต่อสู้ได้ชนะอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต่างคนต่างทำไปผมได้ยินแจ้งมาบอกอะไรท่านพูดหลวงปู่ขาวก็พูดหลวงปู่ฟั่นก็พูดเยอะพระผู้ใหญ่ที่ก่อนแต่รุ่นเพื่อนๆดังๆในนี้ที่ปฏิบัติด้วยกันในสมัยนั้นไม่มีใครแต่ก็มีอยู่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เขาไม่เล่าเขาไม่ที่พูดนี่ก็อยากให้หมู่พวกถ้าใครมีจิตใจพอศรัทธาพอจะจัดปฏิบัติเรื่องความเพียรขึ้นดูอย่าพึ่งว่าบุญน้อยวาสนาน้อยอย่าพึ่งว่ามรรคผลคงจะไม่มีคงอย่างนี้เพราะเรายังไม่ได้ทำให้มันเต็มที่ถึงขีดเพียงแต่คิดแต่นึกเกิดปรุงแต่งเอาเป็นอมานเอาเอาให้มันปรากฏลองดูตามที่เรารู้ทำที่เราได้ยินได้ฟังถ้าไม่เป็นอะไรมันรู้ถ้าไม่เห็นอะไรมันรู้มันสงสัยอะไรก็พยายามตัดให้มันขาดหลวงปู่มั่นท่านสมเด็จผมก็จำได้ขึ้นมาเราคนเดียวที่รักเพียวโกรธจะโทษใครแต่การพูดภาษาอีสานตัวผู้เดียวที่รักเพียวโกรธจะโทษใครนะถ้าเราไม่แก้เราเองไม่โทษเราเองไม่ละความชั่วเองไม่ทำความดีเองจะให้ใครรักใครทำ จะให้จะไปโทษโทษคนนั้นคนนี้พระพุทธเราตรวจดูแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้โทษโลกสมัยเดี๋ยวนี้เขาโทษรัฐบาลลูกโทษพ่อแม่ลูกศิษย์โทษอาจารย์โทษนั่นโทษนี่โทษเขากันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โทษใครพระองค์โทษพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ฝึกจิตพระองค์เองสอนพระองค์เองอบรมพระองค์เองปฏิบัติไม่ได้โทษฟ้าโทษฝนโทษดวงดาวโทษคนโทษพ่อแม่โทษวงศ์ตระกูลโทษใครใครพระองค์โทษพระองค์โง่พระองค์จึงทุกข์พระองค์เพียงฝึกให้พ้นทุกข์อย่างเดียวแก้ความโง่ส่วนพระองค์อย่างเดียวไม่ได้มุ่งมั่นเพื่ออย่างอื่นเมื่อพระองค์เห็นความโง่ของพระองค์ก็เห็นคนอื่นก็โดยการที่ตกทุกข์โดยการก็โง่โดยการก็สงสารอยากจะช่วยตนเองอยากจะช่วยผู้อื่นเมื่อรู้แล้วต้องช่วยตัวเองก่อนพระองค์ก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะไปเชื่อคนนั้นคนนี้พระองค์ก็ไม่ได้แต่พระองค์เชื่ออุดมการณ์หลักธรรมที่พระองค์ฝึกฝนมาพระองค์จะรอให้คนนั้นสนับสนุนเห็นดีด้วยจึงทำพระองค์คงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ารอให้คนนั้นอนุญาตหรือรอให้พร้อมคนนั้นคนนี้หรือพระองค์ออกแต่ละชาติประวัติดูแล้วมีแต่คนขัดขานมีแต่คนผูกมัดร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้หนีไม่อยากให้ไปจากแต่พระองค์ก็ไม่ได้มองข้ามโดยทีเดียวแต่พระองค์จึงเป็นจะต้องไปเหมือนกับเด็กน้อยลูกก่อกวนแม่ไม่ให้ไปทำงานอย่างนั้นอยากให้พาเล่นอยากให้อุ้มอยากให้เล่นอยู่นั่นวางไม่ได้จะไปหุงข้าวก็ไม่ได้จะไปสร้างเฟืองก็ไม่ได้ก็เราจะไปตามใจลูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันก็ไม่มีข้าวจะกินไม่มีอะไรจะใช้แล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรชีวิตเราก็ต้องตัดใจพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดใจเพราะชีวิตทั้งลูกทั้งเราก็ต้องมีอาหารถ้ามันมีอาหารลูกก็มันรู้ไม่ได้แต่เขาไม่รู้ว่าไปทำเพื่อประโยชน์เพื่อชีวิตแก่เขาเพื่อชีวิตพ่อแม่เขาอยู่ได้นั้นเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีก็อย่างนั้นจะตามคนไม่รู้ไม่ได้เมื่อพระองค์รู้แล้วต้องไปตามอุดมการณ์ของพระองค์จนกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์จึงกลับมาช่วยเขาจึงเห็นคุณเห็นประโยชน์ตามจึงอนุโมทนาสาธุจึงระลึกเห็นบุญคุณจึงระลึกเห็นโทษตัวเองที่แรกนึกว่าตัวเองคิดถูกนึกว่าพระองค์ไม่เมตตาไม่สงสารพระองค์ปล่อยทิ้งการปฏิบัติต้องใช้อุบายเราคนนี้นะ
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ไปหาท่านอาจารย์มั่นที่แรก ท่านเทศให้ฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดีไม่เคยคิดตำหนิท่านมาตำหนิตัวเองนั่นเห็นไหมว่าเคยฟังเทศแม้กระทั่งเทศสมเด็จก็เคยฟังเข้าใจมาเป็นลำดับลำดาแต่พอมาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นไม่เข้าใจแต่ว่าตัวโง่หรือตัวฉลาดว่างั้นว่าตัวเองท่านอาจารย์มั่นปรากฏชื่อนามมานานแล้วทางด้านประพฤติปฏิบัติในทางจิตใจแต่เวลาท่านเทศให้ฟังเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นชัดแล้วยังความโง่ของตัวเองไว้อย่างนั้นเพราะส่วนมากท่านเทศสอนพระท่านจะเทศแต่ด้านปฏิบัติล้วนๆเราไม่เข้าใจนั่งฟังอยู่นั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราเนี่ยเรื่องจิตเรื่องขันธ์เรื่องอะไรเราก็ไม่ทราบจนกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนไปโดยลำดับลำดับจากนั้นก็กลายเป็นซึ้งเลยซึ้งไปเรื่อยๆในท่านเทศถึงเรื่องปัญญาแม้เจ้าของจะยังไม่ก้าวเดินทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่ามันซึ้งไปตามๆกันเพราะจิตมันรับแล้วจิตเมื่อจิตมีฐานด้วยดีแล้วย่อมรับทำได้ดีถ้ามันยังไม่มีฐานมันก็ไม่ค่อยรับไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ทราบจะรับได้ยังไงการฟังเรื่อยๆการปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นการขัดเกลาจิตด้วยกันทั้งนั้นการปฏิบัติโดยลำพังตนเองก็เป็นการขัดเกลาจิตการฟังจากท่านก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเราเป็นลำดับลำดับจิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็นเวลาท่านอธิบายธรรมะเป็นตอนๆเป็นพักๆไปเรามีข้อข้องใจจิตใดอยู่พอท่านเทศผ่านไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่ได้อ่านในประวัติว่าครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากมายถ้าว่าสงสัยก็ยังไม่ใช่ถ้าว่าไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่สนใจคิดอะไรมากนะแต่พอมาปฏิบัตินี้ถึงเข้าใจคือภูมิของผู้รับการอบรมนั้นมีต่างกันฟังเทศคราวนี้เลื่อนความเข้าใจไปเป็นลำดับไปถึงนั้นแล้วต่อไปพอเข้าสงสัยในจุดนั้นพอท่านเทศก็ผ่านไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเลื่อนระดับไปเรื่อยต่อไปก็ผ่านไปได้เนี่ยยิ่งผู้ติดจวนอยู่ในธรรมะขั้นละเอียดด้วยแล้วก็ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นสำคัญมากเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติของท่านอยู่เป็นประจำภูมิจิตมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันเป็นลำดับลำดาของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงเป็นเรื่องเป็นการเบิกทางให้ท่านได้ก้าวไปวันละเล็กละน้อยโดยลำดับลำดับพอผู้พอที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละที่ว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานคือท่านเทศก็แก้ความสงสัยได้และผ่านไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพระอนุตตรภิกขุท่านกำลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระกันตกุฎีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั้นสังเกตดูน้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็มากระทบน้ำกับพื้นแล้วเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งคืออะไรมันก็ดับปรากฏท่านก็พิจารณาเทียบเคียงกับจิตภายในคือสังขารคือความปรุงเพราะจิตขั้นนี้จะพิจารณาเรื่องสังขารความปรุงของใจมากกว่าอย่างอื่นและเวลาน้ำตกลงมากระทบกันคนนอกจากมีความกระ พื่อมแล้วก็ตั้งเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพระพิจารณาเทียบเคียงอยู่ภายในเข้ามาภายในคือความคิดความปรุงของจิตคิดดีคิดชั่วมีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับลำดับเสร็จแล้วก็ลงกลายไปเป็นน้ำของเก่าอันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตของเก่าท่านเลยบรรลุธรรมในสถานที่นั่นเสียพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วฝนตกอยู่ท่านก็กลับไปกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วนั่นทำความจริงเมื่อเข้าถึงจิตดวงใดจิตดวงนั้นจะหายสงสัยทันทีแม้แต่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูลถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จะไปทูลถามท่านท่านก็จะรับสั่งว่าอย่างที่เข้าใจนี้ก็เลยหมดปัญหากลับไปกุฎินี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกรู้ปัญญาก็วิ่งตามทันทีทันทีโดยอัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทันพิจารณาแยกแยะเป็นอัตเป็นธรรมไปทั้งสิ้นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกราบเรียนพระมหาเถระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาท่านปรึกษาปรารภกับใครท่านบอกท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยท่านว่าพระมหาเถระบอกไม่กล้าจะข้ามท่านว่าอย่างไรเพราะไม่เข้าใจประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะข้ามท่านได้อย่างไรคำที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัสถูกสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายหรือให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเป็นที่เข้าใจไปโดยลำดับนั่นแหละคือการฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นทำงานเพื่อทำทั้งนั้นไม่เพื่ออย่างอื่นอะไรทั้งหมดนอกจากทำล้วนๆเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้จิตมีความสงบอบรมสมาธิเพื่อใจได้รับความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันจะตั้งหน้าทำหน้าที่การงานนั้นไปเพราะความไม่หิวโหยของจิตจิตที่มีความสงบมีภูมิฐานแห่งความสงบอยู่ภายในใจและคิดอ่านไตรตรองเรื่องอะไรอันนี้ย่อมไม่มีความหิวโหยวุ่นไปกับอารมณ์ต่างๆตั้งหน้าตั้งตาทำงานหรือพิจารณาอะไรก็จงใจพิจารณานั้นจริงๆแล้วเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเข้าใจโดยลำดับลำดับท่านยังว่าสวัสดิ์ปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมด้วยดีย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากหรือย่อมคล่องแคล่วแก้วกล้าไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าจิตที่มีฐานแห่งความสงบนั่นเลยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจึงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจึงต้องนำมาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระคีนาศพแล้วยังต้องใช้สมาธิเพราะเหตุไรจึงต้องใช้เพราะสมาธิเป็นเครื่องประสับประสานหรือเป็นเครื่องสมัครสมานระหว่างขันธ์กับจิตได้ดีในขณะที่จิตคิดอ่านแต่ตรองอะไรซึ่งเป็นการทำงานภายในจิตจิตย่อมมีความเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วก็พักจิตด้วยสมาธิเมื่อพักจิตในสมาธิปล่อยเรื่องความคิดความปรุงที่เรียกว่างานภายในใจเสียทั้งหมดจิตก็สงบตัวอยู่โดยลำพังไม่เกี่ยวข้องกับขันใดทั้งนั้นพอถอยออกมาแล้วก็มีกำลังระหว่างขันกับจิตก็พอเหมาะพอสมกันแล้วทำงานได้ต่อไปท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปปรินิพพานเรื่องสมาธินี้ท่านจะต้องใช้อย่างนั้นตลอดไปจึงเรียกว่าท่านทำความเพียรเพียรระหว่างขันกับจิตเท่านั้นไม่ได้เพียรเพื่อจะละถอนกิเลสตัวใดหากว่าจิตไม่ได้ใช้ความพิจารณาหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับตัวเองคือกับจิตส่วนที่จะเป็นส่วนเสียก็คือขันไม่สามารถที่จะตั้งที่ยังถาวรได้เท่าที่ควรในส่วนจิตซึ่งเป็นของบริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาว่าจิตจะเสียไปอย่างนั้นไม่มีนอกจากธาตุขันจะครองตัวไปไม่ถึงการอันควรเท่านั้นท่านจึงปฏิบัติให้เหมาะสมระหว่างขันกับจิตที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิหารธรรม คือทำเครื่องอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่กำลังครองตัวอยู่อะไรเป็นเครื่องเสริมกำลังของจิตก็คือความเพียรความสงบเสริมกำลังของจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงอะไรที่จะเสริมจิตให้มีความผ่านพ้นไปโดยลำดับก็คือปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องแก้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางไปนี้มีขวากมีหนามเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันออกไปเรื่อยอะไรมาขีดมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจิตดำเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขัดข้องที่ตรงไหนก็แก้กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก้าวไปเรื่อยนะเรียกว่าก้าวไปหรือว่าพ้นไปอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นสมมุติอันหนึ่งการปฏิบัติต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัตินี่เรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะคือเรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกฝนอบรมสติเราจนมีกำลังแล้วเพียงจิตกระเพื่อมเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกันคือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิดปลุกนั้นๆปัญญาก็ตามให้ทันหรือตามกันทันทีพิจารณาเหตุผลในสิ่งที่จิตคิดนั้นแล้วปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางทีนี้เรื่องไม่มีเพียงเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยกันคิดแง่นี้แล้วก็ปรุงแง่นั้นจิตสติปัญญาก็ตามต้อนกันเรื่อยๆสุดท้ายจิตก็เข้าใจเพราะการตามต้อนนั่นหมายถึงตามต้อนด้วยเหตุผลพอจิตได้รับเหตุผลที่ถูกต้องแล้วจิตก็ปล่อยสิ่งนั้นไม่ไปกังวลต่อไปอีกที่จะต้องยึดถือแล้วปล่อยมาเรื่อยๆมีท่านเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางด้วยปัญญาปล่อยอย่างนี้เพียงขั้นของสมาธินั่นก็เป็นความสงบของใจยังไม่ได้ปล่อยวางอะไรเพียงสงบของใจชั่วระยะพอเป็นบาทเป็นฐานส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นเครื่องตัดฟันสิ่งที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตมีมากน้อยเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกย่อมมีความลำบากลำบนนั่งก็เหนื่อยง่ายเพราะผลยังไม่ค่อยปรากฏการฝึกจิตก็ดื้อดึงฝ่าฝืนมากบางทีสู้มันไม่ได้และส่วนมากสู้มันไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกแต่อาศัยความพยายามฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าเข้าสู่ความสงบให้เห็นผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานพยานให้เกิดความอุตสาห์พยายามในการที่จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจถ้ามีความสงบแล้วก็ชื่อว่าเย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหล่งมีที่ยึดที่หมายถ้าไม่มีความสงบเลยก็ไม่ทราบว่าที่ยึดที่หมายอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กลางทะเลเรือก็คอยแต่จะล่มจะจมอยู่แล้วด้วยพายุต่างๆไม่ทราบจะเกาะอะไรนี่แหละทำให้เกิดความว้าเหวหรือว่าบุ่นขุ่นมัวมากเพราะจิตหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงบจึงเป็นหลักยึดอันดีของจิตในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนให้อบรมให้มีความสงบเราไม่ต้องถือว่าทำบทใดต่ำทำบทใดสูงที่จะนำมากำกับจิตนั้นขอให้เหมาะสมคือกับจริตของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนำมากำกับถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เร่งคำบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปสติตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเล่นรอดออกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายามเข้าสู่ความสงบมีอันหนึ่งพอสงบแล้วก็เย็นสบาย มีหลักเกณฑ์มองไปไหนก็ไม่เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเหมือนอย่างแต่ก่อนพอออกมาจากความสงบเร่งอีกพิจารณาอีกจนมีความสงบแน่วแน่นหรือแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับการพิจารณาขันธ์ที่ท่านเรียกว่าปัญญาไม่ว่าขันธ์นอกขันธ์ในที่ไหนๆพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพิจารณาเพื่อแยกเพื่อแยกให้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้ปล่อยกังวลผลสุดท้ายก็ย้อนเข้ามาพิจารณาเรื่องขันธ์ของตัวเองขันธ์ทั้ง5ได้เคยพูดทุกวันขันธ์นี้ปล่อยไปไม่ได้เพราะเป็นหลักสำคัญของสัจธรรมเป็นหลักสำคัญของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสำคัญแห่งความรู้เป็นหินรับปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันธ์ถ้าสติปัญญาละไม่ทันคือเป็นข้าศึกต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันธ์ฉะนั้นจึงต้องพิจารณาขันธ์ขันธ์มีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาสอบความพิรุธสอบความทุกข์ความลำบากลำบนความทรมานต่างๆอยู่กับจิตตลอดเวลาเสียดแทงอะไรปรากฏขึ้นมากน้อยต้องเข้าไปเสียดแทงจิตใจเสียดแทงจิตใจให้เกิดความวุ่นวายไปอยู่ไม่ขาดระยะการเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาให้ทันกับอาการเหล่านี้ที่แสดงตัวความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะยุแย่ก่อกวนเราอะไรเลยหากเป็นอาการของจิตเราไปสำคัญเราเองทุกข์ก็เกิดขึ้นมาธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับแดดเนี่ยเวลาฉายลงมาจากพระอาทิตย์พอกายเราไปสัมผัสก็ร้อนแดดเองเขาไม่ทราบความหมายของเขาเลยน้ำเขาก็ไม่ทราบความหมายของเขาว่าเย็นแดดหรือไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าร้อนแต่ผู้ทราบความหมายก็คือเราผู้สัมผัสกับน้ำหรือกับไฟกับแดดนั้นอันนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเวทนาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ทราบว่าเขาเป็นสุขเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแต่จิตผู้ไปสัมผัสความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั้นเกิดความหมายขึ้นอีกในแง่หนึ่งนี่แหละความหมายในแง่หลังเนี่ยเป็นสำคัญที่จะกลายเป็นกิเลสเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะแง่หลังนี่เป็นสำคัญเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามสกุลกายธรรมดานี้ใครๆก็เกิดได้ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นที่จะรับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในภายในพระกายพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะท่านทราบคติธรรมดาโดยสมบูรณ์แล้วว่าเรื่องทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไปแต่ธรรมชาติอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็เป็นผู้รับทราบด้วยความจริงของจิตด้วยความจริงของสภาวะธรรมคือทุกขเวทนานั้นเท่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะกำเริบขึ้นภายในจิตให้ก่อเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากสมุทัยคือความหลงเพราะท่านไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นท่านก็ทราบว่านี่เป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่ท่านก็ทราบดับไปท่านก็ทราบท่านทราบทั้ง3ระยะคือระยะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ประจำขันขันมีอยู่อย่างนี้มีปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีทุกขเวทนาเป็นต้นวิญญาณรับทราบก็ทำนองเดียวกันแต่ส่วนที่มีความกระเทือนต่อจิตใจมากนี่ก็คือเรื่องทุกขเวทนาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอันนี้เป็นความจริงล้วนๆถ้าจิตได้พิจารณาเห็นตามความจริงของเขาแล้วจิตก็จะเป็นความจริงอันหนึ่งไม่ไปถือความเป็นความหนักใจไม่ถือเป็นความเบาใจกับเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แม้วาระสุดท้ายที่เขาจะแตกก็ทำนองเดียวกันทุกขเวทนาดับไปขันก็สลายตัวไปอาการทั้ง5ไปพร้อมๆกันหมดสิ่งที่ไม่ไปคือสิ่งที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นอื่นเป็นจิตหรือเป็นผู้รู้อันนี้ไม่แปรนอกจากแปรตามอาการของจิตเท่านั้นส่วนจิตจริงๆจะให้แปรเป็นอย่างอื่นไปเป็นไปไม่ได้การพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจจิตอย่างแท้จริงให้เข้าใจขันอย่างแท้จริงขันเป็นอันใดท่านสอนไว้อย่างตายตัวถ้าเราไม่ฝืนความจริงที่ท่านสอนไว้เราก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็บอกแล้วว่ารูปังอนิจจังรูปสรุปแล้วรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตา สัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตานั่นเป็นตนที่ไหนอนัตตาอนัตตาบอกชัดเจนท่านปิดประตูไว้ไม่ให้เราเอื้อมออกไปยึดไปถือถ้ายึดถือแล้วแม้จะเป็นสิ่งที่อนัตตาไม่เป็นภัยอะไรสำหรับเขาเองก็ตามแต่ก็เป็นภัยต่อเราผู้หลงนี่สุดท้ายคือความหลงเรานั่นแหละมาเป็นภัยต่อเราเองท่านจึงแยกแยะดูสิ่งนั้นแล้วให้มาทราบความสำคัญของตนที่ว่าไปหลงกับสิ่งนั้นๆเพื่อจะได้แก้ภายในนี้อีกหายสงสัยกับสิ่งภายนอกแล้วก็มาเห็นโทษตัวเองผู้ไปหลงเขานี่เรียกว่าแก้สองชั้นในขันธ์ห้าท่านบอกว่าอย่างนี้อันนี้จังทุกขังอัตตามันอันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกขังอนิจจังอัตตามันอยู่ด้วยกันเหมือนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายนั่นเป็นข้างขวาอันนั้นเป็นข้างหน้านี่เป็นข้างหลังก็คือคนคนเดียวกันเองอันนี้จังทุกขังอัตตาก็คือสภาพอันเดียวกันนั่นถ้าเราจะไปแยกไปแยกไปตามอาการนั่งมากายกองก็ทำให้ท่านเสือไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เป็นที่ถนัดใจของเราเช่นพิจารณาเรื่องทุกขังเป็นที่ถนัดใจให้กำหนดลงไปเลยจะทั่วถึงไปทั้งอนิจจังทั้งอนัตตาด้วยเนี่ยไม่ว่าอาการใดเช่นอนัตตากับพิจารณาอนัตตาเขากลมกลืนกันไปหมดพิจารณาอนิจจังกลมกลืนกันหมดขอให้เป็นความถนัดใจของเราผู้พิจารณาความถนัดใจเป็นสิ่งสำคัญเห็นตามความจริงของมันอย่าปีงเปียวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องนี่เป็นกองไตรลักษณ์บอกแล้วอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบกไปหามมันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกขังจังอาตามีอยู่ทุกอาการของขันธ์รูปก็เป็นกองอันหนึ่งไตรลักษณ์เนี่ยเวทนาไตรลักษณ์สัญญาก็ไตรลักษณ์สังขารก็ไตรลักษณ์วิญญาณก็ไตรลักษณ์เขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วตามความจริงของตนเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสำคัญอย่าไปปักปันเขตแดนเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สบายเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้จิตให้รอบครอบตัวตนเองให้ฉลาดตัวตนเองถ้าไม่ฉลาดก็ไปหลงเขาความหลงเขาจะตำหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตำหนิเราผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันก็หมดทางตำหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไปใครเอาไปได้กองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ปล่อยตามสภาพของมันหมดความหมายไปในขณะนั้นพิจารณาให้เข้าใจเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเป็นที่สะดวกสบายใจนี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งการพิจารณาขั้นสุดยอดแห่งทุกข์แห่งสมุทัยแห่งธรรมก็คือขั้นจิตล้นล้วนขั้นจิตล้นล้วนคืออะไรจิตล้นล้วนนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วเอาจิตอันนั้นอ่ะคือเอาความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูปจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อยู่มากมายกายกองจนเจ้าตัวก็ต้องหลงเพลินกับความรู้ประเภทนี้ถือว่าเป็นของดีพึงดีอย่างยิ่งและมีความรักความสงวนไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าได้แล้วถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิ่งใดทั้งหมดบรรดาที่พิจารณามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเคยเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสง่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทำให้หลงถ้าไม่มีผู้เตือนซะก่อนยังไงก็ต้องหลงในจุดนี้แน่ๆมันน่าผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเช่นนี้การพิจารณาจึงต้องหยั่งลงในจิตเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นเพราะสิ่งอื่นเข้าใจหมดสังขารปรุงขึ้นมาพับมันก็ดับก็ลงไปอยู่อวิชชานั่นเสียเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการในเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารปรุงขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอวิชชาพาให้ปรุงรับทราบอะไรก็ตามเป็นเรื่องอวิชชาที่จะถ้าสำคัญมันหมายเรื่องไปต่างๆนั่นนะเนี่ยอะไรๆก็ เป็นกิเลสไปหมดเพราะอวิชชาพาให้เป็นฉะนั้นจึงต้องค้นลงไปที่จิตเอาจิตนั่นแหละเป็นสถานที่พิจารณาหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นตนถ้ายังถือความรู้นั้นว่าเป็นตนอยู่การพิจารณาก็ไม่ถนัดกลัวความรู้นี้จะเสื่อมบ้างจะสลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนมั่งกลัวจะล่มจมไปต่างๆนานามั่งไม่อยากแตะต้องนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งหลอกเราอย่างสนิททีเดียวเพราะนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงๆจึงต้องถือเอาจุดแห่งความรู้ที่เด่นชัดที่ว่าอัศจรรย์มากๆนั่นแหละเป็นจุดที่พิจารณาคลี่คลายลงจุดนั้นพิจารณาลงจุดนั้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมกับเช่นเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายโดยไม่ถือว่านั้นสูงนี้ต่ำไม่ถือว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแม้แต่จิตคือความรู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาให้เข้าใจจุดนี้นั่นจึงต้องพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นพอพิจารณาเข้าไปจุดนั้นแล้วมันจะอดเข้าใจได้ยังไงจะทนต่อความเข้าใจได้ยังไงทนต่อความพิสูจน์ได้ยังไงต้องเข้าใจสิ่งที่ว่าอัศจรรย์ก็สลายไปหมดจึงได้เห็นชัดเจนว่านี่คือตัวหลอกลวงอันสุดท้ายคือธรรมชาตินี่แหละที่นี่ขันธ์ก็หมดปัญหาคำว่าจิตก็หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั่วๆไปหมดปัญหาเมื่อจิตหมดปัญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาในโลกนี่คือจุดท้ายของการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการรู้ทุกข์ก็ดีรู้สมุทัยก็ดีก็รู้นี้เป็นจุดสุดท้ายการรู้ธรรมที่เรียกว่าธรรมอันสูงสุดก็รู้นี้เป็นขั้นสุดท้ายจากนั้นไปต่อไปอีกไม่มีอะไรที่จะรู้ต่อไปอีกและจะทำให้หลงอะไรก็ไม่มีทางที่จะหลงต่อไปอีกมันเป็นอกุปะหรือเป็นอัฏฐานะมันเป็นไปไม่ได้ต่อจากนี้ไปแล้วดังที่ท่านกล่าวว่านัปปรังอิทกายติประชานาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกก็ไม่มีเพราะได้รู้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเราพูดในจุดนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่กว้างขวางอะไรเลยการปฏิบัติศาสนาแต่ก่อนที่จะมาเป็นเช่นนี้มันก็เทียบกันกับข้าวในจานของเรานั่นแหละข้าวที่มันตกในจานนี่มองอยู่ในจานก็เหมือนว่าแคบนิดเดียวเหมาะกับการรับทานเท่านั้นแต่ข้าวนี้มาจากไหนเราลองไล่ไปกินโน่นมาจากไร่จากนาจากอะไรอะไรกว่าที่จะทำมาเป็นเมล็ดข้าวให้สำเร็จขึ้นมาถึงการรับทานนี่มันยืดยาวทำเป็นปีหน่อยมีการพิจารณาธรรมก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานฝึกหัดทุกโธธรรมโมสังโฆล้มแล้วล้มอีกอยู่นั่นแหละไม่รู้กี่พิษกี่ล้มกี่ลูกแหละพยายามเสือกคานมาโดยลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าควรจะการรับทานนี้ที่จะบอกมันแคบตอนต้นมันกว้างขนาดไหนมันหนักขนาดไหนหนักจนยกไม่ขึ้นถ้าว่ากว้างก็กว้างจนมองหาทางไปไม่เจอพอถึงขั้นแคบแล้วก็แคบอย่างนั้นพอแคบขั้นจะแคบนี้หมดไปแล้วที่นี่กว้างก็ไม่ว่าแคบก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าทั้งนั้นเพราะหมดสิ่งที่จะว่าจิตหมดโทษไม่มีอะไรที่จะว่าต่อไปนั่นคือแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีถึงแดนนี้ด้วยกันไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายว่าจะยิ่งหย่อนกว่ากันในความบริสุทธิ์นี้มีเสมอกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยคือความสามารถฉลาดรู้ในแง่ต่างๆของธรรมนั้นมีความลึกตื้นอย่างละเอียดกว่ากันเท่านั้นแต่ขั้นบริสุทธิ์นี้เหมือนกันหมดท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัตติเอโยวปาติโยไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันเลยแม้แต่นิดบรรดาพระอรหันต์ทินาศพทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาเสมอกันก็คือจุดนี้เนี่ยดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงในเรื่องนี้นิดที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านในครั้งพุทธกาลท่านเคารพกันอย่างไรปรากฏในนิมิตว่าบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายหลั่งไหลมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาใครมาถึงก่อนนั่งเป็นลำดับลำดาตามผู้ที่มาถึงก่อนไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสพันเตพระพุทธเจ้าเสด็จมาทีหลังก็ประทับอยู่โน้น ก็ยึดตกขึ้นมาอีกนี่เพราะเหตุไรจึงต้องเป็นเช่นนี้ความเคารพของขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้เหรอก็รู้กันมาทันทีนี่คือวิสุทธิธรรมเสมอกันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามความก่อนมาหลังคือเป็นความเสมอภาคไม่ว่าผู้นี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ผู้นี้อาวุโสผู้นี้พันเตเพราะความบริสุทธิ์เสมอกันแยกตามสมมติเล่ากำหนดทางด้านสมมติพลิกทุบเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แล้วบรรดาสาวกเรียงลำดับลำดานี่คือสมมติในความเคารพในทางสมมติเป็นอย่างนี้มีอาวุโสพันเตอย่างนี้นี่นานท่านแยกทั้งนิมิตทั้งสมมติให้เห็นอย่างชัดเจนการเคารพกันก็ไม่มีใครที่จะเคารพนิ่มนวลยิ่งกว่าท่านผู้สิ้นกิเลสเคารพกันไม่เป็นพิธีรีตองไม่เป็นอะไรอะไรเล่ๆเหลี่ยมๆเหมือนอย่างคนมีกิเลสทำเคารพท่านเคารพกันอย่างถึงใจเคารพคุณธรรมเคารพความจริงการเคารพความจริงด้วยความจริงภายในจิตใจนี้จึงทำได้สนิทแต่การแสดงออกเพียงเป็นมารยาทนั้นแม้จะภายนอกจะอ่อนโยนก็ตามแต่ภายในมันแข็งคือมันไม่เหมาะสมจึงมีรุ่มๆบนดอนรุ่มๆต่ำไม่สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นออกมาจากความจริงมันนี่แสดงส่วนตรงนี้มันยึดติดครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ยี่สิบเก้าครับผม
2: เช้าไปดูประหลอดธรรมดาวันดงเวลาสิบเก้าหรือยี่สิบผู้ชายจะไม่ได้ดูดูว่าหนาวกว่าทุกเช้านะแต่เราไม่ได้ดูประหลอด
3: ค่ะ
2: เ
3: จ้าคะคณะวัดป่ามหาชัยขอถวายทองเงินดอลลาร์และเงินสด
4: เท
2: ่
4: าไหร
2: ่ครับพระพระมหาประกอบธรรมะชีโวพร้อมคณะวัดป่ามหาชัยสมุทรสาครสิงคโปร์อินโดนีเซียถวายทองคำสามบาทหนึ่งสลึงเงินสดสองหมื่นบาทดอลลาร์ขอกราบดอยสาธุ
4: สาธุ
2: ที่เรานำสมบัติเข้าข้างหลวงของเราก็รู้สึกว่าได้มากอยู่นะที่อย่างนี้ละอย่างนี้เข้าด้วยมันก็ต้องคำมันก็ต้องหมื่นกว่ากิโลแต่ต้องคำนี่ไม่หมื่นหนึ่งพันเท่าไหร่กิโลเหรอ
5: 11,612ครับผม
2: 11,612
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: 600 12
3: ก
2: ิ
3: โลจ้ะ
2: 612กิโลได้แต่เยอะ
3: 11,612กิโลจ
2: ้
3: ะ
2: เออ11,612กิโลทองคำนะครับมีโลละได้เท่าไหร่ไม่ทราบโลละส่วนมากมันหมุนเข้าเงินไทยคือไปช่วยเงินไทยเงินไทยช่วยโลกว่าค่าไหนบ้างค่าจะค่าไหนบ้างไม่ไปอยู่ทางไหน
6: ใกล้ๆหินร้อยก้อน
2: นะโอ้หินร้อยก้อน
6: มาบุรี
2: ก็หินร้อยก้อนไอ้อาเกียร์ใหญ่ไ
6: ปทำบุญคร
2: ับหินร้อยก้อน
6: วัดป่าภูลินคร
2: ับ
6: วัดป่าภูลินคร
2: ับ วัดป่าภูลิน
6: วัดหกหลัก
2: วัดป่าภูลิน
6: เป็นเงินบาทแสนหนึ่ง
2: เป็นฝาก
6: เป็นเงินบาทเป็นเช็คดราฟต์แสนหนึ่งครับแสนบาท
2: อันนี้
6: เป็นเงินเหรียญ2,000ได้กับเงินไทยอีก30,000
2: เออเลยเยอะเลยไป
6: เป็นรับผมเป็นรับนะครับ
2: อายุเออใครเราสามหมื่นละเออ2,000 บาท 2,000 เหรียญ
6: เ
2: รามันอ่านว่าคำนามเกินไปก็ผ่านแล้วอ่านแล้วถูกไหมถูกแต่จนจัด2,000 เหรียญเลยจ้ะ
6: เหรียญออสเตรเลีย
2: 30,000 บาทเกินไทยเยอะอะไรดูดีกว่า
6: ไปหนึ่ง98,000อีกไปหนึ่งก็2,000พอดี
2: เออไล่สามไปไล่ใหญ่เก้าเลยก็ใหญ่อะเก้าเลย
6: เนี่ยครับเลขตัวเล็กแม่น98,604 บาท
2: โอ้ยบาท
6: ครับ98,000
2: หกร้อยสี่บาท
6: ครับผม
2: ใช่64 บาท
6: อันนี้ก็พอดีอันนี้เป็น2,000ก็เป็นแสนหนึ่งพอดีครับ
2: เ
6: ด็กอันนี้เป็นโยมถวาย500 บาทอยู
2: ่500 บาท
6: ก็เป็นแสนเศษ
2: อาจารย
6: ์หนึ่งแสน ครับแสนหนึ่งแสนกับ500
2: หนึ่งแสนกับ500
6: ประมาณ
2: ห้าร้อยหกร้อยนี่มันอะไรคือสามหมื่นสามหมื่นบาทช่วยไอ้สองพันบาท
6: สองพันดอลลาร
2: ์ก็สองพันดอลลาร์สองพันดอลลาร์ไปอะไรกันอยู่ออสเตรเลีย
6: ออสเตรเลียไปกินที่ประเทศลาวไปทอดกินที่ประเทศลาว
2: ไปว่าไ
6: ปไปทอดกินที่ประเทศลาวผมกลับออสเตรเลียไปทอด
2: แล้วก็พากันถึงประเทศลาว
6: ที่นครจักรสักกับซีทันดอนผมตาย
5: ตาครับอันนี้ยังมีอยู่ครับยังมี
2: เยอะเกือบ
6: ย
2: ัง ไม
6: ่ทิ้งอยู่ครับ
5: ออกแล้วออกแล้ว
7: เลย
2: เราอยู่ที่อ่ะแกโอ้ยเราต้องสาพันเลยอ่ะสาพันเลย
6: ที
2: ่
6: เราเป็น
2: เ
6: ชีย
2: งจริงฮะวันเสาร์ซ่าหรือวันรวดเดียวก่อนไปเหรอเราวันรวดเดียวก่อนไปหรือวันเสาร์ซ่านี่ก็ประชากระสือวัดโพเสื้อวัดเสื้อสุดแปดถ้ากระสือวัดโพนี่ก็พอได้เลยได้เท่าไหร่แปดล้านเนี่ย
3: แปดล้าน53,964 บาท
2: เราประชากระสือให้วัดโพแปดล้านห้าหมื่น
3: ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท
2: แปดล้าน
3: ห้าหมื่น
2: แปดล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อย
3: หกสิบสี่บาท
2: เออได้ก็ขาดที่ว่าเขาคุณยีไปไปทางอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงเราไปทอดให้ประจำมาหลายปีแล้วไปทอดสองวัดวัดใต้วัดบนเขาทอดไปสักสองกองสองกองสองกองแต่คุณยีเราทอดที่ว่าเขาเดี๋ยวไปไปทางเขาก็จะแปลได้เราสงฆ์โลกตอนนั้นเราไม่เอาอะไรนะทำหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่แต่ไม่เอาอะไรช่วยโลกทั้งนั้นแหละจะเอาปัสสาวะไม่เลยเกลียวว่าไม่มีเลยช่วยโลกเขาถ้าที่ไหนมาค่ะใช่เหรอทางโลกปัสสาวะสำหรับเจ้าของไม่เอาอะไรล่ะทางหัวใจก็พอแล้วที่หัวใจบำเพ็ญธรรมมาการศึกษาเราเรียนเป็นภาคความจำเป็นปากเป็นทางนะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ตักทวงเอาดอกเอาผลเรื่อยๆมานี่ก็ภาคปฏิบัติเอาดอกเอาผลเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรียกว่าพอทางภาคปฏิบัติก็พอในหัวใจเราพอทำเราก็ไม่หาเคยได้ยินไหมคำพูดเช่นนี้ทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วหาอะไรเนี่ยที่ว่าหาธรรมหาธรรมเข้าสู่ใจที่ใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องหาพออยู่นั่นแหละแล้วพอด้วยความเลิศเธอจะด้วยจะอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมหรือตัดออกไม่ได้พออย่างเลิศเลยนั่นทำพอภายในใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วพอนี่ก็ได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันพอหาธรรมเราก็ไม่หาทุกวันเลยไม่หาเพราะธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วจะก่อนหาธรรมแก้เป็นแก้ตายที่เวลาทำเข้าสู่ใจพอแล้วก็ทำกับใจเป็นเดียวกันที่นี่ไม่หาละพูดให้เปิดเผยอย่างชัดเจนเขาหาสมบัติเงินทองเขาขอได้กี่บาทเขาก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ได้ฉะนั้นบาทเท่านี้บาทเท่านั้นบาทนะเราหาธรรม ได้เท่าไรอะไรก็เราก็พูดได้เหมือนโลกเขาดีเราก็หาทำหาตั้งแต่ตะเกียกตะกายมาจนกระทั่งถึงขั้นพอเรียกว่าหาทำพอกับใจเป็นเดียวทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วเรียกว่าพอไม่หาชาตินี้ชาติที่เราพอแล้วทุกอย่างเราไม่หาอะไรเลยทำก็ว่าเราก็ไม่หาเพราะทำกับใจเป็นเดียวกันหากับถ้าว่าเงินทองนี่เราก็ไม่หาเขาเอามาให้เองให้เท่าไรเราก็ออกตรงนั้นออกตรงนั้นเราไม่เอาเราขอทุกอย่างแล้วไปขอพาสุขเกียรติใจเราไม่มีตกวิจารในการเป็นการตายการไปอยู่ที่ไหนขึ้นสูงหรือลงต่ำเราหมดความสนใจคือพออยู่กับใจดวงเดียวเดียวแล้วกระจายไปเลยพอทั่วโลกธาตุซึ่งเป็นแดนสมมติพอแล้วทุกอย่างเราไม่หาอะไรเกิดบริษัทนี้เรียกว่าหาจนพอหาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาแทบล้มแทบตายนี่มาถึงขั้นพอที่ไม่หาทำก็ไม่หาทุกอย่างไม่หามีแต่ความเมตตาครอบโลกธาตุมีเท่าไรออกหมดออกหมดสำหรับวันนี้ไม่มีเก็บมีเท่าไรออกความเมตตาเมตตาปัดกวาดออกปัดออกหมดเลยไม่เหลือไม่ว่าจะทุกปัจจัยทายาทสิ่งต่างๆในวัดนี้ไม่มีเก็บออกทั้งนั้นแหละออกหมดอย่างโกดังนี่ก็เต็มนี่หลั่งไหลเข้ามาพวกโรงพยาบาลต่างๆมาเราขนมาไว้เต็มโกดังทางไหนมาได้หมดเลยเราให้ทีนี้มีจะให้แล้วที่นี่นะให้เรื่อยได้มาอะไรให้จนพอในหัวใจแล้วก็พอเราไม่ได้หาอะไรอีกแล้วไม่สงสัยในการเป็นการตายของตัวเองว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปสูงหรือไปต่ำหายสงสัยอยู่กับความพอนี่พอด้วยความเลิศเลยจะด้วยไม่ใช่พอธรรมดาพอด้วยความเลิศเลยทำกับใจเป็นเดียวกันมันก็เป็นธรรมธาตุรวมไปแล้วก็เป็นธรรมธาตุอยู่ในขันธ์นี้แหละ

0: ่บาปมีอยู่บุญมีอยู่หาบาปได้บาปหาบุญได้บุญหาอะไรได้อันนั้นเพราะมีอยู่ด้วยกันเราก็หาบุญกุศลหาจนพอใจแล้วก็ไม่ต้องหาอยู่เมื่อใจกับธรรมเดียวกันแล้วก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติมีพอตัวอยู่กับนั้นหมดเลยเรียกชีวิตแห่งความเป็นพระบาลีก็ดูมันได้73ปีหรือ74ปีนับพรรษาเจ้าของก็ไม่ได้นะบวชมาเห็นแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเลยนับพรรษาเจ้าของไม่ได้ว่าบวชบาลีได้กี่พรรษานับไม่ได้จำได้แต่บวชวันที่22พฤษภา24772477จนกระทั่งถึงป่านนี้มันได้กี่ปีไม่รู้
1: ฮะ73เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: 73
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละบวชมาได้73ปีเจ้าพรรษาเจ้าของอายุเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อย่างนี้นี่รู้ว่าอายุก็จะย่างเขา95แล้วตัวจะไปแล้วนะพูดอย่างอาถรรพ์จวนจะไปแล้วไปก็มีแต่เรื่องธาตุขันธ์นี่ส่วนรวมส่วนผสมแต่จากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟนี่เขาก็เป็นธาตุเดิมส่วนนั้นก็เป็นธรรมธาตุถ้าชำระได้เต็มไม่เต็มหน่วยจิตตรงนั้นก็เป็นธรรมธาตุไปเลยถ้าไม่เป็นเม็ดแต่หน่วยจิตตรงนั้นจะเป็นภพเป็นชาติเกิดที่นั่นตายที่นี่สูงต่ำนรกอเวจีสวรรค์พรหมโลกถ้าถึงนิพพานแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยนี่ถึงแล้วถึงธรรมธาตุเราหายสงสัยเราพูดจริงๆเราสอนโลกเราจึงสอนได้อย่างอาถรรพ์ฉานใจไม่สงสัยว่าจะผิดไปเพราะความถูกต้องแม่นยำอย่างเลิศเลยอยู่ในหัวใจที่หมดแล้วออกไปตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นดังพระพุทธเจ้าสาธุพูดแล้วไม่ได้วัดลอยท่านว่าสอนคุณธรรมจัดท่านจัดไว้ชอบแล้วชอบมาจากหัวใจท่านที่บริสุทธิ์สุดส่วนที่ชอบมาจากหัวใจใดออกไปก็ชอบอย่างเดียวกันเอาหัวใจกับธรรมคู่เป็นของคู่ควรกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสัตว์ตัวสุดท้ายได้ถึงขั้นธรรมพอแล้วภายในใจก็เป็นธรรมธาตุด้วยกันให้พากันตั้งใจปฏิบัติให้พอในโลกนี้เราหายสงสัยทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจสงสัยข้อแวะตายแล้วจะไปเกิดที่นั่นที่นี่เราหายสงสัยในปัจจุบันเวลานี้ก็ยังเหลือแต่อยู่ตั้งแต่ธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสนามแห่งโลกธรรมถ้าอยากสิก็ติมาถ้าอยากชมก็ชมมาเท่านั้นเองส่วนจิตใจผ่านแดนสมมุติไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรจะจำนิติเตียนถูกต้องละไม่ถึงส่วนธาตุขันธ์นี้มันอยู่ในแดนแห่งโลกธรรมต้องมีติเตียนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังได้รับความติฉินนินทาเขาจ้างคนไปด่าว่าพระพุทธเจ้าวินธบาตเดินไปตามทางเขาจ้างคนเดินเป็นแถวยืนเป็นแถวพระพุทธเจ้าเสด็จวินธบาตไปไอ้อูดไอ้หาไอ้ลาไอ้หัวโรนไอ้หาขอทานเขาว่าไปพระองค์ก็วินธบาตไปเรื่อยๆพระอานนท์อยู่ข้างหลังจะตายแล้วพระทุกสถานหวั่นไหวขวยเขินทุกอย่างทูลขอพระพุทธเจ้าให้ไปที่อื่นที่นี่ถูกเขาด่าเขาว่าทุกอย่างแล้วประเภทที่เขาจะว่าแล้วพระองค์ก็ย้อนถามว่าแล้วไปจะพาไปไหนล่ะให้ไปไหนล่ะอารมณ์ที่นี่เขาว่าแล้วมึงจะให้พาไปไหนล่ะไปเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนั้นเขาก็มีปากนะเขามีหัวใจถ้าเผื่อเมืองนั้นเขาว่าเราจะไปเมืองไหนไปเมืองไหนเขาก็ว่าเหมือนกันเราจะไปเมืองไหนนะอานนท์นั่นก็โยกขึ้นนั่นล่ะโยกขึ้นถึงช้างใหญ่เราเหมือนช้างใหญ่ตัวลงเข้าสู่สงครามไม่หวั่นไหวลูกศรจะมาทางไหนมันตั้งหน้ารบเท่านั้นเพื่อใจชนะนี่ที่เราตถาคตก็เป็นอย่างนั้นไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมเราเหนือโลกธรรมหมดแล้วเราไม่หวั่นไหวนั่นเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ต่างกันพระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหวั่นไหวขวยเขินทุก

0: อย่างสะท้านภายในจิตไม่สะดวกสบายเพราะถูกเขาตำหนิตีเสียนินทาพระพุทธเจ้าเฉยไม่สนใจเฉยคือไงมันเหมือนอะไรเฉยเหรอเฉยแล้วมันเหมือนหมาปล่อยหำเข้าใจไหมหมาเนี่ยมันปล่อยหำมันเฉยแต่คนนี้ปล่อยไปแล้วแล้วตกนู้นตกนี่นะหมานี่ปล่อยเฉยไม่สนใจหมาปล่อยหำไม่สนใจแต่คนปล่อยหำตกนั้นตกนี่เลยบางทีก็ขยิบบางทีก็ขยิบตาใส่กันเบี้ยขึ้นมาเขามาซื้อวัวต่อรองกันอยู่นั้นนั่งอยู่บนชานต่อรองกันอยู่นั่งกันนั่งปล่อยหำเข้าใจไหมล่ะเวลาต่อรองกันอยู่ก็ไม่สนใจกับหำปล่อยหำไปเรื่อยหนองกระปาดนี่ทานหนองกระปาดเข้าใจไหมหนองกระปาดนั่นเขาปล่อยหำเมียมาขยิบตาใส่ผัวขายวัวเขาขอซื้อวัวตัวละ3 บาทผัวจะเอาตัวละ4 บาทนี่พอต่อรองกันไปต่อรองกันมาไม่สนใจปล่อยหำไม่เขาเห็นแล้วสิมีแต่4 บาท 4 บาทอยู่อย่างนั้นนะเมียขึ้นมามาเห็นหำปล่อยมาเห็นผัวปล่อยหำก็เลยอายเขาที่ขยิบตาใส่ผัวให้ปิดบ้างหำนั่นมามันน่าอายเหลือเกินความหมายว่างั้นเมียพอเมียขยิบตาใส่นึกว่าเมียขึ้นราคาก็ที่แรกก็4 บาท 4 บาทนะพอเมียขยิบตาใส่ก็5 บาท 5 บาทก็ใจไปละ5 บาท 5 บาทเขาก็โอ้ยแบ่งกัน3 บาทก็ 4 บาทมันก็ยังไม่ลงกันนี่ไปอะไร5 บาท 5 บาทไปแล้วเราเขาก็ลงไปนี่เมียพอออกมาจากในบ้านออกมาจากในห้องนี่เขาจะให้ตัวละ3 บาทก็ควรจะขายเขาแล้วก็เธอขยิบตาใส่ฉันฉันนึกว่าให้ขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาสิไม่ขยิบตาอย่างไรก็ปล่อยหำให้เขาดูมันน่าอายเขาจะตายว่าโอ้ยตายตายว่าไอ้ว่าเอาจะที่นี่ลดราคาลงซะแล้วเขาไม่มองไปเลยนี่นิทานของกบาดเอาใจไหมมันเป็นนั่นพวกเรานี่มีแต่พวกปล่อยหำนะคือเผลอสติไปไหนเผลอตัวเลื่อนเล่อเผลอตัวไม่มีราคาคนเผลอสติไม่มีราคานะสติติดตัวเป็นคนมีราคาเป็นคนมีความเพียรยืนเดินนั่งนอนมีความเพียรประจำตัวด้วยความมีสติถ้าไม่มีสติเดินจงกรมจนขาหักก็ไม่ได้เปิดประโยชน์อะไรจำไว้นะสติเป็นของสำคัญมากทีเดียวเอาละวันนี้พูดยังไงนะต่อไปนี้จะให้พรอ่ะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิบมเมวาสมิจัตโตตัพเพภูเรตุสัคปาจันโทปะระโสยถาวริโชเตนิระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโลโควิราชตุมาเตภวัตบาชารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะดิจังมุสาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาระเอาละเลิกกันได้เอาละก็คุณขวบมีเยอะไหมอยู่ที่อัคเคีย
1: ฝ่ายธรรมยุทธ์เราประมาณ40 ลูก
0: โอ้มีเยอะอยู่
1: แล้วแล้วก็ฝ่ายของพ่อชาก็ประมาณสัก30 หรือ 40 ลูกเป็นพระฝรั่งก็มีครับสายต้องปู่ชาไปตั้งสำนักอยู่ทางโน
0: ้นแล้วก็เป็นป่า
1: เยอะถ้าเป็นป่าโปร่งป่าโปร่งไม่เหมือนป่าบ้านเราไม่เหมือนป่าทึบ
0: ป่าทึบ
1: เนี่ยเป็นป่าโปร่งครับผมเป็นเมืองหนาวป่าโปร่ง
0: นี่อะไรอาจารย์สุชิน ปริปุโดและคราชิตชาวสิงคโปร์และกรุงเทพเพื่อถวายปัจจัยหรือดูบาทไปแล้วมาแล้วมาแล้วให้ก่อนนะให้ก่อนฮะ
2: ให
0: ้แล้ว
2: จะมา
0: ให้แล้วอยู่ก็ไปมาอยู่ทำไมให้แล้วก็ไปไปอยู่ทำไมขนาดเนี่ยท่านเป็นยังไงท่านฟังเสียงผมพูดกับประชาชนเป็นยังไงเฮ้
3: ลุงปู่สิบอกงั้นดีมด
0: ผมไม่อย่างนั้นล่ะก็พูดออกไปปั๊บปั๊บหายอย่างหายเลยก็พูดแดงอยู่นู้นโรงแดงสมบูรณ์โรงแล้วก็หายอย่างเงียบไปเลย
4: ทองคำวันนี้ได้3บาท16สตางค
0: ์เออย้ายแล้วก็ได้ทุกวันทองคำเราได้ทุกวันทุกวันนะเข้าฟังหลวงทองคำเวลานี้ได้หมื่นกว่าแล้วนะเริ่ม
4: 11,612 กิโล
0: เข้าคำเราได้เข้าคำเราได้เวลา 11,612 กิโลเข้าเรื่อยๆจนดอลลาร์เข้าสู่ล้านสิบล้านสองแสนจากนั้นดอลลาร์ออกมาช่วยใจเงินใช้เพื่อช่วยโลกตั้งแต่มันเกิดมานั้นมันไม่เคยเห็นเสืออะไรนะตั้งแต่มันเกิดมาไม่เคยเห็นเสือเลยพอไปเห็นเสือเท่านั้นนะคือวันนั้นเราไปวัดเสือเมืองกาญไปเล่นกับเสือเสร็จแล้วก็มาเรามานั่งอย่างนี้แล้วก็ลูกเสือตัวหนึ่งเอามานอนอยู่กับเรานี่มานอนอยู่ข้างๆมันหันหน้าไปนู้นหันก้นมาทางนี้ไอ้หมาเราเลยชื่อไอ้หอกมันก็ไปกับวัดไปกับผ้ากันไปเราไปจากกรุงเทพไอ้บาสตัวนั้นก็ไปด้วยที่เวลาไปก็ไปเฉยได้มันก็เที่ยวแค่ข้างแค่ข้างพอมาเจอเสือรอนเท่านั้นโดดที่จะตกรถขี้ทะลักเลยไม่ต้องบอกนะเสือกับบาสไม่ต้องบอกกันไอ้เสือตัวนี้ดอนไม่รู้ภาษีภาษารอนตามภาษาไอ้บาสตัวนั้นมาพอบอกเห็นเสือโดดผาจะตกรถขี้ทะลักเลยสินะโอ้ขายดาวเว้ยเราเล่นกับเสืออยู่นี่ไอ้หมาก็เป็นหมาเรามาเจอเสือโดดที่จะตกรถขี้สลักไปเลยนะเอาเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพอตกลงพักร่างขี้สลักไปเลยนะกลัวใหญ่มึงนี่เดี๋ยวมึงนะวะไอ้ล่ะกลัวหมาว่าเอาเสือว่ามึงสลักนะหมาเราน่ารักทุกตัวเขาก็มีแต่เหนื่อยทุกวันเหนื่อยเหนื่อยเราทุกวันอายุ95ย่างก็อยู่ว่าย่างเขา4เดือนไปไหนเหนื่อยเอ้าเอาละเสียเอาเลิกกันละนะเลิกกันละต่างกันไปดีละไปเยี่ยมไปดีละตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เสียทำในใจนี่ถ้าเห็นทำในใจก็ไม่หาทำอย่างว่าจะวันนี้ได้แล้วกลับมาดีนะกลับก็ได้สะดวกสบายลูกก็อยู่กับพ่อใช่ไหมเราก็ว่าสะดวกสบายภาวนาดีเลยนะเวลาเยียบสังกัดภาวนาดีบ้านกับวัดต่างกันนะวัดอยู่สังกัดอยู่ตลอดเวลาทางบ้านยุ่งตลอดที่มาวัดจะมาเยียบเลยยิ่งดึกสังกัดเท่าไหร่ก็ยิ่งเยียบเราไปเข้าไปในป่าแล้วเขาลงคือนั่นยิ่งเยียบนะลมหายใจคือประคองใจสว่างเรานั่งเวลาเริ่มภาวนาที่แรกนะเรานั่งภาวนาหัวใจทำงานตุกตับตุกตับตุกตับได้ยินนะมันสงัดขนาดนั้นหัวใจทำงานตุกตับตุกตับพอเราเริ่มภาวนาแล้วก็จิตก็เกี่ยวข้องกับงานภาวนาลมหายใจตุกตับตับก็หายไปนั่นแหละมันสงัดเป็นอย่างนั้นที่สว่าใกล้หาสวยหาสวยแล้วก็ข้อสี่อ่ะก็อยู่ได้พระธรรมศาสตร์เราอยู่ได้มีอัตเตียร์โยป่าใช่ไหมไปอยู่ได้ได้หาสวย กรรมฐานอยู่ในป่าว่าพระกับพระแฝงก็เยอะเพราะว่าเป็นที่สบายเวลาที่เรา
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญรับฟังครับ
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นที่เราได้นอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าซึ่งทำสักการะบูชาในธรรมธรรมที่อันที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาความเพียรอันแก่กล้าที่จะน้อมนำมาซึ่งให้ได้พระพุทธเจ้าซึ่งมาโปรดและหมู่สัตว์คือพวกเรานี่เองอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมของเราได้ว่ามาอยู่ในลานธรรมของพระพุทธเจ้าเอาทีนี้ก็เรานะโมทางกายก็คือเรากราบไหว้ได้พนมมืออยู่นี่เรียกว่านะโมทางกายทีนี้มันนะโมทางใจก็ออกเสียงด้วยเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะโมออกทางเสียงด้วยทางใจด้วยแล้วก็นอบน้อมตลอดกระทั่งทางกายใจพร้อมด้วยองค์ห้าจึงเรียกว่านะโมทางกายและนะโมทางวาจานะโมทางใจมีกันเพราะทำความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราเน้นนำมาซึ่งสมรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นศีลทำความรู้ทำใจมั่นเรียกว่าสมาธิทำความรับรู้เท่าทันเสียงสังขารเรียกว่าปัญญาและอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมซึ่งลองเอามือวางไว้ที่หน้าตักอย่างนี้แล้วว่าได้ศึกษาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งทำการกัตรู้เอามือขวาทับมือซ้ายแล้วตั้งกายคงกลมแล้วจึงเรียกว่าเราทำฝังธรรมฝังธรรมแนะนำหรือสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้รับธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ซึ่งให้ทานธรรมกับพวกญาติโยมที่ผู้มีสติปัญญาจะได้แก่กล้าขึ้นในเรื่องพระศาสนาคือคำสอนของพระแล้วเราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมคือว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราว่าเห็นคนแก่เราก็เห็นคนเจ็บ เราก็เห็นความตายเราก็เห็นแต่นี่เป็นคนมีดวงตาของคนชาวบ้านเห็นอย่างนี้กายลักษณะญาณของพระพุทธเจ้านะที่เกิดกับบุคคลที่ใจสงบแล้วที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นคนแก่ก็อย่างนี้แล้วเห็นขนสาวขนนมก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วที่นี่ก็ถ้าเห็นว่าขนแก่ก็แก่อย่างนี้เห็นขนสาวก็เห็นอย่างนี้แล้วเห็นตัวเองก็เห็นอย่างนี้แล้วเห็นขนเจ็บเห็นความตายก็เห็นอย่างนี้นี่นี่แหละจึงเรียกว่ากายลักษณะญาณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์เนี่ยอะไรเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เราปฏิบัติองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคองค์8ประการสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นทำกำหนดรู้นั่งอยู่ก็กำหนดรู้วันนี้แหละเรามาเรียนใจดีกันเรียนใจดีเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่อยู่ด้วยกันปานาเราไม่ฆ่าสัตว์ซึ่งหยุงจะกัดเราสักเท่าไหร่เราก็พยายามไล่ความไล่เอาจึงเรียกว่าปัญญารู้จักมีพรหมวิหารสี่ไม่พยาบาทกับพวกเหล่านี้นี่แหละคุณมีสิ้นมีลักษณะอย่างนี้แหละยุงจะกัดเท่าไรก็ไม่โกรธไล่เอานี่พออย่างนี้มันมีอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละใจชนิดนี้แหละมันจะไปเป็นเทวดานี่เพราะมีสิ้นห้าถ้ายังเราไม่มีสิ้นก็เอาผัวเขาก็ตายหมดนี่ก็เรียกว่าเอาชนะเอาชนะกับพวกเหล่านี้เราจึงว่าคุณมีสิ้นอย่างฆ่าสัตว์หรือไงทีนี้เมื่อเรายังผิดพลาดพลั้งมั่งทีหลังเราก็แก้ตัวใหม่ทีนี้จะไม่พยายามไม่ทำก็นี่แหละมันลูกยักษ์ก็ว่าได้มันคอยจะดื่มเลือดพวกเราคอยจะดื่มเลือดพวกเราสูบเลือดที่เราก็ไม่ยอมจะให้มันกินเราก็พยายามไล่พอถ้ามันกินไม่เจ็บเราก็จะให้มั่งกันไอ้นี่มันเจ็บมากก็ต้องปัดต้องอะไรไปป้องกันนี่ป้องกันคุณมีสิ่งคุณมีสิ่งลักษณะมีอย่างนี้ทีนี้เราก็พยายามฝึกฝนซึ่งอนุภาพนี้แหละขันติความอดทนเล็กๆน้อยๆเพราะเราก็จะต้องฝึกหัดในลานธรรมนี่แหละเป็นผู้อุปการะธรรมของพระพุทธเจ้าไว้จึงจะทำให้สมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าของเราทีนี้เมื่อเราจะต้องฝึกหัดเป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นมาแล้วเราก็จะเสียสละได้ทางใจไม่โกรธไม่รักจึงเรียกว่ากายลักษณะญาณเกิดกับนักปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่มีหรอกนะโยมถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีหรอกญาติโยมเพื่อจะให้รู้เถอะว่าธรรมนี่แหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ที่จะโปรดสัตว์ออกจากทุกข์ได้ขอให้ท่านคงพยายามตั้งอยู่ในขันติความอดทนเพราะขันติความอดทนเนี่ยท่านว่าเขาจะว่ามาตีก็อดทนได้เขาความอดทนแค่เสียงเขาว่าเราไม่ดี เราก็อดทนไม่ได้ทีนี้เมื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเพราะงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิไว้เมื่อเราฝึกสมาธิไว้แล้วเมื่อมีสมาธิมันก็เฉยได้เนี่ยเฉยได้ก็เลยพึ่งพระพุทธเจ้าก็เฉยได้แล้วก็นี่แหละคือสมาธิไอ้ที่ว่าให้หลับตาเนี่ยฝึกหัดว่าให้จิตได้มีสมาธิขึ้นทีนี้เสียงเมื่อเขาจะด่าหรือเขาจะว่าจะกล่าวขึ้นเราก็ทนเราก็หลับตาซะอย่างนี้อาตมาก็เคยผ่านเผยผ่านว่าในวัดทุ่งสมาธิธรรมในวิหารเนี่ยมีคนมาย่ำยีในหัวใจเป็นช่วงชั่วโมงหันทางโน้นหันทางนี้ยังกะตุอีแต่พมแต่ความมันลึกถึงว่าเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับหลวงพ่อวัดทุ่งที่นั่งอยู่ถึงจะเป็นพระอิฐพระปูนก็ตามเรานึกว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจเรานี้เราก็จะนั่งวันนี้เป็นคราวถึงขันติความอดทนถึงเหมาะจะตายก็ได้ถึงจะตายก็ไม่ว่าจะไม่ทำความโกรธผู้ใดเพราะอันนี้ก็ได้ประสบประการแล้วที่ได้ขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีได้สร้างแล้วได้กัดฝันหันโกรธอย่างมากมายแต่เราก็เจริญสมาธิไว้เจริญสมาธิเจริญเมตตาไว้เจริญกรุณาไว้แล้วหนักเข้าหนักขึ้นเพราะเขาหายโกรธหายกัดฟันเขาก็ไหวได้เขาก็กราบได้นี่ขันติบารมีเราสร้างอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวทัตเนี่ยปล่อยช้างสับมันให้เขาฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอนุนนักขวางมาจะรับตัวเองว่าช้างนี่จะได้ฆ่าเราซะดีกว่าขอจะให้ฆ่าพระองค์เลยช้างกำลังเมาเล่ามาช้างของเทวทัตแต่พระองค์เนี่ยเจริญเมตตาเข้าไปเท่านั้นช้างก็หมอบลงแล้วเอางวงพาดหัวของเขาดูสิพระเทวทัตจะสู้ช้างไม่ได้หรอกพระเนี่ยพระเหมือนพระอันนั้นก็สู้ช้างไม่ได้ยังรู้จักพระองค์มั่งขอให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักที่เรามาเรียนแบบของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยวันนี้ล่ะก็หลายร้อยที่ในโรงธรรมเนี่ยญาติโยมเนี่ยที่เราได้ฟังของจริงๆนี่แหละในบทพระหุ่งเนี่ยทีนี้เราก็จะทำแบบของพระพุทธเจ้าแม้ถึงยุงจะกัดเราก็พยายามไล่พยายามไล่ไปไม่เอาชนะหรอกคือทีนี้จิตใจก็ดีอย่างนี้แหละจิตใจก็ดีขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าคนรักษาใจก็คนรักษาสิ้นสิกขานี่แหละเมื่อสิ้นสิกขานี้ดีแล้วคนนี้ก็ทำสมาธิพอสมควรก็พึงจะได้พระโสดาไงขอให้ท่านตั้งใจจริงๆเถอะขอให้ท่านพยายามตั้งใจอยู่ในสิ้นสิกขาจริงๆสมาธิพอสมควรพึงจะได้พระโสดาท่านพยายามสร้างขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสภาพธรรมนี่เกิดขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายพระโสดาก็ไม่ประมาทเลยว่าพระองค์เห็นธรรมไปอย่างนี้ พระองค์รู้อย่างนี้แล้วพระโสดาก็หมดความสงสัยหมดความปฏิฆังขาเกิดมาเท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นเห็นความเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าไใกล้ลักษณะญาณก็เกิดขึ้นกับพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิพลมีใจหลุดพ้นไม่ฆ่าสัตว์เหมือนกระยมที่นั่งอยู่ยุงก็จะกัดทั้งนั้นยุงก็จะกัดทั้งนี้เราก็พยายามไล่พยายามไล่เอาจิตใจก็ไม่พยาบาทกับสิ่งที่คุณที่กำลังจะสบเลือดกินนี่เราเมื่อฝึกขัดไปอย่างนี้บ่อยๆแล้วนะครับเราก็เป็นคนผู้รู้จักปัญญาเราก็ไล่เอาเหมือนเราอาบร้อนนี่แหละร้อนมาเราก็อาบน้ำหรือหาพัดหวีโบกขึ้นช่วยตัวเองนี่ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ที่ช่วยตัวเองนะช่วยคุ้มกันตัวเองแล้วที่นี้สิ่งก็ดีขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นไตรลักษณญาณก็เกิดขึ้นทั้งหูทั้งตานี่ปฐมมรรคเนี่ยคือปฐมฌานจะเกิดขึ้นแล้วก็นักปฏิบัติพอปฐมฌานเกิดขึ้นแล้ว1จะระลึกชัดได้ของพระโสดาเนี่ยจะมีปฐมฌานเป็นอารมณ์เราจะระลึกชัดถึงได้ว่าเราเคยมีเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเราเคยไปเป็นเทวดามามั่งเราเคยเป็นพรหมมามั่งเคยไปเป็นเปรตมามั่งเคยไปตกนรกมั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพระโสดาจะระลึกได้ยังไงเมื่อระลึกชัดยังไงได้แล้วก็โสดาก็มีเห็นกรรมเป็นของตนนี่ก็รู้จักโสดาก็รักษาศีล5ได้ดีเนี่ยโสดาก็รักษาศีล5ได้ดีเพราะอย่างนั้นนะขอให้ญาติโยมของพวกเราที่มานั่งอยู่ในหลานธรรมนี่แหละขอให้เห็นศีลเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้วนี่แหละที่ในปฏิปทาน4เนี่ยเรานั่งขัดสมาธิอยู่ทุกเกิดเราก็รู้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกนี้ก็ดับไปอิริยาบถนี้ก็มีความสุขเกิดขึ้นเราก็ควรกำหนดรู้เมื่อเราพระเพียบนานขึ้นพระเพียบนานขึ้นก็มีทุกข์ขึ้นอีกเราก็เพียบพระเพียบไปทางซ้ายหรือทางขวาทุกนั่นก็จะดับไปนี่ความไม่ชอบอกไม่ชอบใจก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือใจก็ดีขึ้นนี่เรียกว่าทางนำธรรมนี่รูปธรรมมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วในอิริยาบถ4เนี่ยอิริยาบถ4นี้เป็นเครื่องแก้ไขแก้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้าขึ้นรู้ทุกปฏิบัติให้คนทุกเนี่ยเราก็เป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเราเพราะทนเอาในนรกมากลำบากยิ่งกว่านี้เพราะเราทนเอาเถอะยอมขันติความอดทนแล้วแต่ท่านว่าทุกเนี่ยของทนได้ยากที่เรานั่งนานก็เป็นทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานก็เป็นทุกข์ก็ต้องพลิกนี่แหละพระองค์รู้อิริยาบถ4เนี่ยปฏิบัติมาแล้วแต่ก่อนท่านทรมานนั่งข่มขีเอาอะไรเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำเร็จท่านมาทำอิริยาบถ4เนี่ยแก้ไขในอิริยาบถ4ซึ่งว่ามรรคองค์8เป็นปฏิบัติเป็นเพื่อดับทุกข์ในปฏิปทา4เนี่ยให้รู้ทุกข์และรู้จักว่าปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์คนเราเนี่ย มันมีทุกข์เราก็อย่าปัดปัสสาระก็ว่านึกว่าเป็นสุขยังไม่ได้ดูได้คิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เรารู้อย่างนี้ก็รู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์แล้วหนักขึ้นก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในกองแห่งกองแห่งรูปนี่นำธรรมนี่รู้ขึ้นนี่นำธรรมรู้ขึ้นทีนี้นำธรรมนี่รู้ดักเข้าเบื่อหน่ายต่อสังขารนี่สังขารนี้มันเป็นทุกข์อยู่นี่แหละแล้วก็เรารู้จักอิริยาบถ4เนี่ยปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเราสุขนี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเกิดดับอยู่นี้แหละท่านเรียกว่าสังขารความน่าเบื่อหน่ายที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นนี่ที่นี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติพระโสดามรรคก็เกิดขึ้นองค์สัมมาทิฏฐิองค์แรกนี่แหละเป็นพระโสดาขึ้นเกิดทีนี้ยับยั้งอยู่ในปฐมฌานนี่แหละทีนี้ยับยั้งในปฐมฌานญาณทัศนะเกิดรู้ทุกเห็นทุกปฏิบัติเพื่อดับทุกเห็นชาติเห็นภพที่เราเคยเกิดนี่เราก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเป็นหมามั่งเป็นช้างมั่งเป็นปูเป็นปลาจึงเรียกว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงรู้แบบในความไม่เที่ยงก็คนจะบ้านก็รู้เกิดนานก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายอย่างนี้นี่ความเรื่องของคนจะบ้านถ้าเรื่องของอนิจจาวัฏสังขารทั้งขันทั้งหลายไม่เที่ยงนองคือพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านกำหนดชาติภพของท่านร้อยชาติพันชาติแสนชาติแสนกับชาตินี่ท่านกำหนดรู้ท่านเป็นอะไรอะไรนี่แล้วที่นี้ท่านจึงเบื่อหน่ายต่อสังขารสิ่งเหล่านี้ที่มันปรุงแต่งให้เราไปเป็นดีมั่งเป็นชั่วมั่งนี่แล้วท่านก็ไม่รู้ความเป็นจริงแล้วท่านก็ติดอยู่ในชาติอยู่ในภพวันนี้เอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องของพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้วันนี้แหละที่จะมารื้อสังขารขันธ์ออกให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นกันแล้วถึงไม่เห็นก็จะได้มีความรู้ไปแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติบทมันจะเบื่อหน่ายต่อสังขารทีนี้ก็จะต้องแสวงหาโมกขธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นเราก็เลิกทำบาปทำเวรทำกรรมกรรมนี้มันก็หมดไปก็เราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้มันนี่ถ้าเรานี่เป็นกรรมของพวกเรานี่กรรมเป็นผู้สร้างเอาซึ่งข้าปูปลาหอยก็ตามที่มาเป็นอาหารของตนเพราะไม่รู้เห็นก็ความอริดอร่อยนี่อีกครั้งนี้ที่เรามารู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วเราก็พระโสดาก็ไม่ทำบาปอีกรู้ว่าเป็นกรรมของตนทีนี้ก็เป็นพระอริยเจ้านี่แล้วโยมก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมเองนี่มีเห็นธรรมเองแล้วก็โอ้พระท่านปฏิบัตินี้พระคราวลูกเราคราวหลานเราดูท่านไปปฏิบัติท่านรู้ธรรมเห็นธรรมพระหนุ่มๆแน่นๆท่านก็เลิกได้ละได้ท่านวางได้ก็เพราะท่านเห็นกรรมเป็นกรรมของตนแล้วท่านก็เลิกได้แล้วท่านก็เบื่อหน่ายต่อสังขารท่านก็ไม่สร้างให้สังขารมันเกิดขึ้นอีกละท่านก็ระงับต่อสังขารเราไม่ทำกรรมสังขารมันก็เกิดไม่ได้สังขารนี้ปรุงให้ทั้งดีทั้งชั่วนี่เมื่อเราระงับสังขารแล้วมันก็ไม่ปรุงเราได้แล้วเราก็จะส จังท่านก็จะเป็นพระอริยะซึ่งขั้นที่สุดก็พระอรหันต์นี่เราก็พยายามทำกันจะเบื่อหน่ายจะเบื่อหน่ายในธรรมของพระพุทธเจ้าซะเลยเราจะได้พ้นทุกข์ทำไมเดือดมันจะเกิดบ่อยตาบ่อยนี่ถ้าเราเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็เราอีก7ชาติเราก็เข้านิพพานได้แล้วนี่นิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราจะเป็นเทวดาในครั้งนี้พอหมดวางพระศาสนาเราก็ได้ฝังธรรมของพระพุทธเจ้าบนเทวโลกโน้นพวกเทวดาท่านเอวังทีเดียวพวกเทวดาจะบรรลุธรรมกันเป็นโกฏๆนี่เพราะเทวดานี่มีแต่กองบุญกองกุศลทั้งนั้นบาปเขาไม่เคยมีแล้วนี่เพราะเรานี่กำลังที่ทำนี่แหละกำลังเตรียมตัวกันเตรียมตัวว่าจะไปอยู่บนเทวโลกพอรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานที่กำลังเราตกแต่งกันนี่แหละตกแต่งใจคนที่แต่งตัวนั้นมันมีเยอะมีทั้งโลกคนที่แต่งใจไม่เคยมีหรอกมีเท่านี้แหละมีที่วันที่มาอยู่ในลานธรรมนี่แหละคนที่แต่งใจนี่ขอให้ท่านรู้ที่นี้ท่านรู้แล้วว่าแต่งใจเนี่ยดีแล้วท่านก็ไปอยู่บ้านท่านก็แต่งใจไว้เถอะแต่งใจเราจึงว่าถึงจะเป็นปุถุชนก็เหมือนใกล้กับพระอริยเจ้าที่จะเกิดในหัวใจของเรานี่ขอให้ท่านบารมีธรรมจึงเรียกร้องมาไว้ที่ใจอยู่เสมอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าเราตั้งเอาพระมาไว้ที่ใจของเราดีแล้วใจของเราก็สงบขึ้นแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณญาณพระองค์ก็จะเทศนาให้เรารู้ขึ้นในจิตสงบนั่นแหละมันจะแววขึ้นมาเองหรืออาจจะมาจะรู้ชัดขึ้นมาก็ได้ว่าหลักวิชาทัพสามเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนนี่หนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมและลึกชาติของตัวเองได้แล้วนี่เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นแล้วตาทิพย์นี่สองโสตะวิญญาณหูได้ยินเสียงใกล้ไกลเสียงเทวดาก็ได้ยินได้นี่ก็เรียกว่าหลักวิชาสามนี่หนึ่งระลึกชาติของตัวเองได้นี่แหละวิชาจรณะสัมปันโนที่เราก็ทำอยู่นี่แหละให้มีเพียรมีมั่นให้มากขึ้นอย่าประมาทเห็นเรายังไม่บายบาเสียจริตซะเราก็รีบทำขึ้นให้ดีขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนบางองค์ว่าวันนี้ยังดีอยู่พระเจ้าข้ากำลังไม่บ้ายบ้าเสียจรัสสุจริตดีก็ยังไม่แบบบ้านี่ก็ดีเราได้ปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระองค์พระเจ้าข้านี่ก็จะถืออมรคุณให้ได้ในปัจจุบันนี้แหละพระเจ้าข้านี่พระองค์ก็สาธุพิสุเธอทำอะไรกันอยู่วันคืนหมดไปเสียเปล่าเนี่ยพระท่านกำลังทำในปฏิปทานสี่ทำปฏิปทานสี่พระเจ้าข้าเนี่ยท่านก็สาธุสาธุสาธุเนี่ยก็เพราะจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนท่านเนี่ยเหมือนพระองค์เนี่ยเพราะอย่างนั้นพวกเรากำหนดทุกข์อยู่ที่กายที่ใจเกิดความสุขกายสุขใจก็มีแล้วความที่ปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติให้ไกลจากทุกข์นี่คนที่ไม่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาความสบายแต่สบายนี่มันใกล้ทุกข์นี่เห็นก็กินเห็นก็นอนไม่ทำความเพียรนี่แหละท่านว่าคุณเห็นสุขใกล้ๆทุกข์นี่คุณนี้ยังไม่มีปัญญาเลยเนี่ยคำสอนของพระ ของอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาวัดบันถึงอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนรู้หนังสือทั้งห้าอะไรหรอกเฮ้ยคุณไปได้ปฏิบัติสิ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องปฏิปทาสี่นี่แหละถ้าอาตมาปฏิบัติพูดได้ในปฏิปทาสี่เนี่ยรู้พูดได้แต่ความจะรู้ความเป็นจริงจังขึ้นอยู่ในป่าชาถึง4ปีแล้วจึงมารู้ในปฏิปทาสี่โอ้ที่เรารู้นั่นไม่ได้รู้หรอกรู้ธรรมชาติเองปฏิปทาสี่มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้รู้แจ้งอย่างนี้เพิ่งรู้ในวันนี้เองเลยนี่จะเล่าเรื่องของอาตมาให้ญาติโยมฟังโยมก็ไปพิจารณาโยมก็อยากรู้อยากเห็นก็ให้กระทำเกิดขึ้นเราก็คงแก่แล้วอย่าไปทำไร่ใช้น้ำก็ไม่ไหวแล้วทำปฏิปทาสี่ในบ้านนี้ก็ได้วันไหนที่เราไม่รู้ได้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆไม่รู้ทำเห็นทำก็ยังไม่รู้แจ้งก็ขึ้นรถเดินไม่ไหวก็ขึ้นรถมาวัดทุ่งสมาธิธรรมก็ได้นะอาตมาจะบอกเรื่องปฏิปทาสี่ให้กับญาติโยมได้ให้ถามได้ให้ไทยถามได้นี่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจเพราะของจริงๆอยู่ที่ตัวเราของเราความโกรธไม่มีเราสังขารก็ปรุงให้เราไม่ได้ความรักไม่มีเราความรักเรื่องของชาวบ้านก็มีราคะขึ้นมันก็ปรุงจิตเราไว้ได้เราก็จะได้หมดจิตสติจะได้หมดขันห้าสติอย่างนี้แหละขอให้พยายามคุณก็แก้ได้ธรรมะดีเพราะราคะนี่มันว่างไม่มีอะไรเพราะกายลักษณญาณเห็นอยู่เสมอเพราะคุณนุ่มเจ้านี่เอาได้ยากเพราะราคะมันรบกวนมันเดือดมันรักคุณนั้นเดือดมันรักคุณนี้รักเขาไม่รู้ตัวหรอกเนี่ยไอ้ตัณหามันก็อาศัยเกิดอยู่ได้คุณแก่ๆเนี่ยตัณหามันถอยหนีหมดแล้วพอไปกำหนดความว่างขึ้นก็ความว่างจากกิเลสความว่างจากความโกรธขันธ์เทววิมุตติก็หลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ก็เข้าหยุดมรรคผลง่ายๆนี่อาตมาบอกให้โยมกรุงตรงทุกๆคนไม่ต้องดูมากหรอกดูตรงนี้แหละนี่แล้วก็รู้จักทุกว่าธรรมที่มันปรุงแต่งใจคนเนี่ยมันปรุงแต่งให้รักมั่งปรุงแต่งให้ชังมั่งนี่นะมันไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไปมันก็นึกกินโน่นกินนี่นึกได้กับคนนี้แล้วก็นึกอยากได้คนโน้นมันก็อยากได้คนนี้อย่างนี้แหละขันห้าที่มันสืบเนื่องอยู่ให้เราไปเป็นไปเปรตเป็นนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันวนเวียนอย่างนี้แหละเทวะกงกรรมสังสารจักรมันหมุนเงียนนี่แหละที่เรามารู้ในเรื่องธรรมปฏิปทาที่รักษาศีลลามธรรมปฏิวงจะไม่ขีดธรรมที่อาตมาได้แนะนำเนี่ยขอให้ท่านไปรอยกรองธรรมวินัยที่บ้านของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่คิดเนี่ยอันนี้อาตมาที่ได้รู้ธรรมะก็พิจารณาอย่างนี้แหละไม่พิจารณาเห็นที่ตัวเองนี่แหละเห็นอย่างนี้แหละโยมซึ่งได้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องละกายลักษณะอย่างจะเกิดขึ้นก็จะเห็นโทษเห็นภัยเห็นนรกเห็นคนนี้ไปตกนรกอยู่ที่นั่นเราไม่เคยตกนรกอยู่ที่นี่นี่แหละความเห็นมันเป็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นนี่เห็นอย่างนี้นะโยมนะ มาจิตกรองแล้วก็กรองดูศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสดีแล้วก็มันบวชให้มากๆมันนั่งกรรมฐานที่บ้านให้มากๆนอนขึ้นก็ภาวนาพุทโธนั่งอยู่ก็พุทโธยืนอยู่ก็พุทโธเดินอยู่เดินอยู่ก็พุทโธหนักขึ้นพุทโธมันรู้ทุกข์แล้วก็ปฏิบัติหลุดพ้นตัวเองเป็นพระอริยเจ้าไปหมดจากกิเลสเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยที่เราว่ากันมาเพราะกิเลสไม่มีในตัวเราก็ต้องไกลจากกิเลสนี่นะไม่ใช่ว่าเพราะหรอกว่าเรื่องในตัวนี่แหละแล้วยะถาเนี่ยเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยคุณยินดีเนี่ยโยมรักษาศีลเวรมณีแปลว่าเว้นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยไม่แตกกามให้ผิดประเวณีทางผู้อื่นและของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ดื่มไม่มุสาไม่ดื่มสุราห้านี้สมบูรณ์ดีสมาธิพอสมควรท่านจะต้องได้เสร็จพระโสดากันนี่คำนี้ออกจากอดพระองค์เองนี่แล้วเราจะไม่เชื่อใครก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทิ้งสรณะเป็นที่พึ่งพยายามปัญญาไล่ยุงเหมือนเราไล่กิเลสเมื่อเรามันโบกมันปัดมันก็มากัดเราไม่ได้เรามันว่าโกรธไม่ดีมันก็ไม่โกรธเราว่ารักไม่ดีมันยังมีมั่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็หายก็ดับมีลักษณะอย่างนี้แหละนี่นักปฏิบัตินี่ท่านถือเอาอย่างนี้แหละแล้วท่านก็พ้นทุกข์แล้วก็ดูสิท่านมันเป็นยังไงท่านดูสิท่านประพฤติยังไงเราตาไม่บอดเราก็ต้องเห็นแล้วใครมาท่านจะพูดเคาะแคะยังไงนี่แหละอาตมาพูดเคาะให้กิเลสมันดับเคาะให้โลกุตระธรรมเกิดที่ทัดทุกคนเนี่ยที่หวังอยู่ในหลานธรรมเนี่ยอาตมาอยากให้โยมเนี่ยได้พระอริยเจ้ากันทุกคนที่เปล่งเสียงออกไปเนี่ยเพื่อจะหยับยั้งให้โยมรู้หมดทุกคนเมื่อรู้หมดทุกคนแล้วถ้าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยที่ลอยเนี่ยที่ลอยคุณนี่ขอให้ท่านมีด้วยความตั้งใจผู้เทศตั้งใจผู้พูดก็เพื่ออยากให้โยมรู้ธรรมให้โยมเห็นธรรมเพื่อจะปฏิบัติจะได้พ้นทุกข์กันสักทีเป็นพระโสดาเท่านั้นอีก7ชาติก็พ้นทุกข์ถ้าไปสู่เทวโลกสมบัตินี้พระโสดานี้จะเกิดในมนุษย์อีกท่านจะต้องดูซะก่อนถึงจะมาเกิดว่าแม่เราคนไหนจะร่ำรวยมากแม่เราคนไหนกำลังบำเพ็ญบารมีพระโสดาถึงจะจุติออกมาเกิดในครั้งนั้นทำไมนั้นจะเกิดดับอยู่มันเทวโลกดีกว่าท่านมาลงมาต้องโปรดประชาชนมากพระโสดาเนี่ยเชื้อชาติของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่เหมือนคนอื่นๆหรอกเพราะสายธาตุสายธรรมของพระพุทธเจ้ายังไงสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นหรืออัครสาวกของพระพุทธเจ้าคือเขมาอุบลวรรณาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะขอให้พวกเราให้ดูดดื่มในพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาบวชเนี่ยท่านผู้สวดอุปัชฌาย์ถึงว่ากินนโมสิกินนโมสิอมตะเตกินนโมสิแล้วที่นี่พระดุนีย์ไม่อยากกินนโมหรอกที่จะไปกินอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นี่แล้วมันยังไม่ได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ขอให้ท่านญาติโยมก็มานี้ได้ทุกคนอาตมาก็สอนให้โยมกินนะโมแล้วก็จะได้ตัดสรู้โดยชอบเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกครองป้องกันอันตรายทั้งหลายก็ขอจะให้มีกับญาติโยมจักขุวิญญาณให้มีตาทิพย์โสตวิญญาณขอให้มีหูทิพย์มีกายใจก็ขอให้พระธรรมคำสั่งสอนระลึกชาติแต่อดีตและอนาคตข้างหน้าก็ขอให้ท่านรู้ได้กันได้ทุกคนจึงให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญเจริญ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คนมาหลายแสนนั่นล่ะเสียวยังเทศให้มุเจ้าพี่น้องฟังล่ะมันคือหลายกระดกกระเดียดแท้พวกนี้ปิดหูนะเปิดครั้งนี้เปิดหูเราจะเปิดปากกันครั้งนี้สนใจครั้งนี้ปิดหูเลยแล้วนิมนต์หลวงตามาเทศหลวงตานี่จะเทศเอายังมาให้มุเจ้าฟังล่ะมีแต่นิทานหลวงพ่อนี่ก็ขนาดหลวงพ่อแล้วนี่เข้าใจไหมเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ได้แล้วเนี่ยเราไปกับแน่น้อยแน่หนึ่งฟังนะหลวงตาไปกับแน่น้อยเทศเพราะเป็นให้แน่น้อยสอนไปเทศเหตุจังไหนแน่นคอยเทศปุ๊บคอยเทศเพราะได้เทศจังไหนเดี๋ยวเขานี่เมื่อนคอยไปเทศเพื่อนไปเทศได้โห้ยมันที่ยากอย่างว่าสันตามทางมีแต่การเทศทั้งนั้นละแน่น้อยว่าฟังเดี๋ยวมูเจ้าฟังในพวกนี้นะคอยกำลังพูดเดี๋ยวมูเจ้าฟังในทั้งนี้ปิดหมดไม่ฟังพวกนี้มันจะเป็นยากอย่างว่าสันแน่นเล่นสอนหลวงพ่อเดินตามทางนี่มันก็ได้นี่การเทศเดี๋ยวกว่าไปถึงงานเขาแล้วก็ถึงที่เทศได้เทศพอดีเลยละอาจารย์เอาท่านบอกการเทศคอยนะอาจารย์สอนการเทศคอยนะก็สิเรียนการเทศไปตามทางนี่ละอาจารย์ไปก็พอเดินออกไปน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไปเจอพวกอะไรนะที่นี่ฟังนะการเทศคืนเริ่มต้นว่าตักก็มันแมนนกท่าว่านี่กันขึ้นเริ่มต้นนะว่าขึ้นเริ่มต้นธรรมะแล้วจำไม่ดีนะหลวงพ่อนะตักก็นี่มันแมนนกท่าว่าตักก็นี่มันนกท่ามันตักก็เข้าใจไหมที่นี่ไปอีกไปผ่านพวกอะไรนะเห็นพวกไก่ปลากระยำบินไปตักก็มันแมนนกท่าว่าบินไปมามันแมนไก่ป่าไปฟังนะที่เดินไปอีกก็ไปพบพวกนกเขียนนกกระเรียนนั่นเขาบินผ่านไปนั่นนะขึ้นต้นกันตักก็มันแมนนกท่าไปบินไปมามันแมนไก่ป่าแล้วบินผ่านฟ้ามันแมนนกเขียนนกเขียนบินผ่านฟ้าเข้าใจเลยล่ะขึ้นต้น

0: ล้วยหอมก็มีกล้วยไข่ก็มีกล้วยตีบก็มีที่นี่ก็ไปพอเดียวเห็นนั่นแล้วก็แน่นก็บอกว่าบอกว่าไผ่ท่านคือเห็นมันมีกล้วยหลายอย่างแน่ไผ่ท่านกล้วยเนี่ยสวยลงสวยลงหรือถงเขาย่ามเขาแขนอยู่นั่นเดี๋ยวเขาจะท่านทั้งนั้นแหละไผ่เห็นท่านกล้วยสวยลงสวยลงไผ่ท่านถงสักกระย่องขึ้นฟ้าเข้าใจไหมล่ะผู้ใดท่านถงสักกระย่องขึ้นฟ้าพวกนี้มีถงมานำบ่พอจะได้สักกระย่องขึ้นฟ้าบ่พวกนี้นะเนาะไผ่ท่านกล้วยสวยลงสวยลงไผ่ท่านถงสักกระย่องขึ้นฟ้าเพราะว่าสิเขาก็เอากล้วยดีที่เนี่ยเขาก็เอาถงมาวางข้างหน้าเนี่ยทุนนี่ผู้เฒ่าเสียดายกล้วยที่เข้าใจว่าคือกล้วยเขาจะเอากล้วยดีเขาบ่ให้ที่เนี่ยเห็นไผว่าไผท่านกล้วยสวยลงสวยลงไผท่านถงสังย่องขึ้นฟ้าเขาเอาถงเขามาแล้วถงขาดถงยามยังขาดอะไรเขาเอามาหมดแล้วเขาจะมาท่านเขาจากสังย่องขึ้นฟ้าแม่บ่ละไอ้นี่มันเสียดายกล้วยที่เขาขนกล้วยออกต้อนหน้าต้อตาเยอะจังไรเรื่อยๆแก้กระเทศจะแก้แบบไหนเนี่ยมันถึงเสียดายกล้วยขึ้นมาเปล่ากล้วยง้าวกล้วยหอมบ่เป็นหยังเข้าใจไหมล่ะเขาขนกล้วยออกนี่เพิ่นที่บ่ได้สะแตกเข้าใจมั้ยหลวงพ่อที่บ่ได้สะแตกหลวงพ่อกําเล่นน้อยไปเทศสังกัดบ่ได้หยังติดยามมาแล้วมันมีอย่างเพราะเขาว่าเขาท่านกล้วยสวยลงสวยลงเขาท่านสงสักย่องขึ้นฟ้าเขาก็เอากล้วยขนนี่หมดที่นี่ผู้ชายที่บ่ได้กินใจมั้ยที่นี่ก็แก้คําเทศมั้ยกล้วยง้าวกล้วยหอมบ่เป็นหยังเพิ่นว่าเป็นตาสั่งตั้งแต่กล้วยตีบน้อยพุ่นวนสุดท้ายเขาก็ไปขนกล้วยง้าวกล้วยหอมมาเขาเอากล้วยตีบน้อยเขาก็เอาหนีแล้วนี่เนี่ยแล้วได้กล้วยง้าวกล้วยหอมบ่เป็นหยังกล้วยตีบน้อยมันจะไปใช้สร้างหัวมันจะไปเลยเข้าใจบ่จบแล้วเนี่ยการเทศข่อยจบแล้วเนี่ยเท่านั้นละบ่พวกนี้ได้ยินมั้ยล่ะพวกนี้น่ะเมื่อการเทศกันสำคัญเด้อนะมันนี่มันมีกล้วยห้าวกล้วยง้าวกล้วยหอมมาไหมล่ะเนี่ยมันเข้ากับหลวงพ่อตรงนี้ได้ไหมล่ะหรือมีแต่ถงถงค่อยก็มีแล้วค่อยบ่เอาดอกถงมันบ่หอมบ่หวานคือกล้วยง้าวกล้วยหอมดอกจบแล้วกันนึงละหลวงพ่อเทศจบไปกันนึงแล้วนะจบไปพอดีจะถึงบ่าย 2:00 น.พอดีเลยทางด้านนั้นก็เยอะทางด้านนี้ก็เยอะพอดีมันมีร่มไม้นะร่มไม้เย็นนี้เต็มไปหมดเลยไปพักเครื่องก่อนนะไปพักเครื่องก่อนเพิ่งวิ่งเครื่องมาร้อนๆพักเครื่องก่อนต่อไปจะกล้วยง้าวกล้วยหอมก็จะขึ้นละเข้าใจไหมไม่เข้าใจทำไมบอกให้ไปอยู่ทางหนุนมาอยู่เขาส่งมาทางนี้มันจะบอกเข้าใจไม่ได้จึงบอกให้ขอยไปเดินทางนี้เราจะเปิดปากมาทั้งนู่นเลยวะเข้าใจไหมกำลังจะบ่ายสองโมงพอดีแล้วนะต่อวันนี้ก็จะเริ่มเทศแล้วคนคงจะมาพร้อมกันหมดแล้วนะดูมาพร้อมกันหมดแล้วบ่ายสองโมงเทศวางใจไหมนี่ก็สองโมงพอดีแล้ว
1: คร
0: ับ เรามาถึงที่นี่ได้ชั่วโมง40นาทีแต่รถเรามีรถนำไม่ได้รอที่ไหนถ้าธรรมดาก็ต้อง2ชั่วโมงมาถึงนี่พอดีได้เวลาพอดีแล้วนะนี่จะเริ่มเทศแล้วนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อไปเป็นคติเตือนใจตัวเองตามถิ่นฐานบ้านเรือนที่เราพักอาศัยอยู่ไปที่ไหนให้มีธรรมแทรกในตัวแล้วจะเป็นมงคลถ้ามีแต่กิเลสอย่างเดียวผัวกับเมียก็ทะเลาะกันลูกเต้าหลานเหลนได้รับการอบรมการทะเลาะจากพ่อจากแม่ลูกเต้าหลานเหลนก็ทะเลาะกันกัดกันเหมือนหมาเด้อนี่เข้าใจไหมล่ะนี่ไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาฟังอัดฟังธรรมจงจำให้ดีแล้วนำไปปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสงบร่มเย็นมีความสุขถึงขั้นเลิศเลอดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงทำความเลิศเลอภายในพระทัยและจิตใจของพระสงฆ์แต่ละองค์ละองค์ท่านที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นสง่าราศีแก่โลกทั้งสามเลยเจ้าไปที่ไหนชุ่มเย็นไปหมด

ตั้งแต่พื้นเมมนุษย์เราขึ้นถึงสวรรค์ชั้นพรหมเทวูเทวดาอินพรหมทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปเมื่อท่านเสด็จไปที่ไหนนั่นละผู้ทรงธรรมผู้ทรงโทษมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไปหากันไปที่ไหนบ่นสู่กันฟังมีแต่เรื่องกองทุกข์เต็มโลกเต็มสงสารแทนที่จะได้ความดีความดีมาสนทนากันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจแก่ตนแก่ตนเวลาจากกันไปแล้วไม่ก้อยมีมักได้ตั้งแต่ฟืนแต่ไฟจากปากที่เป็นฟืนเป็นไฟมาจากใจของกันและกันแล้วมาโพ่นสู่กันฟังคนนั้นก็กองทุกข์แบบนั้นคนนี้ก็กองทุกข์แบบนี้ปากไหนออกมามีตั้งแต่ปากกองทุกกองทุกเพราะหัวใจเต็มไปด้วยทุกหาความสุขความเจริญไม่มีเลยนี่แหละปากไม่มีธรรมปากมีตั้งแต่กิเลสสุมอยู่ภายในจิตใจคิดก็คิดแต่เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องราคะตัณหาซึ่งจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาตนทั้งนั้นคิดอะไรออกมามันก็เข้าไปสู่จิตใจมันไม่ได้ไปที่อื่นคิดไปที่ไหนก็เข้ามาสู่จิตใจเพราะใจเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดทั้งหลายเห็นเวลามันคิดมากๆมันก็ทนไม่ได้ครับหัวอกเวลามาพบมาเจอกันอย่างนี้เช่นจำนวนมากๆอย่างนี้มาหากันมาแทนที่จะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมความที่เป็นสิริมงคลแก่กันและกันไม่ค่อยได้ฟังฟังตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจตีบตันอั้นตู้อยู่ด้วยฟืนด้วยไฟพอมาเจอกันก็ระบายคนนั้นก็ระบายคนนี้ก็โผล่ออกมาสุดท้ายเป็นตลาดแห่งความระบายทุกข์ของชุมนุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่ชุมนุมชนแห่งความเป็นผู้สั่งสมกิเลสลืมเนื้อลืมตัวเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะชุมนุมใดที่ใดก็ตามแม้ที่สุดไปในวัดไปในวัดพระท่านเทศนาว่าการไม่สนใจฟังเลยฟังแต่ความระบายทุกข์ต่อกันและกันใครก็มีทุกข์เต็มตัวเต็มตัวไปจ่ายขายที่ไหนก็ไม่ออกแล้วก็คกกลับคืนไปบ้านอีกนี่ละเรื่องกองทุกข์เป็นอย่างนี้วันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมอย่าเอากองทุกข์มาระบายต่อกันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะใครก็มีเป็นเศรษฐีทุกข์ด้วยกันไม่ใช่มีความสุขความเจริญอันเศรษฐีทุกข์นี่มีเต็มหัวใจนับตั้งแต่มหาเศรษฐีลงมาถึงคนทุกข์ไร้เฉียนใจเป็น มหาเศรษฐีทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจแล้วทุกขตะเฉียนใจก็ไม่ดูถูกหยาดหยามกันมีความเมตตาสงสารสงเคราะห์สงหากันด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจทิ้งกันและกันเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปโดยลำดับรับความสุขจากกันไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วชุ่มเย็นในบุญในคุณของกันและกันที่ได้สงเคราะห์นี่ละเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะไปที่ไหนชุ่มเย็นไปหมดส่วนที่ไปมีตั้งแต่เอากองทุกข์ไปนั่นนะดังที่พูดตะกี้นี้ไม่ใช่เมืองเล็กเมืองน้อยนะเมืองใหญ่นี่เช่นกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละเราไปเทศที่นั่นถึงได้ทราบชัดเจนลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละลากไปให้ไปเทศเราก็บอกจะให้ไปเทศหาอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างนั้นนะขอให้ไปสุดท้ายเราก็เลยได้ไปเทศไปนิสัยของเขาที่เคยมากับวัดที่เคยมาระบายทุกข์ต่อกันต่างคนก็ต่างสะพายมาเต็มกำลังหลังก๋งมานั่นแหละสะพายกองทุกข์ที่จะได้ไประบายต่อกันในสังคมแห่งงานศพนั้นๆมาก็พอนั่งจ้อลงเท่านั้นแหละซัดกันเลยตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ระบายเรื่องนี้ระบายเรื่องนั้นใครทุกข์มากน้อยเพียงไหนก็เหมือนว่าสถานที่นั่นเป็นที่จ่ายตลาดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายต่อกันเลยไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมพระท่านเทศน์นี่ไม่สนใจเลยนะเป็นโอกาสอันดีที่มาพบกันจะได้ระบายกองทุกข์แก่กันแล้วกลับไปบ้านด้วยความทุกข์ความทรมานแห่งใจเหมือนกันหมดนี่เราได้ไปเห็นแล้วในกรุงเทพเรานี่แหละไปดูไม่ได้เลยนะ
เราก็ทนไปตามเขานั่นแหละวันนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาเมื่อจำเป็นถึงเวลาแล้วเราก็เริ่มเทศแหละเริ่มเทศที่นี่เทศธรรมะป่าไม่ได้เหมือนธรรมะบ้านนะไม่ได้เหมือนธรรมะบ้านตลาดแห่งความทุกข์ที่มาระบายต่อกันเป็นตลาดแห่งความสุขความเจริญที่จะต้องเสียงอัดเสียงธรรมแล้วนำไปปฏิบัติและระบายต่อกันก็เป็นอาจเป็นธรรมเป็นความสุขของโลนแก่ตนเวลาเทศไปเสียงนี่จอแจจอแจเริ่มเทศพอเทศไปเทศไปเทศไปเสียงกิเลสตัณหาเสียงส้วมเสียงฐานเต็มออกมาจากปากของแต่ละคนละคนมันเป็นส้วมเป็นฐานมีความสกปรกรกรุงรังออกมาด้วยกันทั้งนั้นหาความสะอาดไม่มีเลยอันนี้ก็เทศไปเทศไปพูดให้ชัดเจนเสียเราเป็นผู้ไปเจอเองพอเทศขึ้นไปถึงวาระธรรมะจะออกแล้วที่ธรรมะก็ออกเลยที่นี่ออกก็ออกแบบธรรมะป่าไม่ได้มองดูหน้าอินหน้าพรหมหน้าใครทั้งไหนนอกจากจิตที่มีมุ่งต่ออัตต่อธรรมนั้นจะเข้ากันได้สนิทก็ขึ้นเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยเดียวพอเทศขึ้นเปี้ยงเปี้ยงไอเสียงมโลโจเจอยู่ตลอดเวลาตามนิสัยของเขานั้นดับหมดเลยนะคนมากๆเงียบหมดไม่มีเสียงเลยธรรมะก็ขึ้นเต็มเดียวนั่นมีแห่งเดียวเท่านั้นที่เราได้ไปฟังชัดๆแล้วได้พูดเต็มปากขนาดที่เหลือทั้งหลายของคนก็มีนั่นแหละจึงได้นำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอาเป็นมาเป็นแบบสักขีพยานจริงๆเราไม่เจอเองไปเจอเองในเวลาธรรมะกระจายออกไปนี่เหมือนดับน้ำดับไฟนะเปลวไฟที่ออกจากปากจากคอที่คุยกันเรื่องส้วมเรื่องฐานเรื่องกองทุกข์กองทรมานทั้งหลายดับหมดเลยมีแต่เสียงธรรมอันเดียวกระจายทั่ววัดทีนี้คนได้ยินทั่วถึงกันหมดนั่นนี่เราพูดย่อๆให้พี่น้องทั้งหลายฟังวันนั้นเป็นวันที่ดับสนิทจริงๆเสียงปากคนมีแต่ปากธรรมคือเราเทศเท่านั้นออกเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยแล้วเงียบหมดวันนั้นมีวันเดียวเท่านั้นน่ะถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะจากนั้นเราก็ไม่ได้ไปเทศอีกคนก็ได้ข้อคิดกันมากอยู่ผู้มุ่งอัดมุ่งทำก็จะได้อัดได้ทำไปใช้ผู้ที่มุ่งแต่ส้วมแต่ฐานก็จะโกยเอาอัดทำไปคลุกเข้ากันกับส้วมกับฐานสะพายไปบ้านมีตั้งแต่ส้วมแต่ฐานทำเลยเข้าป่าหมดนี่นี่ก็เตือนให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบเรื่องอัดเรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสกสรรปัญญาสัตว์ตั้งแต่สัตว์นรกขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ทั่วไปนี้ให้เป็นคนดีคนดีสัตว์ดีดีมาเป็นมนุษย์เสกสรรให้เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงเท้าหมาพรหมเสกสรรสรรคนให้ดีเยี่ยมขึ้นถึงบรรลุถึงพระนิพพานมีแต่ธรรมทั้งนั้นนอกจากนั้นไม่มีอันใดที่จะมีความสามารถอาจเอื้อมมาเป็นคู่แข่งของธรรมนำสัตว์ทั้งหลายที่มีกองทุกข์เต็มตัวเต็มตัวนี่ให้หลุดพ้นจากนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถึงพระนิพพานเลยพระนิพพานไปอีกเป็นคู่แข่งขันธรรมอย่างนี้ไม่มีมีแต่ธรรมเท่านั้นกิเลสลากแต่สัตว์ลงนรกโดยชายเดียวส่วนธรรมลากขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันนี่วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพระธรรมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาสั่งสอนสัตว์โลกทรงบำเพ็ญมา6ปีสลบสลายทุกข์หรือไม่ทุกข์ฟังสิเลยสลบสลายก็ตายเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าทรงสลบ3หนก่อนจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการฝึกทรมานพระองค์ถึงขนาดสลบถ้าควรจะตายก็อาจจะตายนี่ไม่ถึงขั้นตายพระองค์เพียงสลบแล้วได้ธรรมขึ้นมาตรัสรู้จ้าขึ้นมาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นความรู้โลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงนรกอเวจีกี่หลุมกี่บ่อกี่ขุมสัตว์นรกนี่ที่ตกอยู่ในนรกนั้นมาจากทิศใดแดนใดมาตกนรกทรงทราบตลอดทั่วถึงหมดแต่พระองค์ไม่ไปเจรไนถึงโคตรถึงแท้ของพวกสัตว์นรกนั้นซึ่งเขาก็มีโคตรแท้เหมือนกันเวลาเขาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเป็นมนุษย์เขาก็มีโคตรมีแท้ไปสร้างความชั่วช้าละมกแล้วถูก
บาปถูกกรรมลากลงไปในนรกติดคุกติดตารางในนรกนรกเมืองผีเรียกว่านรกถ้าเมืองมนุษย์เราเรียกว่าตารางหรือเรือนจำนี่ตกไปอยู่ในนรกนรกนั้นท่านแสดงไว้ว่า525หลุมหลุมใหญ่ๆคือมหาอเวจีมหานรกนี่เป็นหลุมใหญ่ที่สุดผู้ที่ไปตกนรกหลุมนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ที่ทำกรรมที่หนักมากดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากรรมประเภทที่สมควรแก่นรกอเวจีหลุมนี้ตกแล้วกี่กับกี่การกว่าจะได้ขึ้นมานานแสนนานก็คือประเภทที่ทำความชั่วช้าลามกเลยเหตุเลยผลเลยประมาณมีอยู่5ประการคือ1ฆ่ามารดา2ฆ่าบิดา3ฆ่าพระอรหันต์4ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม5ยุยงสงฆ์ทั้งหลายที่มีความสามัคคีกันด้วยศีลด้วยธรรมให้แตกแยกจากกันเป็นสังฆเภทแตกกันเป็น2ฝ่าย3ฝ่ายไปกรรมทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่มีแต่กองทุกข์ล้วนๆความสุขที่ยับขึ้นมาเท่ากับฟ้าแลบนี้ไม่มีเลยมีกองทุกข์นี้ตกไปตั้งตีกับตีกันฟังสินะนี่แหละประเภทที่เป็นบาปมากที่สุดก็ลงในมหานรกอันนี้จากนั้นก็ถัดกันขึ้นมาถึง25หลุมพระพุทธเจ้าทรงทราบบทบรรดาสัตว์นรกจะตกอยู่ในหลุมใดก็ตามมีจำนวนมากน้อยพระองค์ทรงทราบหมดแล้วที่เขามาตกนรกแต่ละหลุมละหลุมนี่เขาทำกรรมอันใดประเภทใดไว้ไปไว้นี่ก็ทรงทราบหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกในแดนนรกก็รู้แจ้งจนหมดในหลุมใดๆทีนี้ทราบบททั้งโคตรทั้งแส่ของสัตว์ที่มาตกอยู่ในนรกนั้นด้วยดีไม่มีคำว่าคุณขุนมัวมัวความรู้ของพระพุทธเจ้าถึง25หลุมท่านแสดงไว้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกรรมทรมานสัตว์อยู่ในนรกทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะการทำความชั่วช้าลามกที่คนดีทั้งหลายทำไม่อยากทำถ้าคนดีทั้งหลายตำหนิแล้วก็ทำตายแล้วก็ตกนรกบ่งไม่อยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนี่เราสรุปความออกมาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบตลอดทั่วถึงสัตว์นรกนี้มาจากทิศใดแดนใดทำกรรมใดไว้รู้หมดนี่ละเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงทะลุท่านไม่ได้มามัวๆรูปๆคำๆมาสอนโลกนะสอนโลกด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งในพระทัยจิตกิเลสสิ้นทราบไปจากพระทัยหมดแล้วสอนโลกด้วยความเป็นศาสดาเต็มภูมิจึงสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำเรียกว่าสวขาตธรรมเราสวดทุกวันนี้เรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมลงมาย่อๆเขาเรียกว่าสวขาตธรรมคือจัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะกิ่งก้านเล็กใหญ่ที่ไหนแห่งธรรมเป็นความถูกต้องทั้งหมดไม่มีที่คัดค้านต้านทานว่าเป็นของไม่ถูกไม่ดีได้เลยจึงเรียกว่าสวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนโลกเสียงอัดเสียงธรรมนี่เราไม่ได้ฟังได้ฟังง่ายๆนะมันไม่ได้เหมือนเสียงขับลำทำเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเครื่องทรมานเอาเครื่องพุ่งความฟุ้งเฟ้อเหิมหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมอันนี้มีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงลงทางต่ำได้ง่ายนิดเดียวที่ฉุดที่ลากสัตว์ทั้งหลายให้ลงทางต่ำมันมีอยู่ทั่วไปแต่ที่ฉุดชักให้ขึ้นไปทางสูงนี่มีน้อยมากยิ่งสมัยปัจจุบันนี้พระก็พระทั่วประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทยแล้วก่อนใครที่ฉุดลากตนเองขึ้นจากความชั่วช้าละโมกทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมโดยความระมัดระวังรักใคร่ใกล้ชิดต่อศีลต่อธรรมภายในจิตใจเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายไม่มาแตะต้องร่างกายจิตใจได้เลยนี่พระประเภทนี้มีน้อยมากนะแต่พระอรัชชีนี่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าเขาว่าเรานี่เราพูดกลางๆให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะธรรมเป็นของกลางไม่ได้เข้าใครออกใคร
ชั่วบอกว่าชั่วดีบอกว่าดีผู้ทำดีบอกว่าดีผู้ทำชั่วบอกว่าชั่วส่วนมากเวลานี้เป็นอย่างนั้นสารนังคัจฉามิตัวเองจะสร้างอัดสร้างธรรมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสารณะก็ไม่สนใจสนใจตั้งแต่ความสั่งสมกิเลสความชั่วช้าดับบกเต็มหัวใจบวชเข้ามาว่าพุทธธรรมบางสารนังคัจฉามิว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมันว่าตั้งแต่ลมปากนะหัวใจนั้นถูกกิเลสดึงลงดึงลงความโลภความโกรธราคะตัณหาจะพาลงนรกอวิชชามันชอบดึงมันชอบในสิ่งเหล่านี้ทีนี้หาสารณะก็หาไม่ได้ภายนอกหาสารณะกับใครกับใครหากับพระเจ้าประสงค์ก็จะแทบจะไม่มีพระเจ้าประสงค์ให้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจให้ชื่นใจมีน้อยมากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานและเป็นผู้ส่งมรรคผลนิพพานไว้ปัจจุบันนี้มีน้อยเมื่อไรมีแต่พบท่านได้ยากนะท่านเหล่านี้ท่านไม่คุ้นกับส้วมกับฐานนะถ้าเป็นพระชอบพระส้วมพระฐานพระมูดพระคูดคุกเข้ากันได้ทั้งวันทั้งคืนแต่พระประเภทรักศีลรักธรรมรักมรรคผลนิพพานท่านจะเป็นผู้มีหิริโอตปะอยู่ด้วยความระมัดระวังตนตลอดเวลาพระเหล่านี้มีในเมืองไทยเราก็มีจะไปหาตามท้องตลาดนี่หายากหาพระเหล่านี้หาท้องตลาดตามกระดูกหมูกระดูกวัวอย่างนี้หายากนะเพราะพระเหล่านี้ท่านไม่ไปนอกจากพระส้วมพระฐานหาได้หมดอยู่ที่ไหนกระดูกหมูกระดูกวัวส้วมฐานอยู่ไหนพวกนี้จะเข้าไปอยู่ที่นั่นเหมือนหนอนเข้าไปได้หมดแทรกซึมก็ไปได้หมดถ้าเป็นความชั่วช้าดำมกนี่แยกประเภทออกมาพระที่ดีนะท่านจะไม่เข้าไปท่านจะเข้าอยู่ในสถานที่สงบเงียบตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทให้แล้วตั้งแต่วันบวชลงมาว่าบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วให้เธอทั้งหลายเข้าอยู่ตามลุกขโมลร่มไม้นี่เห็นไหมร่มไม้อย่างนี้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรองฟางอันเป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายและให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระประเภทที่ก้าวเดินตามพระพุทธเจ้าทรงสอนวันนี้เหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในป่าท่านมักจะอยู่ในป่าดังที่กล่าวมาแล้วนี้สังสมอัตธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยกิเลสมาแต่เก่าก่อนนั้นให้ค่อยกระจายหายไปหายไปเอาธรรมชาล้างไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยแล้วแต่เป็นการชาล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจและเปิดจ้าขึ้นมาซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจอันเดียวกันให้สว่างสวัยขึ้นมาเมื่อชำระสาสางอยู่ไม่ถอยบำเพ็ญอยู่ไม่ถอยตามสถานที่ที่พระองค์ท่านประทานให้เรียบร้อยแล้วเช่นป่าเช่นเขาจิตใจที่มีความอับเฉาและได้รับความทุกข์ทรมานมามากขนาดไหนก็ตามเมื่อมีธรรมชาล้างก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟก็ค่อยสงบลงสงบลงจิตใจที่ว่าวุ่นขุ่นว่าไปด้วยกิเลสตัณหาก็ค่อยสงบเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นน้ำดับไฟจิตใจสงบเย็นเช่นผู้ภาวนาจะภาวนาพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆได้ทั้งนั้นแหละตามจริตนิสัยผู้ที่ก้าวเดินในเริ่มขั้นเริ่มแรกเอาภาวนาสติจับจิตอันนี้ให้ดีอย่าให้ไปคิดออกนอกลู่นอกทางความคิดความปรุงเป็นเรื่องทางของกิเลสจะออกไปขนขวายเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้เราสังขารคือความคิดปรุงออกมาจากอวิชชาอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาตัวดันออกมาให้คิดให้ปรุงตัวคิดตัวปรุงเป็นเรื่องของกิเลสออกก้อนหาทำงานเพื่อประโยชน์ของมันแต่เพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไหม้ผู้ชอบคิดชอบปรุงอย่างนั้นไปเรื่อยๆท่านจึงสอนให้ระงับดับมันลงด้วยการภาวนามีธรรมบทใดที่จะถูกกับจริตนิสัยของตนให้เอาธรรมบทนั้นมาภาวนาเช่นพุทโธพุทโธสติให้ติดอยู่กับพุทโธพุทโธให้ติดอยู่กับจิตอย่าให้แยกจากกัน
กิเลสคือสังขารมันจะออกมาด้วยความคิดความปรุงดันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดสังขารไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดมันจะหนาแน่นขนาดไหนเหนือสติปัญญาไปไม่ได้นะสติจับติดไม่ยอมให้มันคิดขึ้นมามันก็ไม่ไปสร้างฟืนสร้างไฟมาเผาเราได้ทีนี้จิตที่เป็นคำบริกรรมภาวนาคำบริกรรมนี่คือความคิดของธรรมความคิดของกิเลสคิดอยากได้นู่นนั่นนี่อันนั้นดีอันนี้นี่ปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นความคิดของกิเลสแต่ความคิดของธรรมมีพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นงานของธรรมประจําใจแล้วมีสติควบคุมไม่คิดสายแสบไปข้างนอกจิตเมื่อไม่มีอะไรเข้ามารบกวนมีธรรมรักษาคือพุทโธหรือธรรมโมสังโฆด้วยสติติดแนบอยู่นั้นแล้วกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากความคิดปรุงเกิดไม่ได้นะมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะเกิดไม่ได้กิเลสสติบังคับไว้ช่องนั่นแหละช่องที่มันจะขึ้นมาสติบังคับช่องไว้ไม่ให้มันปรุงทีนี้เมื่อไม่ปรุงจิตก็ไม่ถูกรบกวนจิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่เป็นงานของธรรมแล้วสติธรรมติดแนบอยู่นั้นจิตค่อยสว่างสวัยขึ้นมาสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเลยเพราะกิเลสไม่ออกมาทำงานไม่มารังควานจิตสงบเรื่อยๆแล้วติดแนบกันไปเรื่อยๆจิตก็ยิ่งสงบร่มเย็นแล้วสง่างามขึ้นมาสังขารที่เป็นสมุทัยมันเกิดไม่ได้เพราะเรื่องสังขารฝ่ายมากได้แก่คำบริกรรมตีไว้นี่ละคนตั้งรากฐานได้ผู้ภาวนาตั้งที่ตรงนี้อย่าไปตั้งที่ตรงไหนนะขอให้มีสติให้ดีตั้งสติให้ดีสตินี้เป็นเครื่องต้านทานกิเลสตัณหาประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีมันจะหนาแน่นขึ้นมาขนาดไหนก็ตามนะพ้นสติไปไม่ได้สติจะเอาได้ให้อยู่ในเงื้อมมือไม่สงสัยนี่การฝึกหัดภาวนาท่านฝึกหัดอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาที่ไหนท่านฝึกหัดเบื้องต้นเป็นอย่างนี้พอฝึกหัดอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยรักษากั้นกลางจิตไว้ให้ดีไม่ให้กิเลสตัวสังขารเป็นสำคัญมายุ่งแย่ก่อกวนเพศต่างๆและอยากคิดอยากปรุงอย่าปล่อยให้มันคิดให้บังคับไว้ด้วยสติไม่นานจิตจะค่อยสงบตัวพอสงบตัวแล้วเราบังคับด้วยวิธีนี้ตลอดไปเรียกว่าบำรุงรักษาตลอดไปจิตจะสง่างามขึ้นเรื่อยๆๆทีนี้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตในขณะเดียวกันก็เห็นความชั่วช้าละโมบความเป็นพิษเป็นภัยจากกิเลสตัวมันคิดมันปรุงมันชอบคิดชอบปรุงในเรื่องต่างๆไม่หยุดไม่ยั้งนั่นมันก็สงบตัวเข้ามาธรรมก็ได้ก้าวออกไปนี่แหละฐานตั้งของจิตที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นจนจิตเป็นสมาธิคือความแน่หนามั่นคงได้จากสติทั้งนั้นแหละให้ตั้งให้ดีบรรดาพระที่พระลูกพระหลานอยู่ในที่ฟังเทศอยู่ในเวลานี้ก็ดีประชาชนก็เป็นคนเหมือนกันเสาะแสวงหาความดีงามแสวงหาอัตถาธรรมเช่นเดียวกันให้นำไปประพฤติปฏิบัตินี่ฐานเบื้องต้นที่จะตั้งจิตได้ตั้งอย่างนี้นะต่อจากนั้นไปแล้วจิตก็สง่างามขึ้นเรื่อยเพราะได้การได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอพอหลังจากนั้นแล้วจิตแน่นปึงเลยนะจิตเป็นสมาธิแน่นปึงไม่อยากคิดอยากปรุงแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงเป็นบ้าไปเลยนะที่พอจิตสงบแล้วไม่อยากคิดอยากปรุงนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่ในความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่ภายในจิตนี่เรียกว่าจิตสงบไม่มีกิริยาการใดแสดงมาจากจิตนั่นเลยขณะที่จิตคิดแต่ละขณะยิบแย้มแย้มยังรำคาญนั่นแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงที่เวลาจิตได้รับความสงบแล้วความคิดนี่เลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปนั่นแล้วก็เพลินอยู่ในความสงบเย็นใจนั่งอยู่กี่ชั่วโมงโลกอันนี้เหมือนไม่มีนะคือมันไม่ออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ออกอยู่ในความสงบความสงบคือใจที่สงบตัวนี้แล้วเพลินนะเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจึงมักติดสมาธิถ้าสมาธิแน่นหนามั่นคงมักจะติดในสมาธินั้นไม่อยากออกทางด้านปัญญาซึ่งเป็นความคลี่คลายกิเลสฆ่ากิเลสสมาธินี้ไม่ใช่ทำฆ่ากิเลสเป็นคำที่ตีเจเลตที่เลตตร่อมเข้ามาปัญญาฟาดฟันหันแหลกที่เลตนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้จากนั้นก็ก้าวออกทางด้านปัญญา
พินิจพิญญาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งคนละกายทั้งเขาทั้งเราเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังป่าชาผีดีป่าชาผีแห้งมันอยู่ในเขาในเราเต็มสมบูรณ์ด้วยกันปัญญาออกใช้ในทางนี้แล้วก็คลี่คลายไปคลี่คลายไปนี่แหละที่นี่ปัญญาจะพาก้าวเดินให้ถึงความพ้นทุกข์สติเป็นผู้ตีตะล่อมกิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเข้ามาแล้วปัญญาคลี่คลายมาฆ่าไปโดยลำดับทีนี้เทินออกจากสมาธิที่ตะก่อนเทินในความสงบจากหลังจากนั้นปัญญาออกก้าวเดินเลยเพลินทางด้านปัญญาเพลินฆ่ากิเลสเพลินฆ่ากิเลสเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งได้ยับยั้งเอาไว้ลงปัญญาได้ทำงานมันเห็นทางจริงๆเห็นทางพ้นทุกข์เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปเพลินจนลืมหลับลืมนอนกลางคืนนอนไม่หลับเพลินในการฆ่ากิเลสในการเบิกทางออกไปเพื่อความพ้นทุกข์เพลินตลอดเวลานั่งภาวนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นภาวนานอนเพื่อจะให้หลับไม่ยอมหลับจิตใจที่เพลินต่อการฆ่ากิเลสนี่จะทำงานอยู่บนหัวใจของเราร่างกายก็เหมือนฝืนทั้งท่อนมันทิ้งอยู่งั้นโดงั้นแต่จิตทำงานอยู่ภายในสุดท้ายก็มันไม่หลับเพราะจิตทำงานกับฆ่าฟันหันแดกกับกิเลสอยู่ไม่หยุดไม่ถอยภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าเวทีฆ่ากิเลสอยู่ที่ใจกิเลสกับธรรมฟัดกันฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งกลางวี่กลางวันขึ้นมามันยังไม่ยอมนอนอีกเนี่ยเทินในการฆ่ากิเลสนี่นี่แหละความเทินของจิตที่เห็นทางพ้นทุกข์โดยลำดับแล้วลืมหลับลืมนอนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนี่ความเทินเพื่อความพ้นทุกข์ต้องได้บังคับเอาไว้บังคับยับยั้งเข้าสู่สมาธิสมาธิเป็นความสงบอารมณ์สั่งสมกำลังไว้เพื่อทางด้านปัญญาเบิกกว้างออกไปเพื่อแค่กิเลสได้อย่างคล่องตัวคล่องตัวทำทั้งสองประเภทนี้ให้ก้าวเดินเสมอกันเวลาปัญญาออกก้าวเดินเต็มกำลังความสามารถมันจะรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในหัวอกของเรานี่แหละเพราะสังขารปัญญาก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารฝ่ายมากฝ่ายแก้กิเลสสังขารอันหนึ่งเป็นสังขารสมุทัยเป็นการสังขารที่สั่งสมที่เดชและกองทุกข์ขึ้นมาเผาเราแต่สังขารไฟมากนี่เพื่อแก้กิเลสแต่เวลาสังขารนี่ใช่ไม่รู้จักประมาณกิเลสสมุทัยเข้าแทรกได้เพราะงั้นท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิเวลาพักสมาธิอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องปัญญาจะออกหนักเบามากน้อยเท่าไหร่ให้หยุดทั้งหมดแล้วนำจิตเข้าสู่สมาธิจิตที่เคยเป็นสมาธิอย่างแน่นหนามั่นคงแต่เวลาเพลินกับทางด้านปัญญาแล้วลืมตัวนะยังมาตำหนิสมาธิอีกด้วยว่าสมาธินี่มันนอนตาอยู่เฉยไม่ได้แก้กิเลสแก้กิเลสด้วยปัญญาต่างหากทีนี้ก็จะเพลินทางด้านปัญญาจนลืมหลับลืมนอนเหนื่อยเมื่อล้าไม่ยับยั้งนี่ก็ผิดจึงข้องยับยั้งเข้ามาหาสมาธิถึงสมาธิจะนอนตาอยู่เฉยแต่สมาธิก็เป็นที่พักจิตพักงานเช่นเราหลับเรานอนเรารับทานอาหารนั้นมีกำลังวังชาถึงจะเสียเวลาไปก็ตามสิ่งที่เรามาบำรุงร่างกายเช่นการรับทานอะไรเราซื้ออะไรอะไรมารับทานเอาสุดสิ้นเปลืองไปก็ตามแต่สิ้นเปลืองไปเพื่อสั่งสมกำลังในงานต่อไปเอาพักสมาธินี่พูดให้บรรดาพระลูกพระหลานทุกคนฟังให้ดีนะพักในสมาธิคือเวลามันเพลินทางด้านปัญญาจริงๆแล้วสมาธิมันจะไม่เอานะมันถือว่านอนตายเฉยๆไม่เกิดประโยชน์เปิดทางด้านปัญญาต่างหากมันก็จะหมุนทางด้านปัญญาจนไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นจึงย่นเข้ามาหาสมาธิให้พักมันจะตายได้นะพักสมาธินี่พักสมาธิมันก็จะไม่อยู่นะจะก่อนเก่งทางสมาธิแน่นหนามันคงแต่เวลาปัญญามีกำลังมากแต่กล้ายิ่งกว่านี้แล้วอำนาจของปัญญามันจะหมุนออกโดยชายเดียวจึงต้องหักเข้ามาด้วยวิธีการใดถ้ากำหนดให้อยู่เฉยๆมันไม่อยู่มันจะเพลินกับทางด้านปัญญามันจะพุ่งออกตลอดเอาคำบริกรรมเข้ามาเอาเราเคยใช้บริกรรมคำใดเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้นึกอยู่กับพุทโธคำเดียวไม่ต้องไปเกี่ยวกับทางด้านปัญญาประเภทใดทั้งนั้นให้อยู่กับพุทโธพุทโธสติติดแนบอยู่นั่นอีกเหมือนกันจนกระทั่งพุทโธติดแนบกับจิตแล้วจิตก็จะสงบลงไปพอจิตสงบเย็นลงไปเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเพราะเราปล่อยงานปล่อยการทั้งหลายเข้ามาพักตัว
เรื่องสติปัญญาเป็นการทำงานพอหักจากสติปัญญาเข้ามาสู่ความสงบเรียกว่ามาพักผ่อนตัวเองแล้วก็เป็นเหมือนว่าถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากจิตใจมีความสะดวกสบายในเวลานั้นเอาให้อยู่ในนั้นถึงสบายขนาดนั้นก็ตามนะจิตมันยังจะออกนะจะออกทางด้านปัญญาต้องเอาสติบังคับไว้ให้อยู่ในความสงบจนกระทั่งมีกำลังวังชากระปี้กระเป๋ารู้ภายในจิตชัดเจนว่าทีนี้จิตมีกำลังจากสมาธิแล้วแล้วก็ปล่อยพอปล่อยนี่มันจะผึ่งทางด้านปัญญาเลยเอาปล่อยที่นี่ไม่ต้องมาห่วงสมาธิฟาดลงปัญญาให้มันขาดสะบั้นทันแล้วกายพี่เคยพิจารณาทางปัญญาวิปัสสนาทางด้านไหนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตะกลกายจนกระทั่งถึงอารมณ์ดีชั่วต่างๆปัญญาจะตามไปหมดนั่นแหละนี่เรียกว่าทางด้านปัญญาจากนั้นถ้ามันเหนื่อยแล้วก็ให้ทำอย่างเก่าไม่อยากเข้าสมาธิก็ตามต้องเข้าไม่เข้าไม่ได้หากเข้ามาเอาพุทโธบังคับถ้าบังคับโดยความคิดเฉยไม่ได้นะอำนาจแห่งปัญญามันจะฉุดลากออกไปทันทีทันทีเท่าสมาธิบังคับเอาคำบริกรรมบังคับสติบังคับไว้นะปัญญาก็ไม่ทำงานให้อยู่กับสมาธินี้จนกระทั่งมีกำลังกระปี้กระเป๋าเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลาจิตเข้าสู่สมาธิเต็มที่แล้วเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำสะดวกสบายลื่นเลิงบันเทิงภายในจิตจากนั้นออกทางด้านปัญญานี่ก็เทินไปอีกทางหนึ่งฆ่ากิเลสเรื่อยไปนี่วิธีการบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลมรรคผลนิพพานอยู่กับตัวของเราผู้บำเพ็ญเราจะไปหาตามดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาทั่วแดนจักรวาลเราจะไม่เห็นกิเลสกับธรรมว่าอยู่ที่ไหนเลยแต่เรามาพิจารณาทางด้านภาวนาของเรานี้เราจะได้เห็นชัดเจนทั้งกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเรายุบย่อไปขนาดไหนรู้ธรรมกระจายไปตีกิเลสขาดสะบั้นไปมากน้อยรู้อยู่ที่ใจที่ใจนี่มันหนักแน่นอยู่ที่นี่นี่แหละการภาวนาให้ลูกให้หลานผู้ปฏิบัติทั้งหลายยืดไปปฏิบัตินะคำพูดนี้ไม่ผิดเราได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ผิดสอนอย่างแม่นยำเลยทีเดียวจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาพอเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้าสมาธิผัดเปลี่ยนกันทำแต่เวลาเข้าสมาธิให้เป็นสมาธิล้วนๆอย่าให้ปัญญาเข้ามาสอดแทรกมารบกวนกันไม่ถูกนี่เวลาสมาธิเป็นสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญาไม่ยุ่งกับสมาธิเพราะมันไม่อยากยุ่งอยู่แล้วมันก็ยิ่งหมุนทางด้านปัญญาก้าวไปสุดท้ายถึงดังที่เคยพูดที่ว่าอ่านหนังสือไปความส่วนใหญ่หนักจิตใจนี้อยากไปนิพพานสวรรค์นิพพานส่วนใหญ่เชื่อบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีจริงๆเหรอนี่คือส่วนย่อยของกิเลสมันไปแบ่งสรรปันส่วนออกมาจากความเชื่อมั่นของเราในความถูกต้องแห่งมรรคผลนั้นๆมันจะไปมาแบ่งออกมาแล้วก็ไปพูดย่อๆว่าอ่านไปถึงนิพพานนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นเห็นไหมล่ะส่วนใหญ่เชื่อแล้วเชื่อนิพพานส่วนย่อยมันว่านิพพานมีจริงเหรอนี่มันไปแบ่งเอานะมันไปแบ่งให้เบาความเชื่อถือแล้วกำลังวังชาที่ก้าวเดินเพื่อปฏิพานให้ด้อยลงมีมันก็ทำให้ด้อยลงได้ทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์แล้วจิตใจแน่นหนามันคงในมรรคผลนิพพานไอ้ส่วนที่มันมาขอแบ่งเอานั้นหายหน้าผายหน้าไปปฏิบัติตนเข้าไปเรื่อยการรับรองมรรคผลนิพพานการรับรองอยู่ที่นี่แหละที่วิปัสสนาดังที่กล่าวนี้ปฏิบัติเข้าไปจิตใจมันเอื้อมเรื่อยบืนเรื่อยไม่มีถอยเป็นกับตายไม่มีคำว่าถอยเห็นโทษเต็มโอกแล้วเห็นเรื่องกิเลสตัณหาที่พาให้เราจมในกองทุกข์วัฏจักรวัฏวนนี้ที่นี้ธรรมนี้เป็นวิวัฏจักรหมุนออกทีนี้เมื่อหมุนออกแล้วหมุนตลอดไม่มีคำถอยและสุดท้ายก็ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแต่ก่อนว่านิพพานมีหรือไม่มีนะที่พอถึงธรรมขั้นนี้แล้วมีหรือไม่มีไม่สนใจนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมจับวุดวิดวุดวิดข้อผิดข้อถูกวุดวิดวุดวิดเห็นไหมล่ะนี่แหละอำนาจที่ความพ้นทุกข์มันอยู่กับหัวใจเรานิพพานก็คือความพ้นทุกข์นี่มันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจิตใจของเรามันจึงนิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมวุดวิดให้หลุดพ้นเดี๋ยวนี้ให้หลุดพ้นเดี๋ยวนี้ไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้น
พอเข้าถึงจุดแล้วก็พังเลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมหรือไม่ชั่วเอื้อมไม่สนใจเต็มหัวใจแล้วถามหาอะไรถามหานิพพานนี่เมื่อเข้าถึงเนี้ยหมดเองที่ว่านิพพานมีจริงเหรอพอจากนั้นมาก็นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเชื่อมั่นเข้าไปมากพังเข้าไปถึงนั้นแล้วนิพพานมีหรือไม่มีหายสงสัยสว่างจ้าครอบโลกธาตุนั่นนี่ละมรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสจิตใจมีไม่มีหญิงมีชายจิตใจมีอุปนิสัยเช่นเดียวกันทั้งหญิงทั้งชายไม่มีนิสัยก็มีนั่นมีอุปนิสัยก็มีอยู่นั่นให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอสุดยอดแล้วเราจะไปหาจากผู้ใดสอนที่ถูกต้องแม่นยำดังพุทธศาสนาของเรานี้ไม่มีเราพูดทั้งนี้เราเอาเราออกยันเลยจ้ะนะเพราะเราขึ้นผ่านเวทีมาแล้วจนจะแทบเป็นแทบตายจึงได้ทำเหล่านี้ที่เป็นความเชื่อแน่หายสงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่ถามหาเลยพอเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามันเทียบกันได้กับน้ำมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรมันยังมีฝั่งนะเรื่องนิพพานนี้ไม่มีฝั่งน้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งที่นี่เราจ่อมือลงตรงไหนก็มีจะเจอมหาสมุทรมหาสมุทรจ่อลงตรงไหนเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดความรู้นี้ได้ผ่านเข้าสู่มหาสมุทรแล้วนั่นนะอยู่ตรงไหนเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดเมื่อได้ผ่านเข้าไปถึงนิพพานแล้วพระพุทธเจ้ากับนิพพานเป็นอันเดียวกันไอ้เรากับนิพพานก็เป็นอันเดียวกันเรากับมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นอันเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ที่หัวใจทุกคนทุกคนไม่ใกล้ไม่ไกลใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัตินี้เราจะกราบท่านอย่างหมอบราบหมอบราบท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่ท่านสอนไว้แล้วนี่แหละที่ว่าโยธรรมังปฏิติโสมังปฏิตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นไปโดยลำดับตั้งแต่ทานแต่ศีลแต่ภาวนาไปเรื่อยเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงก้าวเข้าภาวนามีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปยิ่งใกล้ชิดติดพันเข้าไปสุดท้ายก็นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมพระพุทธเจ้าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเข้าไปแล้วนะจนกระทั่งถึงนั้นปึ๋งเท่านั้นนะเหอนิพพานอยู่ที่ไหนถามหาอะไรพระพุทธเจ้าคือที่ไหนถามมาแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงจอลงตรงไหนเป็นมหาสมุทรทั้งนั้นนี่จิตของเราแยบองค์ไหนก็คือมหาวิมุตติมหานิพพานคือพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดนัตติเสยโยปาปโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์จุดตรวจแล้วเหมือนกันหมดเสมอกันหมดไม่ต้องไปถามหาที่ไหนให้มันรู้ขึ้นที่ใจนี่เถอะไม่ถามพระพุทธเจ้านี่แหละสดๆร้อนๆทำพระพุทธเจ้าขอให้พากันมาปฏิบัตินะอย่าให้กิเลสมันหลอกมันหลอนอันนั้นคืออันนี้ข้าล้าสมัยถ้าเป็นความดีความดีแล้วเป็นคือเป็นล้าสมัยมีเวลาเวลาไปปักปันเฉดแดนเอาไว้เลยกิเลสศาสนาล่วงฉะนั้นปีเท่านี้ปีมรรคผลนิพพานจะด้อยลงด้อยลงนกผลนิพพานจะไม่มีไม่มีจะไม่มีไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสหลอกคนนะอากาลิโกแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเข้ามาทำลายได้ก็คือการสร้างบาปและการสร้างบุญการสร้างบาปสร้างเวลาไหนเป็นบาปทั้งนั้นการสร้างบุญสร้างเวลาไหนเป็นบุญทั้งนั้นสร้างมรรคผลนิพพานสร้างเวลาไหนเป็นมรรคผลนิพพานทั้งนั้นให้ถือทำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้กิเลสมาหลอกลวงการสถานที่เวลาเวลามันเป็นมืดกับแจ้งเท่านั้นกิเลสกับตัวของเรากับหัวใจของเราไม่มีมืดมีแจ้งปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเอามันออกไม่ได้จะมืดตลอดไปนะถ้าเราเปิดมันออกได้จ้าขึ้นเดี๋ยวนั้นไม่ต้องหาเวลาเวลาที่ไหนล่ะให้พากันจดจำศาสนาจะเลี้ยวแหลมไปดูทุกวันทุกวันจะไม่มีอะไรให้กราบไหว้บูชาบรรดาประชาชนผู้ร่วมมุ่งอัดมุ่งทำจะกราบไหว้บูชาเห็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ความยิ้มแย้มแจ่มใสกลับเป็นแต่ฟืนแต่ไฟเพราะเขาก็ไฟเราก็ไฟเราไฟเราก็วิ่งไปหาน้ำน้ำมันก็เป็นไฟเหมือนกันเลยไม่ทราบจะไปอาศัยใครพระกับโยมก็ไม่เห็นผิดกันอะไรเลยการประพฤติปฏิบัติมันเลวร้ายเหมือนกันไปหมดแล้วจะกราบใครได้ลงคอต้านผู้ปฏิบัตินี่นั่นเองท่านจะอยู่ที่ไหนท่านอยู่คนเดียวก็สงบร่มเย็นเทวุตรเทวดาโลกไม่กล่าวถึงก็ตามท่านเจ้าอยู่ในหัวใจท่านติดต่อกับเทวุตรเทวดาท่านรู้เมื่อไหร่เทวุตรเทวดาเป็นพวกกายทิพย์ตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมามาหาใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละไม่ได้ไปหาส้วมหาฐานอย่างโลกที่เต็มไปด้วยส้วมด้วยฐานเต็มอยู่ในหัวใจเทวุตรเทวดาไม่ไปไม่กล่าว
พวกนี้ไม่กราบมีเท่าไหร่ก็ไม่กราบแล้วยิ่งพวกนี้ยิ่งหนาก็ยิ่งสนุกปฏิเสธว่าเทวุฒิเทวดาอินพรหมไม่มีไปเลยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยท่านผู้ที่ต้อนรับครับสู่กับเทวุฒิเทวดาคือท่านผู้บริสุทธิ์สว่างจ้าไปหมดเทวุฒิเทวดาเข้ามาสนิทติดจมกับท่านตลอดเวลาได้รู้ได้เมื่อไรแต่ท่านไม่พูดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกายที่พวกนี้เรากายหยาบๆสอนกันจนจะเอาไม้ถูกไม้ตีมันก็ไม่ยอมฟังเสียงฟาดจนหลังแตกมันก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะแล้วจะไปสอนมันได้อะไรจะเอาเรื่องเทวุฒิเทวดามาสอนมนุษย์ได้หรือสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเฉพาะที่ควรแก่กันดังพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพุทธกิจ5นะพุทธกิจ5คืออะไรยกบาลีมาก็ได้สายันเฮสมเทสนังตอนบ่าย 3-4 โมงไปแล้วทรงแสดงธรรมแก่เทวพวกมนุษย์มนาทั้งหลายนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมานี่เป็นวาระหนึ่งนี่เดียวพุทธกิจ5นะ1แล้วนี่อันที่2ปาโดเซภิกขุโอวาดังพอค่ำลงไปแล้วประทานพระว่าแก่พระสงฆ์นับแต่ตั้งพระอริยบุคคลสุดยอดลงมาซึ่งเป็นผู้เพลิดเพลินในธรรมทั้งหลายจากพระองค์ที่แสดงออกไปจนกระทั่งถึงปุถุชนของพระที่เป็นกัลยาณชนได้ยินได้ฟังประทานโอวาทนั้นเสร็จแล้วในวาระที่2อัทธรเตเทวปัญหากังพอ6ทุ่มประมาณ6ทุ่มแล้วทรงแสดงธรรมแก่เทวุฒิเทวดาทวยเทพทั้งหลายนั่นน่ะฟังสินะนี่แหละพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมแก่ทวยเทพทั้งหลายก็ไม่มายุ่งกับมนุษย์แม้แต่กับพระท่านก็ไม่มายุ่งท่านเทศสอนเฉพาะพวกเทวุฒิเทวดาอินพรหมนั่นนี่เป็นข้อที่3นี่แหละพุทธกิจคืองานของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะทำแทนได้เลยมีพระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละที่ว่าเทศสอนเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ท้ามาผมมาเรียกว่าทวยเทพทั้งนั้นมาได้ยินได้ฟังการอบรมจากพระเจ้าตลอดเวลาทุกคืนทุกคืนนั่นฟังที่นะเทวดามีหรือไม่มีท่านไม่เกี่ยวข้องกับพวกตาบอดหูหนวกท่านจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่รู้เรื่องกันจะได้รับผลประโยชน์จากกันเท่านั้นนั่นท่านก็สอนพวกเทวดาอินพรหมทั้งหลายนั่นอัตระเตเทวปัญหากังจากนั้นไปแล้วพอให้ว่านี่เสร็จลงไปแล้วว่าปะบาปะเบวิโลกาณังทรงแรงงานดูสัตว์โลกผู้ใดที่จะมีอุปนิสัยปัจจัยอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายนั่นแหละจะมีอุปนิสัยปัจจัยที่จะรอรับมรรคผลนิพพานที่ทรงเมตตาให้ได้พอประมาณตามนิสัยของตัวเองพระองค์ก็แรงงานดูในผู้ใดที่สามารถที่จะบรรลุได้เร็วและบรรลุแล้วก็จะตายเสียอย่างเร็ววันอย่างนี้พระองค์ก็เสด็จทนนั้นเพราะก่อนคนนั้นก่อนนี่แหละเรียกว่าเรื่องญาณดูสัตวโลกไม่ใช่ญาณธรรมญาณญาณอย่างทราบญาณของโลกวิถูรู้แจ้งโลกท่านทำไปอย่างนี้ใครไปเรื่องญาณดูได้พวกเรามันเรื่องญาณหาแต่เสือแต่หมอนนั่นนะไปที่ไหนงุ่มงำงุ่มงำทำอะไรเย็บเสือเป็นอะไรเสือขาดหมอนขาดซาดขาดเนี่ยมันมีแต่อย่างนั้นมันจะไปมองหาอาถรรพ์ธรรมมีอะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกนี้ท่านสอนให้พอเหมาะพอดีกับพวกทวยเทพทั้งหลายอย่างนั้นกับปะบาปะเบวิโลกันดังเรียงญาณดูสัตวโลกซึ่งมีอยู่ทั่วไปนี่ท่านเรียงญาณนี่เป็นข้อที่4ข้อที่5ปัจจุเสปินปาตัญจาตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตให้พ่อค้าประชาชนสัตว์ทั้งหลายได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแม้วัตถุเล็กน้อยได้มาให้ทานเป็นบุญมหาศาลมหาศาลนี่งานของพระเจ้าประจำ5ประการท่านเกี่ยวกับใครล่ะอันใดที่เกี่ยวกับพวกทวยเทพเทวดาทั้งหลายท่านมาเกี่ยวกับมนุษย์พระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้เห็นสิ่งเหล่านี้สนิทสนมกันขนาดไหนเมตตาขนาดไหนท่านก็ไม่ได้มาเกี่ยวกับประชาชนท่านจะสอนเฉพาะพวกเทพที่ควรแก่กันและกันเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะเป็นประเภทเข้ากันไม่ได้นะเป็นขั้นเป็นตอนนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าวางไว้ทุกระยะสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับผลประโยชน์ตั้งแต่มนุษย์มนาก็สอนมนุษย์แน่จากนั้นก็สอนพระภูมิวุ่งต่อมรรคผลนิพพานจากนั้นก็สอนพวกเทวุฒิเทวดาอินพรหมตลอดไปตลอดถึงการเรียนญาณดูสาวโลกแล้วก็ทรงบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่งานของพระเจ้าทำจนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานนี่งานนี้เป็นงานชั้นเอกของศาสดาเพียงพระองค์เดียวก็ดื่นทำงานแทนไม่ได้นะเนี่ยเหล่านี้สดๆร้อนๆทางนั้นที่ทรงแสดงมาเนี่ยอย่างงานพวกเทวุฒิเทวดาอย่างนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วสาวกทั้งหลายผู้มีความเชี่ยวชาญท่านก็ติดต่อกันกับพวกเทพทวยเทพทั้งหลายมารับประโยชน์จากท่านมีน้อยเมื่อไหร่นี่แต่ท่านไม่พูด
ถึงตั้งแต่ไม่พูดมันก็จะหาว่าโอ้ว่าอวดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมนุษย์นี่มันหนาแน่นขนาดนั้นนะมันไม่อยากฟังของดิบของดีพอมาเป็นกติเครื่องใจจะเด้งแต่อะไรชั่วความมาลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้ความรวดเร็วของมันที่คว้าความชั่วทั้งหลายนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นขอให้พี่น้องหลายจดจำมานะวันนี้เทศถึงเรื่องสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกับพี่เล็กถึงขั้นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมทะลุถึงนิพพานไปเอื้อมที่ไหนนั่นจริงหรือไม่จริงนิพพานทะลุนี่แหละธรรมพุทธเจ้าสอนตั้งแต่โลกมานี่จนกระทั่งตั้งแต่พื้นเนี่ยจนกระทั่งถึงนิพพานมีใครสอนได้อย่างพระพุทธเจ้าหามาสินอกจากพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของท่านเท่านั้นทำงานสืบต่อกับพระพุทธเจ้าแทนพระองค์เพื่อเบาพระภาระลงไปเท่านั้นที่จะองค์มีความองอาจสามารถสอนแซงหน้าพระเจ้าไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วเราจะกราบใครเมื่อศาสดาก็เอกขนาดนั้นเรายังจะกราบตั้งแต่ความโลภความโกรธขี้เกียจขี้ข้านความไร้เอาไหนนั่นหรือมันนิ่มดีอะไรมันขนพวกนี้ให้ไปสวรรค์นิพพานเลยมันขนลงเสือลงหมอนดีบดีนนอนอยู่มีแล้วก็ตกบ้านลงไปสรรนะเห็นไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อะไรให้พากันสอบแสวงหาหน้าความดีพระพุทธเจ้ามาสอนจนแทบล้มแทบตายพระองค์ใดมาตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็45พระพรรษาสอนตลอดเวลายังประทานโอวาทคือบันไดทางก้าวเดินเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ก้าวเดินยังจะขี้เกียจขี้ข้านก้าวเดินอยู่หรือยังล้างมือเปิบยังขี้เกียจล้างมือเปิบก็ไปตายเช่นนี้ไม่ต้องกินกันเข้าใจไหมเอาล้างมือเปิบที่จะมากินเอาอาหารใส่ปากมันก็ขี้เกียจเอาไปฆ่าจะเอาไว้พวกนี้พวกขี้เกียจเลยประมาณไม่มีใครจะเลี้ยงดูได้แล้วให้เรามันตั้งใจประพฤติปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็เป็นพยานที่ท่านอาจารย์เหรียญท่านมรณภาพไปนี่ท่านก็ตายเหมือนกันกับเราเห็นไหมล่ะเวลามีชีวิตอยู่ท่านก็แนะนำสั่งสอนประชาชนคนเมืองและอบรมท่านเต็มกำลังขอสมาธิเวลาสังขารร่างกายไม่เอาไหนแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นี่ก็เป็นสักขีพยานเรื่องความตายว่าไม่มีใครเหนือไปได้เลยความตายตายเหมือนกันเวลานี้เรายังไม่ตายให้พากันค้นคว้าความดีงามทั้งหลายถ้าเราไม่เชื่อความดีงามคือบุญคือกุศลแล้วหมดนะมนุษย์เราหมดค่าหมดราคานี่มันก็จะไปเดือดร้อนถึงหมานะเนี่ยมนุษย์หมดค่าหมดราคาแล้วมันก็เป็นสัตว์อะไรก็จะเป็นหมาแล้วก็ไปคว้าหางหมามันจะตัดเอานะหมามันก็สงวนหางมันเหมือนกันมันรักไอ้หางกุดก็สงวนหางกุดของตนไอ้หางยาวสงวนหางยาวจะไปหาแย่งเอาหางหมามาใส่ตัวเองนะว่ามันไม่เป็นซ่ามันเป็นเหมือนสัตว์เป็นเหมือนหมาแล้วไปหางกวนเขาไม่ได้นะหมาเป็นหมาเขาไม่ได้มากวนใครไอ้เราไปเป็นหมาไปกวนหมามันใช่ไม่ได้นะพระอาจารย์มานะให้เป็นนิสัยสันดานอันดีงามของมนุษย์ประจำมนุษย์คือศีลธรรมให้มีศีลธรรมประจำตนเองนั่นแหละเป็นของดีของดีประดับจนให้มีสง่าราศีตายแล้วต้องไปเกิดทุกคนเนี่ยอยู่เนี่ยสัตว์โลกนี้ตายแล้วเกิดทั้งนั้นไม่มีสองไม่มีใครที่จะแสดงได้แม่นยำยิ่งกว่าศาสดาตายแล้วเกิดทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วสูญกิเลสหลอกสัตว์โลกวัฏวนนี้อยู่กับอะไรอยู่กับพวกสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายหมุนไปเวียนมาเนี่ยถ้าว่าสูญอะไรสูญหมดอย่างที่เรานั่งอยู่นี่ก็สูญมันมีอะไรที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยล่ะอะไรก็ศูนย์ต้นไม้ภูเขาก็ศูนย์ดินฟ้าอากาศศูนย์มนุษย์มนาสัตว์ทั้งหลายศูนย์ศูนย์หมดแล้วอยู่กับอะไรก็นี่อยู่กับความไม่ศูนย์นั่นเองจิตวิญญาณยิ่งเป็นของสำคัญมากไม่ศูนย์ไปตกนรกหมกไหม้ตั้งกับตั้งกันก็ไปยอมรับความทุกข์ความทรมานแต่ที่จะให้จิตศูนย์ที่จิตหายไม่มีพอฟื้นขึ้นมาแล้วรู้เนื้อรู้ตัวมาปฏิบัติขึ้นเป็นความดีงามขึ้นมาก็กลายมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมขึ้นไปนี่จิตดวงนี้แหละมันเปลี่ยนตัวขึ้นมาจากความดีที่อบรมพยายามพยุงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานถึงนิพพานแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ศูนย์ไม่มีคำว่าศูนย์เพราะนั้นจึงเรียกได้เต็มเน็ตเต็มหน่วยว่าจิตนี่ไม่มีศูนย์ไม่มีตายศูนย์ไม่มีสิ้นมีศูนย์ไอ้เรื่องที่ว่าตายศูนย์เป็นเรื่องของกิเลสที่หนามากที่สุดของคนมีกิเลสประเภทนั้นพวกที่ว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้จะก่อโกยเอาเรื่องความชั่วทั้งหลายเป็นนายห้างใหญ่นะนายห้างใหญ่หาแต่ไปเมาความชั่วชาติวงในโลกธาตุนี้มาอยู่ในห้างใหญ่ตัวที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์เพราะตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรที่จะมาเสวยอยากทำอะไรก็ทำเสียเวลานี้เปิดทางให้ทำความชั่วทั้งนั้น
ตายแล้วมันไม่สูญนะที่ไปเสวยกรรมพากันจำเอาบรรดาพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายวันนี้ในศิระวันนั้นเวลามาฟังเทศฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลถึงท่านอุทิศถึงท่านแล้วก็มาถึงท่านก็ออกจากเราเราก็เป็นเจ้าของสมบัติเราก็ได้ส่วนอุทิศกุศลนั้นก็ได้เนี่ยไม่เสียทุนศูนย์ดอกที่ตรงไหนแล้วก็มีหนำซ้ำเรายังได้มาฟังเทศฟังธรรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านสอนดัดสอนธรรมและการสอนดัดสอนธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายเวลานี้เราสอนด้วยความแม่นยำพูดให้ชัดเจนแล้วปฏิบัติมาเป็นเวลาจะเป็นจะตายถึงขั้นจะสลบก็วันจะไม่เคยสลบแล้วก็ทำมาเป็นเวลา9ปีนั่นจะขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสไม่ได้มองหน้ามองหลังอะไรเลยนี่แหละตกนรกทั้งเป็นในชีวิตของมนุษย์เราแล้วย่นเข้ามาหาชีวิตของพระก็คือการภาวนาฆ่ากิเลสเป็นชีวิตที่หนักแน่นมากทุกข์มากที่สุดทุกข์ฆ่ากิเลสนี่ทุกข์มากสุดพอกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วสุขมากที่สุดบรมสุขนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ถามพูดให้มันชัดเจนบรมสุขคืออะไรไม่ถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่ถามมหาสมุทรทะเลหลวงคืออะไรนั่นล่ะมหาวิมุตติผ่านคืออันนั้นว่างั้นไม่ต้องถามกันเมื่อถึงเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์นี่คือการบำเพ็ญตนให้ดีนะต้องฝึกต้องฝนคนเรามันเลวร้ายที่สุดเราก็เคยพูดให้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายก็ยังพูดเรียกเนี่ยฟังไว้ล่ะมันเด็กไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายเอายกมาพูดสักทีนึงป้าฝ้ายก็เป็นญาติกันเป็นสักเป็นป้าเป็นลุงนะไอ้เราก็เป็นเด็กมันเดินผ่านไปมาเห็นอ้อยอยู่ในมุมสวนเขานะโอ้ยอ้อยมันสวยงามอยากเป็นกำลังผ่านไปมาที่ทนอย่างไม่ไหว ก็แอบเข้าไปพาพี่ชายเข้าไปขโมยอ้อยเขาก็กั้นรั้วไว้ดีนะมันรอดเข้าไปได้เด็กนะรอดเข้าไปทีแรกก็ขโมยดำๆเข้าไปนะพอไปเห็นอ้อยลำนั้นใหญ่ลำนี้ใหญ่ก็ขึ้นเลยที่นี่คำว่าขโมยเลยไม่มีลำนี้ใหญ่ลำนั้นใหญ่ก็ซัดขึ้นเลยประชาชนพอได้อ้อยคนละลำลากออกมาก็มาเจอป้าฝ้ายนะเรายังชมนิสัยป้าฝ้ายอยู่นะเราไม่ลืมพอดีดึงอ้อยออกมาได้คนละลำออกมาพอเด็กมันรอดออกมาตูกั้นขนาดไหนก็กั้นเด็กมันรอดได้พอรอดออกมาก็มาเจอเจ้าของพอดีเลยแค่พูดโอ้ยพูดหวานจงนะน่าฟังเราไม่ลืมนะพออ้อยออกมาถึงนี่แล้วแกก็มาถึงนั่นพอดีแล้วมายืนอยู่นั่นนะยิ้มยิ้มนะเนี่ยเด็กเหล่านี้ว่างั้นนะสู้ทำไมขโมยอ้อยกูล่ะว่างั้นนะอุ้ยมันแก้เก่งนะเราก็ไม่ลืมนะอีตาบัวเดี๋ยวมันแก้เก่งนะพ่อเขาว่างั้นผมไม่ได้ขโมยนะอับนะป้านะผมขายบ้านผ่านไปผ่านมาผมหิวอ้อยมากวันนี้ทนไม่ไหวผมเลยจะไปตัดอ้อยนี่เรียกจึงจะแบกอ้อยนี่ไปหาป้าไปบอกป้าซะว่าไปเอาอ้อยมานี่แล้วถึงจะไปบ้านถ้าอย่างนั้นป้าก็เอาเสียว่างั้นนะถ้าอย่างนั้นป้าก็โอ๊ยกูไม่เอาแล้วสู้ตัดไปแล้วสู้ก็เอาเสียแกไม่มีหน้าบึ้งนะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมันเกินกว่าที่จะไปซื้อสีเสือสากับเด็กนี่เราไม่ลืมนะมันแก้เก่งอยู่นะมันบอกว่ามันไม่ได้ขโมยตัวความจริงก็คือมันขโมย 100% มันยังแก้ตัวไม่ได้ว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมหิวอ้อยมากผมตัดอ้อยแล้วผมจะแบกไปหาป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะไปบ้านว่างั้นฟังที่ไหนมันเวลาขโมยนี่เวลามันเป็นเด็กมันก็ขโมยได้อย่างนั้นแต่เรายังชมป้าฝ้ายนะไม่มีบึ้งนะยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กเหล่านี้ยืนอยู่นะยิ้มยิ้มนะเด็กเหล่านี้สู้ทำไมขโมยอ้อยหูล่ะว่างั้นนะนี่ท่านนี่ก็ตอบเลยว่าไม่ได้ขโมยนะป้านะฟังที่ไหนมันขโมยนั่นแหละแล้วแกก็ไม่ถือสาทีนี้เวลาไปตายกลัวเด็กเสียไปถึงแล้วก็ไปโม้ละบอกว่าเราไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายพอไปเจอป้าฝ้ายแล้วก็บอกว่าไม่ได้ขโมยไปตัดอ้อยแล้วจึงก็ไปหาป้าฝ้ายแล้วมาความจริงขโมยพอตาได้ทราบแล้วก็ไปถามเขาตอนเช้าเด็กสองตัวนั่นน่ะไอ้บัวก็ไปไอ้ไพนั่นน่ะมันไปขโมยอ้อยสูสูรู้ไหมเขาไม่ขโมยนะว่าเขาไม่ขโมยยังไงเขาบอกว่าเขาหิวมากเขาตัดอ้อยแล้วเขาจะไปให้บ้านเขาก็ถึงจะมาก็ว่าตัวขโมยแล้วมันมาเล่าให้กูฟังแล้วโอ้ยช่างหัวเขาสิถือสีสาภาษาเด็กแต่ไม่ถือสีอันที่ตาไปบ้านคือกลัวเด็กจะเสียเดี๋ยวมันจะเป็นเด็กขโมยต่อไปจึงต้องไปทำอย่างนั้นมาก็มาขู่เราเลยไปหาข้าวหาของเตรียมข้าวเตรียมของมาให้มันเด็กสองตัวนี่ว่า
แล้วมันจะเข้าคุกแล้วเขาจะมาจับมันไปติดคุกติดตารางเพราะมันขโมยอ้อยเขาโหลร้องไห้วิ่งขึ้นมันแล้วไม่ลืมนะวิ่งขึ้นห้องไปขึ้นห้องนั้นแหละเขายิงจะจับได้ง่ายเขาปิดห้องแล้วก็เอาเลยโอ้ยโดดลงจากห้องฟาดลงกลางทุ่งนาเราไม่ลืมนะนี่เช่นดังเรื่องมันภาษีภาษาเป็นอย่างนั้นไอ้เราก็ใหญ่เป็น

0: คำพูดแล้วสาธุแล้วไปรูปไปคำในตามตำรับตำนาตำนาเราก็เรียนมาแล้วเรียนมาเพื่อปฏิบัติหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติที่สืบเรื่องมาจากตำราเราก็ได้ผลเป็นที่พอใจของเราแล้วจึงนำผลเป็นที่พอใจไม่มีสะท้านหวั่นไหวว่าพุทธศาสนานี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆขอให้ท่านหลายปฏิบัติเถิดจะได้เห็นประจักษ์ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่แหละจำบดีนะไม่มีคำว่าคือวาระสวัยว่าสั้นว่ายาวศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นผลประโยชน์ท้าทายผู้ปฏิบัติท้าทายอยู่ตลอดเวลามรรคผลนิพพานขอให้ปฏิบัตินะนี่การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวลาเวลาก็ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยเนี่ยมันจะเข้าสามโมงเลยโอ้แต่วันนี้กำลังสามโมงฮะห้าสิบแปดโอ้วันนี้เทศได้มากนะตั้ง58นาทีเพราะมันมีอ้อยเข้ามาสวนมันก็มากสิอ้อยมาเพิ่มด้วยไปขโมยอ้อยเขามาแฝงเลยมันเลยยาวใน58นาทีพอดี3โมงเป็นเลยนี่เสร็จแล้วเอาถวายก็มาเสร็จแล้วจะได้ให้พรจะอยู่เป็นนานๆถูกพี่น้องชาวศรีจังใหม่ขับไล่มันเสียเกียรติว่ะมาพอใจเอามาเอาวางแล้วว่าแล้วออกเอาว่าแล้วออกไปอย่ามากราบบ้าๆนะมายำราบอยู่นี่ไม่ได้นะตีหลังเอาจะว่าบอกตีหลังเอาจะว่าบอกเอาเอามาวางแล้วว่าแล้วออกใครมากราบบ้าๆตีหลังเอานะจะว่าบอกนะบอกแล้วนั่นเนี่ยก่อนจะตีอ่ะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรไปถึงบ้านจูงแขนก็ไปหาห้องผ้าให้ไปกราบเลยฟังเสียงร้องแว่แว่แว่เหมือนจูงหมาใส่ฝนถ้ามานี่มากราบวับๆไปเราเห็นมาอวดมาได้ถ้าตีหลังเลยเคยได้ยินไหมคำพูดอย่างนี้พูดได้ทุกแบบ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่พระอาจารย์สาวว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่ผาดโผนมากนั้นถูกต้องทุกอย่างเพราะจิตของท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าออกของจิตท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรับรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆและจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกลับพุ่งตัวเลยไปใต้พื้นพิภพคนดูนรกหลุมต่างๆและปรงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันกำลังเสวยวิบากทุกข์ของตนจนลืมเวลาเวลาพอรีบฉุดให้ย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศเดินจงกรมไปมาเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงต้องใช้สติบังคับอย่างหนักและเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทำงานตามคำสั่งกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้ก็นับว่ารำคาญและเป็นทุกข์เอาการอยู่แต่เมื่อเวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่าคล่องแคล่วว่องไวและได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้กลับกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนได้อย่างน่าอัศจรรย์และไม่มีประมาณขอบเขตท่านได้ทุดงโดดเดี่ยวไปทางประเทศพม่าแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปหลวงพระบางเลาะเลียบไปตามฝั่งโขงในบางค่ำคืนขณะเดินจงกรมจะมีเสือโคร่งขนาดใหญ่มาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆแต่มันก็ไม่ได้แสดงท่าทางอะไรให้เป็นที่น่ากลัวนักนอกจากคำรามร้องไปตามภาษาของมันท่านเคยไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกหลวงพระบางที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอเขาเลื่อมใสศรัทธาท่านมากคอยจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันกลางคืนท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานจนจิตมีกำลังต้านทานอารมณ์ภายในและอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้วก็ได้เที่ยวจาริกลงไปภาคกลางและได้มาจำพรรษาที่วัดปทุมวันจังหวัดพระนคร

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขับร้องโดยคุณเลนผมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: พระวันนี้ไม่เคยฉันยังหันครบกันเลยแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาไม่เคยฉันยังหันครบองค์ที่มีพระอยู่ในวัดนี้ขาดอยู่ตลอดคือท่านไม่ฉันไม่ฉันประจำเรื่อยมาแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วสับเปลี่ยนกันไปโดยไม่มีเจตนาไม่มีตั้งหน้าตั้งตานัดหมายนะครับเป็นตามอัธยาศัยแต่ก็ขาดอย่างนั้นตลอดมาการไม่ฉันอาหารนี่มันช่วยทางด้านสติได้ดีสติตั้งได้ดียิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่นี่สติกับจิตนี่ติดแนบไปเลยนี่พอมาฉันเข้ามาเข้าว่ามันช่างมีลักษณะเผลอเป็นระยะหรือว่าเผลอเป็นมักเป็นตอนเป็นขณะเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะอดอยู่เรื่อยสื่อสติสื่อเรื่องความเพียรติดต่อกันไปสตินี่ไม่ว่าขั้นใดของธรรมเป็นพื้นฐานตลอดถึงมหาสติมหาปัญญาสติเป็นความจำเป็นตลอดเลยเรียกว่าสติเป็นพื้นฐานเลยปัญญานี้ออกเป็นระยะเวลาจะออกใช้ปัญญาเช่นอย่างพิจารณาทางด้านวิปัสสนาปัญญาออกเป็นระยะก็ออกแต่เรื่องสตินี้ติดตลอดเลยนี่พอถึงขั้นสติปัญญากลมกลืนกันไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอันเหมือนว่าอันเดียวกันเชือกฟันติดกันไปเลยเป็นเส้นเดียวสติกับปัญญาเป็นเองไปเองท่านก่อประกอบความเพียรกิเลสนี่เหนียวแน่นมากนะไม่มีใครทราบกิเลสทั่วโลกนี่ไม่มีใครทราบมีพระพุทธเจ้าทรงทราบตั้งเป็นพุทธศาสนาสอนโลกขึ้นมาให้รู้ว่ากิเลสและธรรมกิเลสเป็นข้าศึกของใจธรรมเป็นคุณของใจพระองค์สอนลงที่จิตเลยเจ้าจิตเป็นมหาเหตุโลกกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้คิดอ่านไตรตรองยุ่งเหยิงวุ่นวายกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้ซึ่งเป็นนักคิดนักวุ่นไปหมดพอจิตดวงนี้ได้รับการอบรมทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกลั่นกรองด้วยสติปัญญาเข้ามาเลยๆๆเข้ามาอยู่จุดนี้หมดอยู่ที่ใจมีพอใจเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายสงสัยแล้วตัดขาดสะบั้นไปเลยสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสมุดทั้งมวลขาดจากจิตโดยสิ้นเชิงจิตนั่นเป็นมีมุดนั่นมีมุดคือพ้นแล้วจากสมุดทั้งหลายนี่พ่อคุณค่าอย่างการบำเพ็ญธรรมตามหลักพุทธศาสนาเรื่องสติจึงสำคัญพากันตั้งใจปฏิบัติพระเราพื้นฐานแห่งความเพียรคือสตินี้จะเป็นความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลามีกิจการงานต่างๆสติก็กลายเป็นสัมปชัญญะไปรู้รอบไม่ค่อยผิดพลาดแหละพออยู่จากนั้นก็เข้าจุดสติตั้งอยู่ในจุดมีการประกอบความภาคเพียรผมยิ่งจวนตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเน้นหนักทางความเพียรให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยึดได้เกาะเป็นที่ตายใจเพราะการสอนนี้ไม่มีสงสัยอะไรเลยสอนด้วยความแน่ใจแน่ใจทุกอย่างผู้ปฏิบัติจึงจะควรแน่ใจแล้วยึดนี้เป็นหลักแห่งความเพียรของตนต่อไปผลจะเป็นของผู้ตั้งใจนั่นแหละมันได้พูดอาจพูดทำฟังเสียงอาจเสียงทำชื่นตาชื่นใจสักหน่อยนะวันไหนมีแต่เรื่องโสกโปกเข้ามายุ่งให้เราพูดตลอดเห็นเราลำคาญจริงๆนะไอ้เรื่องมูดเรื่องพูดเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่เรื่องโสกโปกเข้ามาแล้วฟังแล้วล้างหูทั้งวันมันก็ไม่สะอาดนะแล้วพอจะเริ่มพี่ชายออกบ้างนะเอามาอีกแล้วไอ้มูดพูดนั่นนะโปเข้ามาหูโปเข้ามาเนี่ยตาทางด้านละเลยพูดตั้งแต่เรื่องเหล่านี้เราลำคาญจริงแล้วพูดจริงๆก็จิตนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มองดูมันเหมือนหมูดเหมือนคูดนี่ เรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่เรื่องมูดคู่ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งเหม็นคุ้งไปหมดเลยทีนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางกองมูดกองคู่ก็มาต้องได้ชำระสาสางอยู่โดยดีนี่แหละที่ลำคาญลำบากแต่ก็ทนเอาอยู่ถ้าลำพังแล้วไม่ยุ่งนะจะยุ่งอะไรกองมูดกองคู่ก็รู้กันอยู่คู่มันทัดๆอย่างนี้แหละทำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็คิดดูที่ว่าที่ไปอัศจรรย์ตัวเองอยู่ในภูเขาทำไมจิตของเราถึงได้สว่างสวยถึงอัศจรรย์นอนนั่งหนาขนาดนี้เนาะนั่นนี่นะในวงสมมุตินั่นเนี่ยจิตที่ว่ามันสูงเต็มที่มันจะเข้าได้คอเข็มแล้วนี่มันอยู่ปากข้อถ้าเป็นงัวก็อยู่ปากข้อมันก็ไปอัศจรรย์อยู่นั่นเนี่ยพออันนี้ขาดชาวบ้านลงไปผึ่งแล้วนี่ขึ้นมาข้าวหลังนี่เป็นกองเหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมนี่แหละวงสมมุติทั้งหมดมันเป็นเหมือนกองที่ควายนี่เหมือนอันนี้เองต่างกันยังไงบ้างถึงมาตำหนิอันนี้ได้ลงคอทั้งที่แต่ก่อนว่าอัศจรรย์เข้าใจไหมล่ะนี่ไอ้โลกสกปรกเราพูดจริงๆนะใครจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่มันจ้าอยู่งั้นจะให้ว่าไงทำพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้มีหรือโลกมูดโลกขูดมันยังอยู่กันได้เอามาทำละสาสามูดขูดด้วยน้ำที่สะอาดคือทำถ้าไม่จะชำระไม่ได้ถ้ามาจะเป็นหนอนอยู่ในจมอยู่ในหมูดในขูดนั่นโดยสายเดียวเท่านั้นท่านสอนกันดึงในลำคาญนะเรานะฟังเสียงเรื่องอะไรอะไรนี่ไม่มีเรื่องดีเบื้องดีมีแต่เรื่องหมูดเรื่องขูดของกิเลสเหยียบหัวคนถ้านองตนสำคัญตนเฉยว่าเรียนสูงเรียนชั้นนั้นชั้นนี้เรียนชั้นไหนก็นักโทษในเรือนจำชั้นไหนก็คือนักโทษในเรือนจำนะครับจะวิเศษวิโสอะไรที่ไหนนักโทษในเรือนจำไอ้ความรู้ในวัฏจักรก็เหมือนนักโทษในเรือนจำหรือเหมือนส้วมเหมือนฐานนั่นเนี่ยธรรมะที่เหนือนั่นส่องลงมามันเห็นหมดพระพุทธเจ้าถึงได้ท่อพระทัยเลยที่เป็นยังไงที่จะสอนโลกมันเป็นยังไงไม่น่าท่อพระทัยจะท่อหรือพระองค์ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามากี่สงไขยพอสำเร็จขึ้นมาแล้วนึกว่าจะสอนโลกได้ตามความมุ่งหมายที่ทรงทิศคาดไว้แล้วนะแต่พอมาถึงตัวจริงกับความคาดมันเข้ากันไม่ได้เลยทรงท่อพระทัยนั่นนี่เราพูดจริงๆตัวเท่าหนูมันก็เป็นจะให้ว่าไงรอให้มันเป็นเข้าไปดูที่หัวใจดวงใดก็ตามเถอะนะไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุเลยว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามก็อันเดียวกันถามกันหาอะไรแน่ก็เท่านั้นเองหนูมันได้จ้าหรือยังโหไม่จะไปถามใครล่ะนั่นเท่านั้นพอนี่เกิดมาวันไหนต้องพูดแต่เรื่องสกปรกคุกเข้ากันอยู่กับเรื่องสกปรกคนนั่นก็ว่าตัวดีคนนี้ก็ว่าตัวเก่งมีแต่เก่งเรื่องม้ากัดกันนั่นแหละเก่งอยู่ในกองส้วมกองฐานเก่งอยู่ในเรือนจำมันไม่ได้เก่งนอกเรือนจำนะความรู้ของโลกแสดงมาแง่ไหนฟังไม่ได้ใครก็อวดดีอวดดีแล้วว่าตัวดีตัวดีแล้วมากัดกันเหมือนหมามันดีอะไรมันถึงมากัดกันถ้าดีก็เลือกแฟนหน่อยสิอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์ยอมรับกันโดยอัดโดยทำใครเป็นผู้มีความสามารถหน้าที่ทางใดทางใดยกให้ทางนั้นทันไปทำเพื่อพยุงชาติศาสนาของตนให้เจริญรุ่งเรืองมันถึงถูกต้องอันนี้ดึงกันไว้ไม่นั่นไม่มีใครดีกว่าเราทั้งดีแล้วตัวมู่ตัวคู่คือว่าตัวดีอย่างนั้นเพราะงั้นมันถึงชิงดีชิงเด่นแต่ถีบยันกันอยู่อย่างนั้นมองดูแล้วเหมือนหมากัดกันเราพูดจริงๆนะออกมาแง่ใดมุมใดนี่เหมือนกันแล้วก็ดูมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะยิ่งชาวพุทธเหล่านี้นะแหมเลอะเทอะจริงๆทางประชาชนญาติโยมก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็น่าจะมีเหตุมีผลมีหลักกฎเกณฑ์ปฏิบัติฟังเสียงกันเพื่อดำเนินงานที่จะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของตนให้เจริญเรืองให้เมืองอื่นๆเขาได้ชมเฉยบ้างสิอันนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่หมากัดกันมองไปทางประชาชนก็หมากัดกันเป็นประชาชนหมาประชาชนกัดกันมองมาทางผ้ากับหมาผ้ากัดกันเลยมีตั้งแต่หมาเต็มบ้านเต็มมาเขาก็พระเราก็พระสุดท้าย เขากับเราก็เป็นหมาเหมือนกันกัดกันแหลกไปเลยมันดูไม่ได้นะเวลานี้นี่ไม่ฟังเสียงธรรมสักอย่างเดียวปีนเดียวกับธรรมอวดดีกว่าธรรมเหลวแหลกแบกแนวเวลานี้ชาติไทยของเราเลอะเทอะมากนะชิงมูดชิงพูดกันนั่นเองจะเป็นอะไรทั้งศาสนาก็มาหาพระก็เอาผ้าเหลืองคลุมหัวไว้หัวร้อนร้อนแล้วการปฏิบัติออกเป็นแบบมูดแบบพูดจะทั้งหมดตกลงวัดนั่นก็เลยเป็นส้วมเป็นฐานพระที่อยู่ในวัดก็เลยกลายเป็นมูดเป็นคู่อยู่ในส้วมในฐานไปทั้งหมดมันน่ากราบไหว้บูชาไหมล่ะที่ปฏิบัติตนอย่างนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าก็เรียนมาด้วยกันเห็นอยู่ด้วยกันปฏิบัติตามนั้นก็สงบร่มเย็นดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินกันมามีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสรณังคัจฉามิของโลกทั่วไปแต่เราเนี่ยมันใครจะเป็นสรณังคัจฉามิใครไปกราบได้ลงคอมีแต่มูดแต่พูดเต็มตัวเต็มตนทั้งพระทั้งคารวะดูกันไม่ออกนะดูออกตั้งแต่พวกมูดพวกพูดวางนั้นดูออกเอาทำจับเข้าไปสิทำเป็นธรรมชาติที่เลิศเลออยู่แล้วมันน่าดูไหมล่ะเหมือนอวัยวะของเรานี่มีตั้งแต่โรคแต่ภัยไข้เจ็บเต็มเนื้อเต็มตัวมันดีที่ไหนอันนี้ดูไปที่ไหนมีแต่เสี้ยนแต่น้ำแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยมันดีที่ไหนพิจารณาสิเราเอาธรรมมาพูดอย่างนี้แหละเราก็อยู่ในโลกเหมือนโลกทั่วไปแต่ธรรมมันเป็นธรรมเหนือโลกสิเอามาสอนพวกสกปรกให้พากันเข้าอกเข้าใจตั้งใจปฏิบัตินะมันดูไม่ได้นะศาสนาก็เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยไม่มีการทะเลาะกันไม่มีเรื่องหลักธรรมวินัยไม่มีคำว่าทิฏฐิมานะยอมรับกันทันทีทันทีอยู่กันเป็นสุขนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันเลอะเทอะไปหมดทางประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งหมาประชาชนทางพระกับหมาของพระกัดกันนอกจากนั้นกัดระบาดไปหาประชาชนกลายเป็นพระเป็นหมาบ้าไปกัดไปหมดเลยและต่างคนต่างบ้าประชาชนก็บ้าพระก็บ้าต่างคนต่างกัดกันแหลกนี่จะว่าไงล่ะนี่นาสิเอาละวันนี้เท่านั้นล่ะว่าจะไปพูดอะไรสกปรกมันก็ฟัดออกไปจนได้นั่นแหละ
2: กราบเรียนครับปัญหาธรรมะเว็บไซต์ของหลวงตา
1: ว่ามาก
2: ราบเรียนว่ากราบเรียนเป็นข้อๆนะครับข้อที่1ลูกได้ปฏิบัติโดยวิธีจับเวทนาไล่ความรู้สึกไปตามร่างกายและลูกได้เห็นสภาวะของร่างกายไปตามความเป็นจริงโดยไม่ได้คิดปรุงแต่งแต่เกิดขึ้นเองจากเห็นเป็นกระดูกแตกออกเห็นภายในกระดูกจนกระทั่งปิวสลายไปเห็นเป็นอนุภาคเล็กๆคล้ายฟองอากาศแตกดับตลอดเวลาจนเห็นความว่างทั้งหมดตลอดกายจนสุดท้ายบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงความรู้สึกของเราเท่านั้นที่นึกคิดให้เป็นรูปร่างตัวตนขึ้นมาทุกอย่างไม่ใช่เกิดคราวเดียวกันแต่เกิดทีละขั้นคนละวันเหมือนค่อยพัฒนาไปตามลำดับและพอถึงสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีก
1: ฮะสุดท้าย
2: พอขั้นสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีกต่อมาข้อ2เลยครับขณะนั่งภาวนาลูกจะน้ำตาไหลพากตลอดเวลาพิจารณาที่ใจใจก็สงบไม่ได้ทุกข์หรืออะไรทั้งสิ้นไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นมากตลอดเวลาที่การปฏิบัติเกิดการรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆนั้นต่อข้อ3ครับในช่วงนั่งอธิษฐานจิตที่เกิดทุกขเวทนามากๆพิจารณาตำแหน่งที่เจ็บปวดนานๆโดยไม่ยอมแพ้ที่จะลุกขึ้นจากการภาวนาเกิดเป็นนิมิตเห็นพระพุทธเจ้า2ครั้งตามด้วยคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมต่อข้อ4ครับปัจจุบันขณะนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกว่าจิตสงบร่างกายจะเกิดการสั่นโยกคลอนมากบางครั้งหัวสั่นจนหน้าจะคอแทบหักเป็นทั้งหลับตาและลืมตาขณะที่จิตสงบอยู่เกิดความคิดว่า แท้จริงกายกับใจมันคนละส่วนกันกายก็ไปตามกายจิตเราก็สงบอยู่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามกายและครั้งสุดท้ายเกิดความรู้สึกว่าใจเป็นใหญ่กว่ากายเพราะลองพิจารณาใจบอกให้กายสงบไม่สั่นก็ไม่สั่นแต่ถ้าไม่บังคับจะสั่นใจเท่านั้นที่เป็นใหญ่และคงอยู่ไม่เสื่อมหรือตายไปเหมือนกายข้อต่อไปขณะที่นั่งสมาธิเจ็บปวดมากๆจะระลึกไว้ได้ว่าทำกรรมอะไรไว้และขออโหสิกรรมอาการจะหายไปแต่ครั้งหนึ่งกับเห็นว่าขณะที่ช่วยคนไข้ใกล้ตายไม่เคยคิดว่าเป็นกรรมเพราะเจตนาต้องการช่วยเขาแต่กลับเป็นกรรมที่ขออโหสิไม่หายจิตจึงคิดว่ากรรมที่ทำกับคนแล้วเขาอาฆาตจะขออโหสิกรรมยากมากต้องน้อมเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้อโหสิถึงหายเกิดความรู้ว่ากรรมจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นกรรมจึงต้องระมัดระวังอย่างมากในทุกการกระทำต่อไปครับบางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากควรทำอย่างไรเจ้าคะ
1: คือจะว่าไง
2: บางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากๆควรทำอย่างไรเจ้าคะพิจารณาในจิตไม่กลัวแต่กลัวที่มากระทบกายภายนอกเจ้าค่ะกลัวเสียสติเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าทั้งหมดที่ลูกเล่าถวายหลวงตามีคำแนะนำอย่างไรแก่ลูกที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจริงหรือว่าจิตลูกปรุงแต่งขึ้นเวลาเกิดนิมิตลูกคิดไปเองหรือมีสิ่งใดบอกกับลูกแน่คะลูกไม่แน่ใจขออนุญาตหลวงตาช่วยกรุณาชี้แนะสิ่งที่เหมาะสมกับอัตภาพของลูกด้วยเจ้าค่ะเพราะลูกก็ลำดับไม่ถูกว่าควรจะถามอะไรบ้างแต่ลูกจะเชื่อมั่นและยึดถือในคำแนะนำสั่งสอนของหลวงตาตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
1: ที่พูดมาให้ฟังนั้นถูกต้องมาโดยลำดับตั้งแต่การพิจารณาทุกขเวทนาอะไรๆเป็นระยะมาก็ถูกมาต้องมาโดยลำดับถ้าอยู่ในวงนี้แหละพิจารณาอย่างนี้ก็ถูกแล้ว
2: ครับครับ
1: แต่อาการเป็นสุดท้ายนี่เราไม่วิสัยอะไรละ
2: ครับ
1: เราจะส่วนใหญ่มาถึงส่วนสุดท้ายก็ถูกต้องมาเป็นลำดับให้พิจารณาให้ชำนิชำนาญนะอย่าไปคาดไปหมายให้ถือปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรมพิจารณาอยู่เป็นปัจจุบันส่วนที่เกิดไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าถือว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ต้องถือเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์พิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั้นจะเกิดสิ่งแปลกๆต่างๆขึ้นมาจากงานทั้งตนที่ทำไว้แหละ
2: ครับ
1: ครับแล้วเอาเพียงตรงนั้นถูกต้องแล้ว
2: คือเขากลับเรียนถามตอนสุดท้ายว่าลูกชอบที่จะทำบุญทีละมากๆอยากจะทำบุญตลอดมีหลายคนเตือนว่าลูกทำผิดควรเก็บออมบ้างเพื่ออนาคตหรือเวลาเจ็บป่วยแต่ลูกชอบคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อมีโอกาสก็รีบทำให้เต็มกำลังของเราไม่คิดถึงวันข้างหน้าเวลาเห็นคนตายจะคิดว่าเขาเหล่านั้นต้องคิดจะทำนู่นทำนี่และเก็บเงินไว้แน่แล้วเห็นไหมเขาก็ตายเป็นอย่างนี้ตลอดทำให้ลูกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยไม่มีเงินเก็บขณะนี้ลูกอายุ38ปีอาชีพรับราชการเจ้าค่ะลูกคิดผิดหรือถูกกันแน่เจ้าค่ะควรทำอย่างไรคะ
1: เราก็คิดถูกของเราทำถูกของเราเขาก็คิดถูกของเขาทำถูกของเขาตามภาพภูมิของเขาของเรา
2: คร
1: ับ เข้าใจไหม
2: ครับ
1: เอาละเหมาะแล้ว
2: ลูกขออธิษฐานว่าขอให้ลูกหูแจ้งตาสว่างในทางธรรมได้พบพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้มีคนบอกว่าลูกอธิษฐานแรงไปไม่เหมาะสมมันยากมากที่เราจะนิพพานเชียวหรือ ป็นคารวาสผู้หญิงแล้วถ้าลูกจะช่วยลื้อขนจัดโลกลูกก็ต้องตายเกิดอีกจะนิพพานไม่ได้ขอหลวงตาช่วยชี้แนะลูกด้วยเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยจะแนะอะไรเลยอะไรอะไรก็มาถามอะไรอะไรก็มาถามโอ้ยเขาว่าอะไรเลยอย่างนี้เราขี้เกียจตอบนะ
2: ครับต่อคนที่2ครับ
1: ว่า
2: คนที่2ตอนที่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธดูลมหายใจเข้าออกจนรู้สึกมีสมาธิดิ่งเกิดสภาวะในแต่ละครั้งที่นั่งสมาธิไม่เหมือนกันเช่นเสียงลมพายุที่ดังมากๆในหูบางครั้งเกิดความรู้สึกเหมือนร้อนตามท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนคนแก่แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเองไม่สงบก็บอกตัวเองว่านอนดีกว่าแต่พอล้มตัวนอนกำหนดพุทโธไม่กี่อึดใจรู้สึกเหมือนมีลมพายุในหูร่างกายท่อนขาเหมือนลอยจากที่นอนแต่หนูก็ลืมตามองดูขาตัวเองซึ่งมันก็ยังอยู่บนที่นอนเจ้าค่ะมันเบามากเหมือนตัวเองจะลอยได้ซึ่งหนูกลัวมากขอกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะถ้าเกิดการแบบนี้ควรให้หลักธรรมข้อไหนพิจารณาอย่างเช่นสภาวะที่รู้สึกร้อนที่ท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวตอนนั้นหนูพิจารณาดูร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เคยมีใครตายเพราะการนั่งสมาธิอยากขอตายถ้าปฏิบัติธรรมจนออกจากสมาธิรู้สึกว่าตัวเองเกิดปิติมากเจ้าค่ะสดชื่นยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนหนูปฏิบัติแบบนี้ถูกทางหรือยังเจ้าคะ
1: ถูกแล้วมากคือตามเดิมให้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเอาใจเยอะ
2: ครับ
1: มันจะพบจะอย่างแง่ต่างๆจะมาถามพวกแง่ขมูลที่เจียตอบมันอยู่ในวงปฏิบัติที่จะรู้จะเห็นจะเป็นจนได้นั่นแหละเข้าใจเหรอ
2: ครับ
1: มันดำเนินไปนั้นก็ไม่มีอะไรย่อแย้มต่อความผิดพลาดเป็นอันตรายก็ไม่เห็นมีผมไม่เห็นนั่นแหละมีอะไรอีกอ่ะ
2: ข่าวเศร้าครับ
1: ฮะ
2: มีข่าวเศร้าครับจอร์ดบูธตายแล้วครับ
1: ฮะ
2: จอร์ดบูธตายแล้วครับ
1: เป็นไง
2: จอร์ดบูธจอร์ดบูธที่สวนแสงธรรมไอ้สุนัขสีขาวๆที่หลวงตาเคยเมตตาครับ
1: ตัวไหน
2: ตัวสีขาวครับ
1: โอ้ขาว
2: นะชื่อตาจอร์ดบูธ
1: โอ้มันตายแล้ว
2: ตายเมื่อค่ำวันเสาร์ครับ
1: ตัวมันแตกกระเพื่อมใช
2: ่ไหมตัวสีขาวมันหงอยไม่กินข้าวมา 2-3 วันก็พาไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคตับมันก็แย่มากแล้วก็ตายเมื่อค่ำวันเสาร์เอาไปฝังไว้ใกล้ๆขุดหลวงตาที่สวนแสงธรรมแล้วครับ
1: ฟังไงฟังเถอะหมายว่าข้างๆกุฏิเรามีจะป่าช้าหมาทั้งนั้นเป็นไอ้กายเอามาฟังเรียบร้อยนั่นแหละก็มีช่างงานเนี่ยก็มีช่างงานใช่ไหม
2: ครับผม
1: เอาช่างงานนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: วันนี้เนี่ยสำหรับจากทานผู้ที่ยังไม่รับก็รับไปได้กองละหนึ่งชนิดรวมแล้วเป็นคนครอบครัวละหนึ่งชุดหนังสืออยู่ข้างล่างก็มีที่กองไว้ทางด้านครัวผู้ที่ยังไม่เคยได้รับก็ไปรับที่นั่นก็ได้ที่นี่ก็ได้เหมือนกันเอาไปอ่านที่นี้พิจารณาธรรมะเป็นน้ำดับไฟมีแต่ไฟแสดงเปลวตลอดเวลามันมีน้ำดับไฟแล้วเผาไหม้ได้หมดไม่มีแต่กิเลสมันเผาหัวใจคนเผาอยู่ทุกหัวใจเผาอยู่ทุกหัวใจด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาไฟสามกองนี้สำคัญมากเผาได้หมดทุกดวงใจแม้แต่สัตว์กิเลสฉานก็กัดกันเพราะไฟอันนี้เผาหาทางออกด้วยการกัดกันก็เผาเพิ่มเข้าไปอีกที่เขากัดกันเขาหาทางออกแล้วเพิ่มเข้าไปอีกไฟอันนี้มีอยู่กับดวงใจของทุกดวง พราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนทั่วหน้ากันถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไฟอย่างไรก็ร้อนเหมือนกันหมดใครจะอยู่ที่ไหนใต้น้ำบนบกบนฟ้าอากาศก็ไม่พ้นอันนี้จะบีบอยู่บนหัวใจของคนคนนั้นสัตว์รายนั้นๆ เพราะอันนี้เป็นไฟจึงต้องมีน้ำดับไปคือธรรมะอย่างอื่นดับไม่ลงดับไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะดับไฟสามกองสี่กองใหญ่ๆนี้ให้สงบอย่างน้อยพออยู่ได้พอมีที่ปรุงที่วางถ้าต่างคนต่างเสริมฟืนเสริมไฟนี้แล้วหาที่หลบที่ซ่อนไม่ได้เดือดร้อนไปหมดไม่ว่าอยู่ในป่าในบ้านแม้อยู่ในวัดก็ร้อนเพราะตัวของเราใจของเราเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยการค้นขวายของตัวเองนั่นแหละเอามาเผาตัวเองถ้ามีน้ำดับไฟคือธรรมก็สงบร่มเย็นละมันไม่ได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงพอมีที่ปลดที่เปลื้องพอสงบร่มเย็นได้คนเราถ้าไม่มีเครื่องดับคือทำซึ่งเป็นน้ำดับไฟบังคับกันไว้บ้างแล้วอย่างไรก็ร้อนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะธรรมชาติที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่หัวใจเราธรรมชาตินี้เป็นนามธรรมจึงอาศัยใจได้สนิทจิตเป็นนามธรรมมีแต่ความรู้ล้วนๆไม่เป็นวัตถุเป็นธรรมชาติที่รู้ใจแท้นั้นรู้สิ่งเหล่านี้แทรกอยู่กับใจเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กถ้ากัดเหล็กนั่นแหละไม่กัดที่ไหนสนิมเกิดขึ้นมากน้อยก็เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สิให้ก่อนจนกระทั่งเสียไปได้นี่กิเลสมันเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละซึ่งเทียบกันกับสนิมเกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าสนิมใจสนิมของใจก็ถูกมันเกิดที่ใจมันแล้วมันกัดจิตกัดใจให้เกิดความเจ็บปวดแสบร้อนทุกเรื่องนั่นเรื่องนี้มีแต่สนิมกัดใจนี่คือกิเลสพากันเข้าใจเอาไว้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นน้ำดับไฟคือไม่ให้ไม่ทำตามความอยากของมันที่หาประมาณไม่ได้เราต้องเอาธรรมคือความพอประมาณหรือทำมีประมาณเข้าไปจับไปเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีถ้ารถก็วิ่งอย่างพอดีและปลอดภัยไม่ผาดโผนจนเกินไปถึงกับตกน้ำลงคลองให้เสียทั้งรถทั้งคนนี่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานนี้จะไม่มีวันพอเท่ากับเชื้อไฟเสริมไฟจะลุกจะแสดงเปลวขึ้นได้ด้วยไม่มีคำว่าระงับดับลงเพราะการเสริมมันความคล้อยตามมันและพอใจทำตาม ความโลภความโกรธราคะตัณหานี้เท่ากับเราใส่ฟืนหรือเชื้อไฟเข้าสู่ไฟนั่นแหละจะมีจะแสดงเปลวออกมาฐานของมันก็คือใจฐานของที่เกิดขึ้นแห่งไฟทั้งหลายเหล่านี้ก็คือใจเชื้อของใจก็คืออารมณ์ความรักความชังความเกลียดความโกรธความอยากความทะเยอทะยานเหล่านี้เป็นเชื้อไฟทั้งนั้นทำให้จิตใจกำเริบอยู่ตลอดเวลาเพราะถูกเชื้อไฟนี้ใส่เข้าไปอยู่เรื่อยๆใจจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ถอยเชื้อระงับเชื้อให้ถอยเชื้อไฟแล้วไฟก็ไม่แสดงเปลวคือถอยสิ่งที่ยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจถอนระงับดับสนิมของใจที่มันเกิดให้ใจได้รับความสงบเย็นทำแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งไม่ดีห้ามเจ้าของห้ามสิ่งที่มันรุนแรงเรารับเราละมันยังไม่ได้เช่นราเช่น ราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมากฝังลึกมากเราละมันไม่ได้แต่ต้องให้มีน้ำดับไฟมีเครื่องกำกับกันให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพอเหมาะพอดีที่เรียกว่าเป็นพลเมืองดีชาวพุทธเราเป็นผู้รู้จักประมาณให้เฉพาะจำเป็นเท่านั้นไม่ให้เลยความจำเป็นนี้ไปแบบกินไม่อิ่มไม่พอวิ่งเต้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามีหนึ่งแล้วไม่พอใจมีสองมีสามมีสี่มีห้าผัวห้าเมียไม่พอใจเอาจนกระทั่งให้แหลกไปตามๆกันนั่นก็ยังไม่ถึงใจอีกเพราะที่ไม่เคยทำใครให้ถึงใจมีตั้งแต่ทำให้หิวให้โหยให้ดิ้นรนโกนกวายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงมีน้ำดับไฟเอาไว้เป็นเครื่องกำกับกันนี่อยู่ในความพอดีถึงจะมีก็ไม่รุนแรงไม่แสดงอาการให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดถ้ามีน้ำดับไฟคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษา ท่านจึงพูดเน้นหนักมากในเรื่องกามเมสุมิจฉาจารเพราะเป็นสิ่งที่รุนแรงมากสำหรับโลกโลกมีความรักความสงวนโลกมีความพอใจใฝ่กับสิ่งนี้มากมายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารมามากน้อยเพียงไรหามาเพื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นหลักใหญ่อันสำคัญเป็นเครื่องดึงดูดด้วยเป็นเครื่องผลักดันด้วยให้เราต้องดิ้นต้องดีดหาสิ่งทั้งหลายมาปนเปื้อนเขาพ้นปืนเท่าไรก็ยิ่งมีกำลังยิ่งดีดยิ่งดิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงมีธรรมให้บังคับ ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีเอาทนไม่ได้เหรอพูดให้ฟังให้ดีนะธรรมชาตินี้มีไหมธรรมชาติที่กำลังเทศอยู่เวลานี้มีไหมในหัวใจเราถ้าพูดธรรมชาตินี้ไม่ได้หัวใจเราก็ไม่ควรให้มีธรรมชาตินี้เพราะเป็นสิ่งที่เลวร้ายได้รับความทุกข์เพราะมันหนาคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ผู้ใดเป็นทุกข์เลยนี่เช่นเราอดไม่ได้เราสู้มันไม่ได้เราก็ผ่อนให้มันเสียเพียงว่ามีผัวมีเมียนั่นหญิงชายเป็นของคู่กันแต่ให้เป็นของคู่กันด้วยความเป็นธรรมให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่าดิ้นรนนอกจากนี้ไปถ้าไม่ต้องการไฟเผาหัวอีกนั่นนี่เรียกว่าน้ำดับไฟให้พากันจำเอาไว้ถ้าไม่เคลื่อนจากนี้แล้วโลกก็มีความร่มเย็นมีมากมีน้อยร่มเย็นรู้เขารู้เรารู้ของเขาของเรารู้ความพอเหมาะพอดีนี่คือธรรมเป็นเครื่องกำกับให้พากันจำเอาไว้นี่คือความดีอันหนึ่งที่จะรักษาไฟอันนี้ไม่ให้มันกำเริบสืบสานเผาบ้านเผาเมืองไปไม่มีขอบเขตและไฟเนี่ยไหม้ไปได้หมดถ้าลงได้เสริมเพราะงั้นจึงต้องบังคับในขั้นนี้เราไม่สามารถที่บังคับมันให้ขาดสะบั้นออกไปจากใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านแล้วก็บังคับอยู่ในฐานะเชื่อเป็นลูกศิษย์ที่มีครูให้มีความพร้อมเหมาะพอดีท่านไม่ห้ามการมีครอบครัวย่อเรือนเป็นเรื่องธรรมชาตินี้หากบีบบังคับให้เป็นเมื่อเราฝืนมันไม่ได้เราก็ยอมรับมันในส่วนที่พอเหมาะพอดีไม่ยอมรับเอาเสียหมดจนกระทั่งย้อนกลับมาเผาตัวและเผาโลกให้พินาศทิพย์หายเพราะธรรมชาติอันนี้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีท่านจึงสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่ในหลักของธรรมที่สำหรับคฤหัสถ์นั้นท่านว่าอภิชฌตา ให้มีความมากน้อยมากน้อยในอารมณ์อันนี้แหละเพราะมันมากมากอยู่แล้วจึงต้องเอาความมากน้อยเข้าไปตัดกันถ้าเอาความมากมากเข้าไปเพิ่มก็เท่ากับเพิ่มเชื้อไฟเผาไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องเอาความมากน้อยเข้าไปตัดสกัดรัดกั้นเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีมากน้อยคือไม่สนใจกับหญิงใดชายใดในโลกนี้ว่างั้นเลยมีผัวมีเมียของเราเท่านั้นซึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายเป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่จงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันคู่ชีวิตจิตใจฝากลมหายใจไว้ต่อกันมีสองคนผัวเมียนี่เท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านสอนลงในจุดนี้เป็นจุดที่สงบร่มเย็นแก่คู่ครองทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ถ้าไม่มีสิ่งเลยเถิดเลยแดนเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีธรรมนี้รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันโลกจะมีความสงบร่มเย็นทั้งๆที่ไฟราคะนี้มันก็มีอยู่ในหัวใจแต่มันไม่ลุกลามไม่ได้เพราะถูกระงับดับมันอยู่ด้วยธรรมให้พากันจำเอาไว้นี่ล่ะหาความดีหาอย่างนี้สิไปหาอะไรในโน่นในนี่เช่นอย่างเขาหาคนดีเข้าสภาสภาไม่ทราบว่าใครเป็นคนดีพอจะเข้าสภาในผู้ที่จะเข้าสภามันก็ดิ้นจะตายมันดีหรือชั่วฟังดิเพียงเท่านี้เราก็พิจารณาได้แล้วนี่เหรอไม่ได้สนใจกับคำว่าดีว่าชั่วอะไรพอจะแก้ไขดัดแปลงมันมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันได้บีบบังคับแล้วไม่ได้คำนึงละเรื่องว่าดีว่าชั่วว่าควรหรือไม่ควรคนเราน่ะจึงต้องเอาธรรมแนบติดในหัวใจนั่นเมื่อหัวใจแสดงออกเป็นความอยากธรรมะก็ติดแนบเข้าไปแก้ไขกันมันถึงทันกันนี่มีแต่ความอยากความต้องการเฉยๆดังที่เขียนประกาศในหนังสือพิมพ์เขาเขียนนี่เขาเขียนก็เขียนได้แล้วก็อ่านได้แล้วก็พูดได้แล้วสิหาคนดีเข้าสภามันคนไหนเป็นคนดีน่ะที่จะเข้าสภาถ้าไม่หากับตัวเองมันจะไปได้ที่ไหนหาคนนั้นก็มันชั่วแล้วไอ้นั่นหาคนนั้นมันก็ชั่วหาคนนี้มันก็ชั่วถ้ามาหาเจ้าของมันไม่เจอละของดีนะต้องหาที่เจ้าของละสิหามันดีเขาว่าไปย้อนกับไปย้อนเนี่ยเขาเสียคนดีคนชั่วเราไม่รู้แล้วเพราะเราไม่ได้เข้าสภากับเขาเขาจะตกจะเถียงเขาจะตัดกันกับเรื่องของเขาเขาจะเป็นหมาตัดกันก็เป็นเรื่องของเขาเราเพียงหย่อนบัตรให้เท่านั้นพอไปเป็นคนดีหรือคนชั่วก็แล้วแต่เถอะว่างั้นเลยบอกให้เป็นคนดีนะเมื่อเผื่อมันไม่ดีเราไม่เสียใจหรือเพราะฉะนั้นจึงว่าแล้วแต่เถอะว่างั้นพอเป็นอะไรก็เป็นไปได้นี่แหละหาคนดีข้างนอกมันหายากอย่างนี้จึงให้หาคนดีกับตัวของเราเองทุกคนเพราะความชั่วคนชั่วมันมีอยู่กับเราทุกคนมีได้ด้วยกันทั้งนั้นเวลามันชั่วก็คนคนนั้นแหละถ้ามีเครื่องระงับดับมันคือธรรมก็ดีขึ้นในคนคนนั้นแหละเพราะนั้นจึงสอนให้รู้เรื่องความดีคนดีคนชั่วสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้โลกก็สอนแล้วตะกี้นี้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาอย่าห่างเหินจากศีลจากธรรมถ้าไม่อยากล่มจมพิบหายทั้งที่ภูมิใจว่าตนนี้มีความรู้ความฉลาดความสามารถทุกด้านทุกทางตลอดฐานะการเงินการทองบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์พูดก็พูดลมๆแรงๆเท่านั้นแหละไอ้กิเลสตัวมันบีบอยู่ในหัวใจมันไม่ได้ฟังหรอกเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจึงต้องถูกบีบจากธรรมชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นใครจะไม่ทุกข์ในโลกนี้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงทุกข์อันนั้นมันไม่แสดงภาพออกมาให้เห็นอย่างมากก็เป็นกิริยาออกมาไม่พออกพอใจตาดำตาแดงอะไรไปอย่างนั้นเป็นต้นนะแต่ส่วนที่มันสุมอยู่ภายในนั้นมันเป็นอยู่ด้วยกันทุกคนธรรมชาตินี้มีอยู่ในตรงที่ไหนไม่ต้องบอกมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องหาธรรมเข้าเป็นเครื่องกำกับรักษาให้มีความสงบร่มเย็นบ้างไม่งั้นหาร่มเย็นที่ร่มเย็นไม่ได้นะเราจะไปหาที่ไหนความร่มเย็นความสุขความสบายความสงบสุขที่เราต้องการหรือใฝ่ฝันมานานตั้งแต่วันเกิดว่างั้นเถอะใฝ่ฝันหาใฝ่ฝันหาความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นแต่มันไม่มีใครเคยเจอเลยสิเจอตั้งแต่ฟืนแต่ไฟก็เพราะกิริยาที่หามีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นแต่เพียงว่าความต้องการความสุขความเจริญเฉยๆแต่เวลาเดินมันเดินอีกไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวมันไปคนละทวีปผลที่ต้องการมันก็ไม่สมหวังและผิดหวังไปด้วยเนี่ยถึงต้องให้หาในตัวของเราต่างคนต่างระวังรักษาตัวเรียนมามากน้อยก็เพื่อความเป็นคนดีถืออันนี้เรานี่เป็นฐานที่ตั้งไว้เลยจะอะไรเรียนอะไรอะไรมาก็ตามไม่มาทำลายเรามาเพื่อส่งเสริมเราแล้วผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมนู่นทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราอยู่ในกันนี้เราเป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าคนไทยเท่านั้นมันกระเทือนไปหมดแล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนหนึ่งทำมันจึงกระเทือนไปหมดเขาตำหนิคนหนึ่งเท่านั้นในเมืองไทยเรานี้มันกระเทือนไปหมดไม่ใช่เหรอเขาก็ออกกันอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็ออกไม่ออกหนังสือพิมพ์เราก็มีหูมีตามีหัวใจจำเป็นเราจะต้องให้เขาออกหนังสือพิมพ์แล้วถึงอ่านถึงจะได้ความรู้จากเขาความรู้เรามีอยู่หาเอาได้นี่วะออกจากทางตาทางหูได้ทางนั้นแหละเมื่อเขาตำหนิติเตียนเพียงคนไทยเราเพียงคนหนึ่งเป็นยังไง เสียใจกันทั้งประเทศนี่ว่าไงฮั่นแล้วก็ทำตัวให้เราให้ดีบ้างสิให้มันกระเทือนทั้งประเทศสักหน่อยสิอันนี้ไปหาคนดีจากคนนั้นหาคนดีจากคนนี้แล้วเจ้าของไม่สนใจจะหาความดีใส่ตัวเองไว้ก็หาคนดีไม่ได้ เพราะใครก็ดิ้นก็ดีไปเฉยตั้งแต่ตามความทะเยอทะยานหาความพอเหมาะพอดีไม่ได้ในโลกนี้จะชิบหายนะถ้าไม่มีธรรมนะต้องมีธรรมเข้าไปกำกับความเป็นคนดีคืออะไรการกระทำก็ดีมือก็สะอาดไม่เป็นสกปรกเลอะเทอะทำงานอะไรลงไปให้ถ้าสมมติว่าส่วนรวมนี้ก็ให้ส่วนรวมเป็นที่ตายใจได้กับเราในเพื่อนบริษัทห้างร้านหรืองานต่างๆเช่นทั่วงานทั่วประเทศงานแผ่นดินแล้วเข้าไปจุดไหนจุดไหนก็ให้เป็นมือสะอาดมือสะอาดนี่ชื่อว่าคนดีดีเพื่อชาติบ้านเมืองดีเพื่อสังคมดีเพื่อเพื่อนฝูงไปเกี่ยวข้องกับใครก็ดีเพื่อผู้นั้นดีกับผู้นั้นดีกับผู้นั้นแล้วต่างคนก็ต่างทำอย่างนี้คนดีจะไปหายากที่ไหนมันหาได้ที่ตัวของเราผู้ทำดีเองนี่ไหนที่จะหาเฉยๆแต่ตัวเองไม่สนใจที่จะทำความดีหาจนกระทั่งวันตายก็ไม่เจอคนดีนั่นเจอตั้งแต่คนชั่วคือตัวของเราผู้หานี่แหละแต่ทำความชั่วตลอดนะมันก็เจอตั้งแต่ความชั่วคนชั่วคือตัวของเราหาที่ไหนก็ไม่เจอเพราะจึงหาคนดีจากตัวของเราเอาธรรมะเป็นเครื่องมือหาท่านว่าไม่ทำชั่วก็อย่าทำดิพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำชั่วมาแล้วท่านเป็นคนดีเลิศก็เพราะการไม่ทำชั่วไม่เห็นเป็นคนประเสริฐเพราะการทำชั่วที่ไหนมีถ้าว่าการทำชั่วช้าละมกเป็นของดีพระพุทธเจ้าก็จะสอนแต่ให้โลกนี้ทั้งหมดทำตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นอย่าทำเลยความดีมันคือมันล้าสมัยเวลานี้เขามานิยมมาละไอ้ความดีคนดีเนี่ยเขานิยมตั้งแต่คนที่ทันสมัยคนจรวดดาวเทียมมาแหละท่านก็จะสอนให้เปลี่ยนแปลงธรรมะไปอย่างนั้นตอนนี้ท่านไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเพราะความชั่วไม่เปลี่ยนแปลงความชั่วไม่เปลี่ยนแปลงทำชั่วต้องได้รับผลชั่วถึงไม่รับในที่แจ้งก็ตามในที่รับในหัวใจของผู้นั้นต้องได้รับอยู่โดยดีจึงไม่มีคำว่านัตถิโลเกละโหนามะขึ้นชื่อว่าที่รับนี้ไม่มีในโลกท่านมันจะมีที่ไหนเขาไม่เห็นเราก็เห็นเราอยู่เขาไม่รู้เราก็รู้เราอยู่นั่นก็อยู่ในตัวของเราเองนี่เราก็ได้รับในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจึงสร้างความดีให้เห็นประจักษ์ในใจของเราเนี่ยเอาธรรมะเนี่ยไปสร้างทำความดีการพูดการจาก็ให้มีเหตุผลคำว่าไพเราะพระพริ้งไม่ใช่ไพเราะประจบประแจงเลียแข้งเลียขากันนะหมายถึงว่าไพเราะด้วยเหตุด้วยผลเช่นอาทิกัญญานังไพเราะในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะอาทิกัญญานังไพเราะในเบื้องต้นก็คือเหมาะสมกับพื้นเพของคนในชั้นนี้ชั้นนี้มัชเชกัญญานังไพเราะในท่ามกลางพอเหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในขั้นนั้นภูมินั้นแสดงธรรมให้เหมาะต่อกันนี่อปริโยสานกัญญานังที่สุดวิมุตติพระนิพพานก็แสดงให้เหมาะเจาะควรที่จะส่งเข้าสู่นิพพานในเวลานั้นก็ให้ได้นี่พระพุทธเจ้าพร้อมหมดจึงเรียกว่ากัญญาณังคือความงามความเหมาะสมนี่การพูดการจาก็ให้มีคำที่ว่าไพเราะเหมาะสมกับเหตุกับผลนี้ต่อกันอย่าพูดถึงเรื่องประจบประแจงเลียแข้งเลียขากันขั้นตอนหน้าสนับสนุนรับหลังนินทาเขาอย่างนี้ไว้หน้าไว้ใจไม่ได้คนหน้าไหว้หลังหลอกไปคบค้าสมาคมกับใครใครไม่อยากคบคนประเภทนี้เขารังเกียจแล้วก็ว่าไม่มีผู้ไม่มีหมูมีเพื่อนไปที่ไหนไม่มีความมีเพื่อนผมจะมีอะไรปากของเรามันปากสกปรกปากอมขี้พ่นไปที่ไหนมันเหม็นคลุ้งไปหมดใครจะอยากดมเนี่ยถ้าปากหอมก็ปากกัลยาณังกัลยาณังที่ท่านว่าสิปิยวาจาวาจาที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าวาจาที่ทำคนให้เกิดประโยชน์นี่แหละเป็นวาจาที่อ่อนหวานท่านว่าอย่างนั้นนี่ต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นวาจาประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาหน้าไหว้หลังหลอกเป็นความดีเป็นการพูดดีนะพระอาจารย์เรานี่การพูดก็ให้พูดอย่างนี้การทำตัวให้เป็นคนดีจิตใจก็เหมือนกันให้ระลึกถึงบ้างอันความตายนั่นน่ะอย่าระลึกถึงมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดิ้นรนกวาดแกงอยู่ตลอดเวลาลากหัวใจเราไปจะหลับจะนอนก็นอนไม่หลับมันเป็นอะไรฝันละเมอเพ้อไปต่างๆนานาเพราะอารมณ์ของใจมันรุนแรงถึงกับนอนไม่หลับคนเราคิดมากๆนอนไม่หลับเดี๋ยวเป็นบ้านั่นเพราะความคิดมากหัวใจกิเลสมันดันอยากได้นั้นอยากในนี้อยากให้นั้นสมหวังอยากให้สมหวังมีแต่ความอยากเต็มหัวใจนอนจนหมอนจะแตกมันก็หลับไม่ได้มันดิ้น หัวใจมันมีธรรมชาติอันหนึ่งหมุนติ้วๆอยู่ภายในมันไม่ให้หลับได้งั้นให้รักษาตรงนั้นบ้างฮะพระท่านท่านถึงสอนให้ภาวนาให้มีความสงบใจเย็นใจเราจะภาวนาบทใดก็ได้เช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามอนาปานสติแล้วแต่จะถูกกับจริตนิสัยของเราเราชอบทำบทใดนำทำนั้นมากำกับใจถึงจะคิดจะปรุงว่าพุทโธพุทโธก็ตามแต่ความคิดความปรุงนี้เป็นความคิดความปรุงของธรรมไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสซึ่งพาคนให้เสียหายมามากต่อมากแล้วนี่เป็นความคิดของธรรมซึ่งก็ทำคนให้รับความสงบร่มเย็นและเลิศมามากต่อมากแล้วเช่นเดียวกันจึงต้องให้เอาธรรมนี่เข้าไปกำกับใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้เลือกบ้างสิความตายมันมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่เลือกมันเลือกมันจะมีแต่ความทะเยอทะยานดิ้นเป็นบ้าอยู่นั่นเหรอในโลกอันนี้ความตายไม่มีเหรอถามเจ้าของบ้างสิจะเอาคนให้คนอื่นไปถามมันไม่ถูกตั้งปัญหาถามเจ้าของแล้วมันจะหยุดชะงักความพอเหมาะพอดีมันจะมีในตัวของเราดิ้นเท่าไรมันก็ดิ้นไปเฉยกับหน้าของกิเลสพาดิ้นมันจะหาความสุขมาจากไหนถ้าทำพาดิ้นพาดิ้นแล้วมีความสุขมากไปเรื่อยๆคือความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามมันดิ้นไปในทางที่ดีดิ้นไปเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดีดิ้นไปทางชั่วดิ้นเท่าไรก็ยิ่งชั่วมันเสียหายเพราะความดิ้นดีของกิเลสเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงแล้วว่ากิเลสตัวนี้มันบีบอยู่ที่หัวใจนะว่ามันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเรามองกันส่วนมากเรามองมากต่อมากว่างี้เลยนะ95%มองกันมองตั้งแต่ผิวผิวเผินเผินไม่ได้มองเข้าสู่หลักความจริงแห่งความเป็นอยู่ของมันนั่นเลยถ้ามองเข้าไปในหัวใจนั้นแล้ว100%รู้หมดอ่านออกหมดจะเป็นกิริยาท่าทางใดก็ตามลักษณะอาการอะไรที่แสดงมานี่มันจะไม่ดูตั้งแต่อาการนี่จะดูอย่างเข้าไปถึงรากเหง้ารากเหง้ารากเหง้าคือหัวใจแล้วมันก็ผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วควรจะแก้ไขแต่แปลงไงก็แก้ไขได้คนเราอันนี้มองดูกันมองแต่เผินๆ เห็นเขาแต่งตัวโก้ๆหรูๆมาก็อ๋อคนนี้อัศจรรย์ได้ทำนี่ดูเขาเมืองโน้ภาษาภาคอีสานมาในกังโกเบิ้งเขาสิเพิ่นเป็นบ้าภาษาแต่งตัวแต่งได้ก็ได้ตัวอีหยังอย่างนี่ผ้าในตลาดไปเอามาที่แต่งจนกระทั่งมันพันหมดตัวมันก้าวไม่ออกก็ได้เนี่ยมันมากขนาดไหนเป็นบ้าอย่างก็ผ่าเท่านั้นเลยคนไม่ดีแต่งเท่าไหร่ก็เหมือนกับเอาผ้าพันศพนี่แหละทั้งนั้นเขาทำงานก็เป็นบ้าเขาขี่รถเก๋งมาก็โอ้หรูหราเป็นบ้าอีกอะไรก็เป็นบ้าเดี๋ยวเขาจะขี่รถเก๋งมาหลอกเอาลูกสาวไปนะจะว่าไปบอกนะอ้าวจริงๆกันแล้วเออนี่ทางห้างร้านนั้นเขาขาดคนอันนั้นเขาขาดคนอย่างนี้ขาดคนค้าขายหรือขาดอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอามาต้มนะเขาต้องการคนเนี่ยรถกระเทียมมาพร้อมพอขึ้นรถไปแล้วหั่นหอมหั่นกระเทียมตามกันไปเลยเสร็จไม่ทราบว่าไปล่าคนที่ไหนหรือว่าเขาดีนะพวกนี้พวกบ้าเฮินมันตื่นลมตื่นแรงกันนี่เราความไม่มีธรรมมันตื่นได้อย่างนี้นะถ้ามีธรรมแล้วไม่ตื่นโดยลำดับจนกระทั่งไม่ตื่นทำอะไรมาหลอกก็ไม่ตื่นเรื่องกลมายาของกิเลสเอาหลอกมาว่างั้นเลยนี่เราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบกันนะที่มันถึงไม่รู้ไม่เห็นมองดูกันจึงมองดูเพียงผิวผิวเผินมองดูโลกมองดูผิวเผินเราก็ไปแบบเขาก็ไปแบบเราแล้วต่างคนต่างไปแบบเดียวกันพันกันเหมือนภาษาภาษาต่างไปพันกันเหมือนมวยขี่ทูดหูยักษ์บ่งหูเจ้าหูยักษ์ไหมมวยขี่ทูดมันจ่อที่ดิ้นคือขี่ทูดเขาเรียกขุดถังเวลามันเป็นแล้วมันงอมันหงิกเข้าไปมันเหมือนตั้งมวยตลอดเวลาเข้าใจไหมเออเขาพูดกันแล้วก็จ้าเขาปั่นมวยขี่ทูดก็ว่ามวยขี่ทูดมันเป็นแล้วมันกระจอกงังใช่ไหมล่ะมันดึงเส้นเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มวยที่ตัวอยู่ที่ไหนก็ทำท่าเหมือนตั้งมวยอยู่ก็จะใกล้ใกล้จะมาเขาแปลขั้นกับขั้นพอเอไอเขาเลยจ้าเขาปั่นมวยขี่ทูดก็ว่ามวยที่ตัวมันตั้งมีตลอดอยู่นะทางจามนะนี่แหละคนมายาของโลกมันหลอกกันนี่มีตะกี้เด็กทั้งนั้นที่พูดเนี่ยหลอกกันให้ล่มให้จมทำท่านไม่หลอกนะนี่เราก็บอกไว้เรื่องคนมายาของนี่แหละมันจะมาทุกแบบทุกแบบมีทุกเรื่องทุกราวนะบ้านนอกบ้านนานี่ยิ่งต้มได้ง่ายให้ระมัดระวังนะมันจะมาหลอกลูกสาวไปต้มนะเดี๋ยวมันหลอกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งไปด้วยโอ้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปก็จะดีไปดูเด็กเขาทำงานทำการเว้ยมันดีเฉพาะอย่างยิ่งดูลูกเจ้านะดูความปลอดภัยของลูกเจ้านะคอยจะเอาลูกเจ้าไปลูกเจ้าเงินเดือนเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นเจ้าคอยจะให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านไปดูนั่งเฉยๆละฟาดไปทั้งลูกทั้งเต้าเสร็จกันขึ้นเสียงหมดไม่ทราบว่าลงหรือไม่ลงจำมาไหมล่ะพวกนี้นั่นล่ะคนฉลาดหลอกคนโง่ฉลาดของกิเลสมันหลอกพวก ความร่มจมทั้งนั้นแหละแล้วโง่ก็โง่แบบกิเลสอีกก็แหลกอีกไปตามๆกันถ้าฉลาดแบบธรรมโง่แบบธรรมแล้วไม่มีทางที่จะร่มจมชิบหายรอดไปได้หมดไปได้หมดนะโง่ก็โง่แบบธรรมเสีย

0: โรคผีบ้านี่โรคหมาเดินเก้านี่มากนะนั่นจริงกระเทือนอยู่เรื่อยให้ได้พูดอยู่เรื่อยไม่งั้นอันนี้จะพาให้จบจริงจริงต้องได้กระตุกเรื่อย กระตุกเรื่อยกระตุกเรื่อยเหยียบเบรกเรื่อยเราได้เหยียบเบรกให้เวลาหลวงตาบัวตาไม่มีใครเทศอย่างนี้นะจะว่าไม่บอกไม่มีจริงๆท่านก็เราท่านก็เกรงเราเราก็เกรงท่านความจริงก็ต่างคนต่างกราบกิเลสซะก่อนนั่นแหละเวลาจะเทศพระจะเทศก็กราบกิเลสซะก่อนจนพรไปเรื่อยนี่กิเลสชอบใจพระก็จะต้องกราบกิเลสซะก่อนแล้วก็ไปเทศเจริญพรเจริญพรแล้วฟาดข้าวต้มขนมเข้ามากินเข้าใจหรือเปล่าแล้วผู้ฟังก็ต้องฟังให้ไพเราะเพราะพิงให้ถูกใจของกิเลสต้องกราบกิเลสซะก่อนค่อยมาฟังสุดท้ายก็มีแต่กิเลสอยู่บนหัวทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังไปยังไงดีไหมพิจารณาสิอันนี้หลวงตาบัวนี่จะโง่หรือฉลาดก็ตามตัวหนูก็ตามฟาดหัวมันเลยกิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นก็จึงเรียกว่าแก้กิเลสจะทำลายกิเลสจะไปไหนถ้าไม่เข้าจุดของกิเลสอยู่กองทัพมันอยู่ที่ไหนเข้ากองทัพมันสิถ้าผู้ที่ลบข้าศึกก็ศึกอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเข้าตรงนั้นเลยอันนี้ข้าศึกคือกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นฟาดเข้าตรงนั้นเนี่ยเวลานี้มันกำลังอะไรมันซ่องสุมตัวของมันกำลังส่งเสริมกันมากต่อมากขึ้นก็คือข้าศึกของราคาตันหาที่ไม่มีเมืองพอไม่มีความรู้จักประมาณนึงจึงฟาดเข้าตรงนี้ตรงนี้ให้รู้ตัวบ้างนะว่าความหมายว่างั้นนะเออให้รู้เนื้อรู้ตัวนะอย่าให้มันเลยขอบเขตนะถ้ามาอยากคิดหายทั้งเป็นนะเราพูดหมายความว่าอย่างนี้ต่างหากเข้าใจนะเอาละพอเข้าใจแล้วก็พอที่ว่าไงมันเหนื่อยแล้วมันจะตายผู้เทศผู้ฟังฟังสบายสบายไอ้ผู้เทศทั้งขู่ทั้งหยั่งทั้งท่าเหมือนจะตีจะฆ่าแล้วจะตายกับเจ้าของผู้เทศนี่แหละผู้ฟังนั่งสบายหายพรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนะอราโสยะถามณิโชติอราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
1: จบแล้วพอแล้วเป็นยังไงล่ะของเทศเข้าใจเปล่าแต่ตะกี้เข้าใจเปล่าฮะไหนไหนบ้างไหนบ้างอีกตอนที่ว่าหลวงพ่อใจดีมาดูแล้วให้ระวังตอนนั้นนะเออให้ระวังตรงนั้นนะเออถ้าตอนไหนที่ว่าหลวงพ่อดุอยู่นั่นอันนั้นมันมีท่าหลบหลีกอยู่นั่นนะถ้านี่หลวงพ่อใจดีแล้วตายใจระวังตรงนั้นนะกล่าวพระฟังเถอะกล่าวพระมรุกชาเออไปตอนนี้ก็มีมาสองเชือกเลยวะถูกจ้าซึ่งเรื่องนี้ก็มีมาสองเชือกใช่ไหมข้าวเย็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องจากการสร้างเชือกนี่เป็นไงเนอะเนอะบ่งยอดเมื่อเช้าเราขายบาท60บาทเขาอยู่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้60บาทไอ้เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะฮะ64เมื่อเช้า60ขาย60บาทเมื่อเช้าเมื่อวานนี้64เนื้อกลับละกลับละ
2: หมายครับฟ้าทลายโจ
1: รฟ้าทลายโจรฉันทีละเท่าไรเขาบอกได้อะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่านี่เหรอ
2: ครับมีบอกว่
1: าน
2: ี่
1: เอาละเขาบอกว่านี่มันมีหาถ้าชาตัวมันดีนะมันดีหลายอย่างเลยเรื่องอะไรต้องเกี่ยวนี่ครูไปรู้ยังพ่อแค่อุตยุแค่อุตยุแค่รู้แค่ถูกตามความจริง

0: ที่เกียจพูดเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วไปเฮ้ยเขายกคอแล้วมันจะให้พูดอะไรอีกมันตายได้ทั้งนี้มันตายได้ถามเรื่องความตายที่นี่มันตายได้นี่บอกตรงๆเลยเอาละพอนั่งนั่งถือไปอ่านอ่านให้เข้าใจมันทำไมเข้าใจเขาอ่านเข้าใจกันทั้งโลกเราทำไมเราจะอ่านไม่เข้าใจไปอ่านนี่ที่ไหน
1: ล
0: ู
1: กตาค่ะคนขับได้ที่ยัง
0: มีเขาเข้ามานั่งมาอืมมาจะยกกับเพื่อนมาหลวงตาเพื่อนมาหลวงหูยุ่งก็ทั้งอะไรก็ไม่รู้ไปก็อันนี้หลวงไหนอื่นเนี่ยนะนั่นหลวงไหนอื่นนั่นไปนั่งไปเลี้ยว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญรับฟังครับ
1: การฟังธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเพราะบรรดาสาวกจะมีปัญญาเฉียบแหลมขนาดไหนก็ตามหากการสดับขาดการสดับตับฟังก็ไม่สามารถที่จะทราบวิธีปฏิบัติจิตใจของตนยกตัวอย่างอุปติสสะคือพระสารีบุตรเป็นต้นฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสดับรับฟังแล้วนำไปพินิจพิจารณาเพื่อแก้ไขกายใจของตัวที่ชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สดับรับฟังจากใครเพราะเป็นวิสัยของสัพพัญญูตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมีพระปรีชาสามารถอาจรู้เรื่องต่างๆด้วยพระองค์เองเรียกว่าสัพพัญญูแต่สาวกทั่วไปไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องสดับรับฟังจากครูจากอาจารย์จากพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะมีการละถอนกิเลสได้เรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านผู้ประพฤติปฏิบัติจะสดับรับฟังเพราะการฟังธรรมะผิดแปลกแตกต่างจากการฟังมหรสพครบงานตรงกันข้ามเพราะเรื่องเหล่านั้นคนฟังส่วนใหญ่เพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันหลุ่มหลงเพราะเรื่องของเก่าที่มีอยู่ในจิตในใจเหมือนไฟที่มีเชื้ออยู่แล้วลุกอยู่แล้วยิ่งเอาฝอยหรือเชื้อเพิ่มเข้าไปไฟนั้นก็จะมีแสงสว่างมากขึ้นนี่การละเล่นต่างๆการฟังเสียงปรมโลกก็ทำนองเดียวกันจิตใจของพวกเรามันเฝ้าฝันนึกคิดติดข้องอยู่แล้วยิ่งไปเห็นไปฟังก็ทำให้ใจเห่อเหิมมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินหนักแน่นเข้าไปไม่มีทางที่จะแก้ไขลดความลุ่มหลงมัวเมาเหล่านั้นให้ตกออกส่วนการฟังธรรมะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับจิตใจปุถุชนคนหนาทั่วไปเพราะธรรมะเป็นเรื่องสำละใจเป็นข้าศึกกับกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจแต่นั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องยากลำบากไม่มีความพอใจไม่มีความเต็มใจเว้นแต่ผู้ที่มีอุปนิสัยเคยรู้เห็นเคยเป็นในการปฏิบัติมาแล้วพอเอ่ยธรรมะขึ้นรู้สึกเยือกเย็นสุขสบายภายในใจของตัวส่วนผู้ที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติอาจทำอะไรจะไปฟังธรรมะแต่ละครั้งรู้สึกว่าลำบากยากเย็นทั้งที่ในวัดหรือการแสดงธรรมไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูคนที่ไปฟังก็ไม่ได้เสียค่าอะไรที่ไปที่นั่งที่อยู่อาศัยก็สะดวกสบายแต่ก็ไม่พอใจเพราะกิเลสเป็นเครื่องห้ามกั้นเอาไว้ส่วนมหรสพต้องมีค่าผ่านประตูหรือไม่อย่างนั้นมาสายกลางแปลนก็ที่นั่งก็ไปจัดเองหาเองบางทีก็นั่งตามดินตามหญ้าขี่หมูขี่หมานั่งได้ทั้งนั้นและไม่ต้องเชื่อเชิญกันเพราะได้ยินว่าเขาจะมาเล่นมาลำทำเพลงต่างๆมีมหรสพก็หลั่งไหลกันไปทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่เพราะความเต็มใจความเพลิดเพลินในเรื่องมหรสพแต่ผู้ที่ไปดูไปเห็นก็ไม่มีใคร ที่ดีเด่นวิเศษหมดกิเลสตัณหาโดยการดูนอกจากดูแล้วง่วงเหงาหาวนอนเสียการเสียงานเพลิดเพลินมัวเมาเร่าร้อนในจิตในใจไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบายความละถอนกิเลสแต่เรื่องของธรรมะตรงกันข้ามถึงจะลำบากยากเย็นฟังไม่เข้าจิตเข้าใจแต่ก็อาศัยการฟังบ่อยๆขัดบ่อยๆก็จะค่อยสะอาดไปขึ้นเงาได้จิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันไม่ว่าใครทั้งนั้นที่มาบวชในศาสนาก็ดีที่มาศึกษาธรรมะก็ดีพวกเราเป็นขอนซุงทั้งขอนมาแล้วไม่ใช่ว่าดีวิเศษเดี๋ยวก่อนจึงค่อยเข้าวัดแต่อาศัยธรรมะอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นเลี่ยเป็นช่างแปลสภาพของรูปไม้ทรงนั้นให้เป็นไปต่างๆอยากจะทำเป็นกระดานพื้นกระดานฟ้าประตูหน้าต่างตามที่ชอบช่างทำได้ไม่เหลือวิสัยเพราะอาศัยความเพียรของช่างที่ทำไปถ้าทิ้งเอาไว้เป็นขอนซุงประโยชน์ก็มีนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรนอกจากหยีดขวางที่อยู่ที่อาศัยเท่านั้นจะนั่งจะนอนก็ไม่สบายถ้าแปลสภาพมาเป็นเตียงเป็นตังเป็นบ้านเป็นช่องเข้าก็น่าอยู่น่าอาศัยราคาก็สูงขึ้นฉันใดจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาอาศัยธรรมะเข้าขัดเกลาจิตใจถึงไม่ชอบก็บังคับบัญชาให้พินิจพิจารณาให้สดับรับฟังธรรมะจนจิตเมื่อถูกสัมผัสกับธรรมะเข้ากับธรรมะได้พอท่านเอ่ยธรรมะขึ้นก็ชุ่นอกเย็นใจสบายภายในไม่มีเครื่องยั่วยุให้จิตใจลุ่มหลงเร่าร้อนป่วนปั่นเพราะธรรมะนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาความเร่าร้อนลุ่มหลงต่างๆทำความมืดของใจให้สว่างเจิดจ้าขึ้นนี่เรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นของพวกเราทุกท่านจะกำหนดพินิจพิจารณาถ้าหากเรามุ่งหวังอยากจะให้เราเองมีความสุขความสบายความสงบภายในไปอาศัยสิ่งอื่นรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกว่าสิ่งนั้นจะให้ความสุขสนุกสนานแต่เมื่อเราลุ่มหลงอยู่นั้นก็สนุกสนานจริงแต่พอหายลุ่มหลงก็เล่าร้อนเพลิดเพลินไปอีกมันเป็นอย่างนั้นไม่มีการอิ่มการพอในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีใครที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอต่อรูปเสียงกลิ่นรสทางธรรมะถึงจะพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันก็พิจารณาตรงกันข้ามสามารถที่จะให้ใจรู้เห็นเด่นชัดในสิ่งนั้นไม่ให้ขัดข้องไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาเช่นรูปที่เราเคยลุ่มหลงถือว่าสวยสดงดงามน่ารักน่าชอบน่ากำหนัดยินดีถ้าพิจารณาไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นทั่วหน้ากันจะเรียนจบวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาจากที่ไหนก็ตามก็ยังมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่เพราะการเรียนจากเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องการกำจัดขัดเกลาจิตใจของตัวยังมัวเมาลุ่มหลงเรื่อยไปแต่เมื่อมาเรียนธรรมะคือมาพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไร เราเอาใจไปกำหนดพินิจพิจารณาเราเกิดมาเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ไหมตอนที่อยู่ในครรภ์กับการออกจากครรภ์มาเป็นอย่างไรพิจารณาเข้าไปถึงที่ถึงฐานของมันว่ารูปนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาแล้วคงเส้นคงวาหรือไม่หรือเปลี่ยนไปอย่างไรจะทราบดีว่าร่างกายรูปของสัตว์ของบุคคลหรือรูปวัตถุสิ่งของต่างๆไม่คงเส้นคงวาแปรสภาพไปทุกวันทุกเวลาเช่นกติศาลาหรือบ้านช่องรถเรือนต่างๆก็ทำนองเดียวกันมันมีการแปรสภาพไปคือเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่มนุษย์เราก็ทำนองเดียวกันแต่สมัยอยู่ในครรภ์กับคลอดออกมาใหม่ๆหรือสมัยเป็นเด็กกับปัจจุบันมันผิดกันนี่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปที่สู่ที่ไหนจุดหมายปลายทางของมันมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันก็จะไปสู่สภาพอันนั้นไม่มีใครที่มีอำนาจวาสนาที่จะไปฝ่าฝืนไม่ให้มันเป็นไปอย่างนั้นห้ามกั้นเอาไว้ไม่ได้จะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมายขนาดไหนจะให้สินบาทขาดสินบนจะให้ข้าแก่ข้าแปรปวนจะให้เท่าไรเขาไม่ยินดีทั้งนั้นหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาจะเป็นไปตามหน้าที่ของเขาให้จิตของเราพิจารณาอย่างนั้นจะไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินเพราะเกิดมาปวดชั่วระยะเวลานิดหน่อยแล้วก็จะจากโลกอันนี้ไปเราเกิดมาในโลกเหมือนกันกับคนมาพักที่โรงแรมชั่วระยะเวลาแล้วก็จากโรงแรมไปตอนเข้าโรงแรมมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเสื่อหมอนที่นอนต่างๆอาศัยของโรงแรมทั้งนั้นพอจากไปของเหล่านั้นพวกที่มาพักที่โรงแรมก็ไม่ได้เอาไปด้วยฉันใดจิตใจที่ลุ่มหลงเห่อเหิมในโลกก็ทำนองเดียวกันว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเราวิ่งเต้นแสวงหาจนไม่มีโอกาสเวลาจะพักผ่อนภาวนามีแต่การงานยุ่งเหยิงตลอดเวลาหาโอกาสที่จะสงบจิตสงบใจพิจารณาภายในไม่ได้เพราะความลุ่มหลงเพลิดเพลินเห่อกันคนนั้นได้อย่างนั้นคนนั้นรวยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นไม่เข้าใจว่าเราไม่จากมันมันก็จะจากเราของเหล่านั้นความจริงมันเป็นอยู่อย่างไรไม่เข้าใจตามความเป็นจริงของมันนี่คือจิตลุ่มหลงจิตขาดธรรมะจิตไม่พิจารณาความเป็นจริงจึงลุ่มหลงเรื่อยไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แก่จิตใจของตนให้พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันรูปหรือธาตุขันธ์เป็นอย่างไรให้คอยใจอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ความลุ่มหลงเพลิดเพลินในกิเลสตัณหาราคะต่างๆจะลดถอยลงไปไม่มีอะไรที่จะมาคุมจิตใจของเราให้ลุ่มหลงมืดมิดปิดบังอีกเพราะการพิจารณาอยู่บ่อยๆเหมือนเราตามไฟขึ้นความมืดมันจะต้องหนีไปเพราะไฟเป็นข้าศึกกับความมืดถ้าเราดับไฟเมื่อไรความมืดก็จะเข้ามาแทนที่เพราะไม่มีแสงสว่างของไฟฉันใดผู้ที่มีธรรมในใจกิเลสตัณหาจึงกลัวไม่กล้าที่จะโผล่หน้าเข้ามาเพราะเข้ามาก็รู้ว่าเป็นเรื่องชั่วเรื่องเสียเรื่องกิเลสตัณหาท่านก็ปัดปล่อยทิ้งหนีไม่รับเอาไว้จิตใจของผู้มีธรรมจึงไม่ลุ่มหลงพิจารณาอะไรเข้าใจตามเป็นจริงรูปที่เขาเคยลุ่มหลงเพลิดเพลินว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ท่านพิจารณาอนิจจังพิจารณาในปัจจุบันไม่เห็นพิจารณาไปในอดีตจะเห็นว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วรูปของคนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอนาคต ถึงยังไม่ถึงเราก็พอคาดได้เพราะปู่ย่าตายายของเขามีปู่ย่าตายายของเขาเป็นอย่างไรลูกของเขาหลานของเขาที่เราลุ่มหลงว่าสวยสดงดงามก็จะเป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้จะเป็นไปทำนองเดียวกันไม่วันใดก็วันหนึ่งข้างหน้าเราทราบดีอย่างนี้จึงไม่มีการติดข้องไม่มีการลุ่มหลงไม่มีการเพลิดเพลินในเรื่องของรูปไม่อย่างนั้นจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังให้จิตสลดสังเวชให้จิตเบื่อหน่ายให้จิตเข้าใจตามความเป็นจริงของธาตุขันธ์ก็พิจารณาได้เพราะคำสมมติว่าหญิงชายก็เพียงคำสมมติทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราทั่วไปเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเราไปสมมติเขาตั้งหากถ้าเราไม่สมมติเขาก็อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของสวยงามจริงจังหรือหากว่าเป็นของสกปรกพลิกข้างในออกมาดูข้างนอกเอาหนังข้างนอกที่เราลุ่มหลงว่ามันสวยมันงามยัดเข้าไปข้างในใส่พุงตับไตให้ออกมาอยู่ข้างนอกเป็นอย่างไรงามไหมสวยไหมน่ารักน่าชอบไหมน่ากอดน่าจูบไหมแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นภายในตัวของเราท่านไม่มีอะไรที่จะสวยจะงามมีแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลนี่คือการพิจารณาให้จิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทางพิจารณามีหลายทางที่เราจะพิจารณาแก้ไขจิตใจของเราอย่าเป็นคนตาฟางตามืดเห็นอะไรก็ตะคุบเอาเข้าใจว่าเป็นของดีของดีคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะคือคนตาบอดตาฟางตามืดไม่เห็นอะไรตามเป็นจริงให้แต่นั้นธรรมะจึงเป็นแสงไฟหรือดวงประทีปส่องดูว่าอันนั้นเป็นจริงอย่างไรให้จิตใจเข้าถึงของจริงนั้นแล้วจะหายความลุ่มหลงจะหายความมัวเมาจะหายความกำหนัดเพลิดเพลินทางพิจารณาของธรรมะครูอาจารย์หรือท่านผู้รู้ท่านพิจารณามาอย่างนั้นพวกเราท่านก็มีเหมือนกันกิเลสตัณหามานะทิฏฐิสติปัญญามีเหมือนกันแต่ไม่นำมาพินิจพิจารณาแล้วก็กล่าวว่าจิตใจไม่สงบจิตใจว่าวุ่นคุณมัวต่างๆนานาเพราะไม่หาธรรมะมาเป็นเครื่องเยียวยามาเป็นเครื่องรักษาจิตใจก็เลยไม่มีโอกาสเวลาที่จะได้รับความสงบเย็นได้ไม่มีวันใดเวลาใดปีใดเดือนใดจะเป็นไปให้ฉะนั้นโอกาสเวลาที่เรามาบวชเป็นพระเป็นเนนมาศึกษาธรรมะจึงรีบเร่งขวนขวายพิจารณาภายในของตนให้ใจของตนยอมจำนนต่อของจริงของจริงมีอย่างไรอย่าให้ใจไปผลักดันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ใจยอมเห็นยอมรู้ตามความเป็นจริงนั้นแล้วจะไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงเราได้รูปเขาเคยมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเขาเคยแปรปรวนไปอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเราก็ทราบดีเรื่องนั้นไม่มีอะไรจะสงสัยในจิตในใจของเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรใจก็รู้ก็ทราบอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นไปเราทราบอยู่แล้วเราก็ไม่หลงไหลไม่ขัดข้องเพราะหน้าที่ของเขาเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราที่ไปรู้ไปเข้าใจก็เป็นหน้าที่ของเราอันนี้แปรปรวนไปตามเขาหรือไม่เราจะทราบดีเมื่อใจของเรามีธรรมะว่าใจนี้เป็นอันหนึ่งธาตุขันธ์เป็นอันหนึ่งสมมติเป็นอันหนึ่งวิมุตติเป็นอันหนึ่งจะทราบภายในจิตในใจของตนการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านควรรีบเร่งขวนขวายประพฤติปฏิบัติอย่าไปนอนใจตายใจ เพราะการเจ็บการไข้การล้มการตายไม่มีเครื่องหมายนายประกันว่าวันนั้นวันนี้ก่อนจะเป็นเด็กหนุ่มสาวอยู่ก็ตามถึงโอกาสเวลามรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าเขาเลยว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่มีครอบครัวผัวเมียอะไรควรจะมีครอบครัวเสียก่อนจึงจะตายเขามาเดี๋ยวว่าถึงเวลาตายตายไปไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ที่มีครอบครัวผัวเมียก็เหมือนกันลูกยังเล็กยังเด็กอยู่ให้ลูกเติบโตเสียก่อนพอจะพึ่งตัวเองทำการทำงานได้เสียก่อนถึงค่อยตายพ่อแม่เขาไม่ว่าถึงเวลาก็ตายไปมันเป็นธรรมะที่สอนใจไม่ให้นอนใจไม่ให้ตายใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทางนั้นถ้าหากเราท่านพิจารณาธรรมะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านมีแต่ธรรมะธรรมะมีทั่วโลกเพราะใจเรามีธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะเห็นเขาร้องไห้ก็เป็นธรรมะเห็นเขาหัวเราะก็เป็นธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะเพราะใจเป็นธรรมะถ้าใจไม่เป็นธรรมะพระท่านจะเทศจนคอแตกก็ไม่เป็นธรรมะให้เพราะใจไม่เป็นธรรมะจึงควรศึกษาควรพิจารณาให้ใจของเรามีธรรมะอยู่ในตัวของเราพิจารณาอยู่ทุกเช้าทุกเย็นทุกวันทุกเวลาสติปัญญาเท่านั้นเป็นความเพียรสำคัญที่จะแก้ไขใจของตัวให้ผ่องใสใจของตัวให้หลุดออกจากกิเลสไม่มียาวิเศษที่ไหนที่จะกินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วฉันเข้าไปแล้วทำกิเลสตัณหามานะทิฏฐิให้ล่วงโรยไปหรือตกไปถ้าหากมียาภายนอกเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาก็ไม่ต้องมาบวชเรียนเขียนอ่านให้ลำบากยากเย็นทานยาเข้าไปทุกคนก็จะหายกิเลสตัณหาภายในเป็นพระอรหันต์อรหันต์กันไปทั่วโลกนี่ไม่มีแล้วครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนก็เหมือนกันก็หน้าที่ของท่านแนะนำสั่งสอนท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจอย่างไรก็นำธรรมะนั้นมาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านแต่หน้าที่ของเราที่จะประพฤติปฏิบัติจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรใจของเราจึงจะได้เข้าถึงธรรมะใจของเราจึงจะเป็นสุขใจของเราจึงจะสงบนั่นเป็นหน้าที่ของเราพิจารณาอะไรใจเคยสงบสบายพิจารณาอันนั้นเพื่อความสุขความสบายของจิตพิจารณาอะไรเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินเป็นไปเพื่อความมัวเมาเราก็ห้ามกันการคิดการปรุงการพิจารณาอย่างนั้นนี่ทางสอนใจของตัวเองที่จะสอนใจได้ก็อาศัยสติใจมันคิดมันนึกมันทำการทำงานอยู่ตลอดเวลานอกจากหลับหรือจิตรวมเท่านั้นมันจะต้องคิดปรุงฟุ้งไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นแต่ที่มันคิดไปเป็นทางสมุทัยกอบโกยทุกมาให้กอบโกยกิเลสตัณหามาให้หรือมันเป็นทางมรรคที่จะละจะถอนกิเลสตัณหาภายในจิตในใจของตัวเราต้องพินิจพิจารณาเพราะเราเท่านั้นจะทราบดีเรื่องของใจตัวเองคนอื่นไม่ใช่ขี้ข้าพอจะมารักษาจิตใจให้เราจงศึกษาจงปฏิบัติเพื่อกำจัดความลุ่มหลงมัวเมาภายในจิตในใจไม่อย่างนั้นคุณค่าราคาของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับสัตว์เพราะกินแล้วนอนเพลิดเพลินอยู่ตามเรื่องของกิเลสตัณหาคุณค่าของมนุษย์ก็เลยไม่มีอะไรเพราะสัตว์มันไม่มีบ้านมีเรือนก่อตามไม่มีไร่มีนาก่อตามแต่มันก็รักษาเรื่องของมันอยู่ได้ไม่ตายเพราะอาศัยการหากินไม่มีการวกคิดที่จะสอนจิตสอนใจของตนกินอิ่มก็นอนไปเดี๋ยวก็ถ่ายออกหิวอีกหากินอีกเรื่องของสัตว์เป็นอย่างนั้นมนุษย์พวกเราท่านถ้าหาคิดอย่างนั้นปล่อยอย่างนั้นก็ไม่แปลกอะไรกันกับสัตว์จึงควรที่นี้พิจารณาหาธรรมะสอนใจใจที่รู้ใจที่มีสติใจที่มีปัญญา ใจที่เสียสละความชั่วต่างๆนั่นแหละใจของมนุษย์มนุษย์ที่มีใจสูงก็ต้องสูงกว่าสัตว์ในการปฏิบัติกายวาจาจิตของตัวไม่อย่างนั้นจะปล่อยให้มันชั่วมันเสียไหลลอยไปตามกิเลสตัณหาแล้วว่าเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ดีวิเศษกว่าสัตว์มันก็วิเศษอะไรกิเลสตัณหายังท่วมทับจิตใจอะไรที่ดีวิเศษกว่าสัตว์ไม่เห็นมีพิจารณาตำหนิตัวเองโทษตัวเองพอเราสอนตัวเองโทษตัวเองด่าตัวเองมันไม่มีอะไรผิดไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกเขาสอนเขาด่าเขาว่าพอเราว่าเราเองอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวพยายามฝึกอบรมพยายามติดตามพยายามค้นคิดแก้จิตใจของตนจิตใจเป็นสิ่งที่ดัดแปลงได้ไม่ใช่ว่ามันจะคงเส้นคงวาเสมอมาความเปลี่ยนไปของจิตที่เกือบแฝงไปด้วยกิเลสตัณหาจะไม่สำระซักฟอกพอที่จะดัดแปลงแก้ไขตกแต่งเอาได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระเป็นสมณะผู้ประเสริฐวิเศษได้เพราะกิเลสดัดแปลงไม่ได้เราอย่างไรท่านอย่างนั้นจะไปเลื่อมใสไปยินดีไปกราบไหว้เต็มใจที่ไหนเพราะใครๆก็เหมือนกันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนี่ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่ท่านคมขี่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิของท่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านอยู่สะดวกสบายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิภายในไม่มีในพระทัยของพระองค์ถ้าหากมีในพระทัยของพระองค์ถือว่าเราเป็นกษัตริย์จะควรประทับควรบรรทมที่สมควรอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราอยู่ตามดินตามหญ้าตามป่าตามเขาไม่สมควรแก่เราท่านก็ประพฤติปฏิบัติวิเวกสงบสงัดไม่ได้อาหารการเสวยเราเป็นกษัตริย์ควรจะต้องเสวยของดิบของดีมีคุณค่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาให้มามีแต่สิ่งที่ไม่สมฐานะไม่สมยศสมเกียรติของเราถ้าคิดอย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติไม่ได้นี่ท่านข่มทิฏฐิมานะข่มกิเลสตัณหาของท่านได้ไปอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งพวกเหล่านั้นไม่ทราบว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์มาเขามีอะไรเขาก็มาให้ท่านก็เสวยไปเพราะเขาเสวยได้ท่านเสวยได้เพราะเขากินได้ท่านเสวยได้ไม่ถือทิฏฐิมานะพอบำรุงร่างกายไปเป็นวันๆเป็นยาปรมัตถ์รักษาธาตุขันธ์ไม่ใช่ฉันหรือเสวยเพื่อรสชาติอร่อยอร่อยสมยศสมเกียรติของท่านท่านไม่ได้หวังอย่างนั้นท่านจึงอยู่ป่าอยู่เขาได้เมื่ออยู่ป่าอยู่เขาจิตใจท่านกลมขี่มานะทิฏฐิกิเลสตัณหาได้ท่านก็สะดวกสบายเดินจงกรมภาวนาละกิเลสเลื่อยไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาจะข่มขี่โจมตีให้มันหมดไปทำจิตทำใจให้เยือกให้เย็นธุระหน้าที่อะไรไม่มีนอกจากจะมาดูจิตดูใจแก้จิตแก้ใจแก้ไขสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทำจิตทำใจของตัวให้เดือดร้อนวุ่นวายเท่านั้นท่านคิดอย่างนั้นท่านพิจารณาอย่างนั้นสนพระทัยอย่างนั้นจึงน่าบูชาน่ากราบไหว้พวกเราทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่มีก็หลงไหลยังไม่มีก็พอใจอยากได้ขวนขวายเข้าใจว่าสิ่งที่เราแสวงหาจะเป็นของเราจริงจังไม่ทราบว่าเราจะจากมันไปหรือมันจะจากเราไปหลงไหลอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมัวเมาเฝ้าคิดแต่เรื่องของกายแต่เรื่องของใจไม่ค่อยได้คิดค้นพิจารณาเหตุผล ก็เลยลุ่มหลงเพลิดเพลินเรื่อยไปไม่มีใจสงบเยือกเย็นเป็นธรรมให้ทุกข์จึงลุ่มโจมตีอยู่ตลอดเวลาหาเวลาที่จะสั่งซาเบาสบายไม่มีไปที่ไหนได้ยินแต่เสียงบ่นทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ท่านที่ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ว่าของอะไรทางอุปโภคหรือบริโภคมีถมไปแต่ใจมันยากใจมันเป็นทุกข์ใจมันไม่มีอาจมีธรรมมันเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านไม่เห็นธรรมไม่เป็นธรรมจึงเป็นอย่างนั้นไปหาเจ็บหาโกยเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทอดทิ้งว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระไม่มีคุณค่ามาเป็นของของตัวว่าเป็นของดีวิเศษพระพุทธเจ้าทอดทิ้งไม่เอาแต่พวกเราถือว่าเป็นของดีวิเศษจะว่าเรามีปัญญากว่าพระพุทธเจ้าหรือไม่มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกายใจของตัวละสิ่งที่ควรละที่ชั่วที่เสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายวาจาใจของตนให้จิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสให้จิตใจเป็นพุทธะรู้อยู่ตลอดเวลาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นอยู่ไม่มีหลับไม่มีหลงในกิเลสตัณหาพุทธะภายในคือใจของเรารู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นมันเป็นพุทธะที่น่าอัศจรรย์เป็นพุทธะที่น่าสักการะบูชาเป็นพุทธะที่น่ากราบไหว้เป็นพุทธะที่เย็นสบายไม่สงสัยว่าจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเพราะจิตใจรู้จิตใจเบิกบานจิตใจตื่นจากกิเลสตัณหานี่คือพุทธะภายในทุกคนผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นจะต้องเป็นด้วยการพินิจพิจารณาด้วยการศึกษาด้วยการภาวนาภายในไม่ใช่ว่ามันจะโง่ตลอดไปมันดัดแปลงแก้ไขได้เรื่องจิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะเหลือวิสัยถ้าหากเราพิจารณาจริงจังเพราะสิ่งทั่วไปมันอยู่ในกายในใจของเราไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นพอจะหาโอกาสเวลาไปหาที่นั้นไปดูที่นี้ความจริงมันอยู่ภายในทางนั้นโลภโกรธหลงก็เหมือนกันมรรคผลก็เหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาภายในจึงเป็นไปเพื่อการแก้ไขเพื่อการชำระธรรมะจึงว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาเห็นอยู่ข้างนอกก็น้อมเข้ามาภายในเพื่อสอนใจของตัวผู้ที่ระลึกนึกได้อย่างนั้นก็มีวันเวลาจิตจะละกิเลสตัณหาจิตจะเบาสบายจิตจะเป็นสมณะคือผู้สงบจิตจะเป็นพระคือผู้ประเสริฐพระที่ว่านี้ไม่เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายคฤหัสถ์นักบวชเป็นพระได้พระประเสริฐอย่างนี้ใครมีก็ประเสริฐวิเศษสะดวกสบายภายในตัวของตัวส่วนพระที่บวชในโบสถ์ในวัดมันมีมากมายถมเถพระเหล่านั้นถ้าหากกิเลสตัณหายังขี่หลังนั่งคออยู่ก็ไม่มีอะไรดีกว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์บางคนอาจจะดีกว่าพระไปอีกก็ได้เพราะอยู่บ้านอยู่ช่องมีการมีงานก็ยังคิดอยากจะฝึกกรรมฐานยังคิดอยากจะมาวิเวกเดินจงกรมภาวนาสำหรับกิเลสพระอยู่ในวัดพวกฉันอิ่มแล้วหลับนอนคิดปรุงไปในเรื่องของคฤหัสถ์หาลักฉกขโมยสิ่งนั้นสิ่งนี้ของไม่ดีของเน่าของเหม็นอยู่ตามทิศตามทางต่างๆแต่ตอนยังไม่บวชก็ยังคิดอยากจะบวชว่าจะมีความสุขความสบายพอบวชมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปตามกิเลสกิเลสท่วมท้น ัวใจก็ไม่มีวันเวลาที่จะเป็นพระเป็นเนนได้ผลที่สุดมันหมกมันไหม้มันแผดมันเผาก็อยู่ไม่ไหวในศาสนาโดดออกไปสู่คฤหัสถ์แทนที่จะสุขจะสบายอย่าไปถามหาอยู่นอกไฟมันยังร้อนยังไหม้อยู่แล้วยิ่งโดดเข้าในกองไฟมันจะเป็นอย่างไรมันจะไหม้จะเผาขนาดไหนนี่เป็นทางที่จะพิจารณาสอนใจของตัวโอกาสเวลาที่อยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเนนมีโอกาสเวลามากที่จะฝึกอบรมตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีเพราะหน้าที่ของพระของเนนมีหน้าที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของตัวให้ก้าวหน้าไปหาวิชาวิมุตติจิตการงานอะไรเขาให้อภัยไม่ต้องไปทำไร่ทำนาทำสวนไม่ต้องไปทำการทำงานอะไรเขาก็หามาให้ก่อนเขาจะให้เขาก็ยกใส่ก้าวใส่หัวสักการะบูชาไม่ใช่เขาให้มาบำรุงกิเลสตัณหาเขาให้มาเพื่อบูชาคุณความดีต้องสอนตัวเราขบเราฉันเราอยู่เราอาศัยเขาคิดเอาไหมค่าเช่าเรามาอยู่กี่วันกี่คืนแล้วอยู่ในวัดในวาเขาไม่ได้คิดคุณค่าอะไรเขาคิดอยากจะได้บุญเพิ่มพูนความสุขให้แก่เขาและเราผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเราคิดเห็นอย่างนั้นก็ตั้งใจยึดมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาสากายวาจาจิตของตนให้มั่นคงอยู่ในอัตในธรรมไม่อย่างนั้นก็เสียทีที่มาบวชเป็นเปรตในเครื่องแบบหลอกลวงประชาชนพลโลกขบฉันหลับนอนนุ่งห่มเท่านั้นถ้าคิดได้สอนใจของตัวอย่างนั้นความชั่วเสียต่างๆความเกลียดคร้านต่างๆก็จะมีทางตกหายไปตั้งใจภาวนาละกิเลสถ้าหากไม่คิดอย่างนั้นขบฉันอิ่มไม่มีการมีงานกินข้าวไรหม้อไรหวดก็ยิ่งคิดปรุงฟุ้งไปใหญ่ไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตเป็นธรรมให้จะเป็นพระเป็นเนนให้มีแต่คิดไปเรื่องชั่วเรื่องเสียตาก็อยากดูหูก็อยากฟังในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่จะทำจิตทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนแบบนั้นอายุสั้นไม่มีความสุขพินิจพิจารณาหาทางชำระกายใจของตัวอย่ามาอยู่เสียเวลาเปล่าอุตส่าห์พยายามรักษาคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้ตกไปความดีใหม่ควรจะได้ใจถึงควรจะเห็นจะเป็นจะรู้พยายามพินิจพิจารณาพยายามกระทำบำเพ็ญจนตนของตนเป็นพระคือผู้ประเสริฐละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานภายในได้ใจจะต้องสะดวกใจจะต้องสบายมีคุณค่าสาระมากนี่เรื่องของพระที่ท่านเป็นสรณะของพวกเรามาท่านตั้งหน้าตั้งตากระทำอย่างนั้นไม่ใช่ขบฉันแล้วก็หลับก็นอนเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงแต่เรื่องของโลกท่านไม่ได้เป็นได้เห็นอย่างนั้นถ้าท่านเป็นอย่างนั้นไม่มีธรรมะจะมาสอนพวกเราท่านไม่มีใครในโลกเขาจะเลื่อมใสเขาจะนับถือเพราะเหตุใดเพราะพระเนนบวชมากิเลสตัณหาเต็มกายเต็มใจไม่มีอะไรที่น่าเลื่อมใสไม่มีอะไรที่จะเยือกเย็นไปเห็นเข้าก็ไม่น่าดูได้ยินเข้าก็หนวกหูคิดดูก็ไม่มีความสุขใจนี่ที่เขาเลื่อมใสเขามีศรัทธานำเครื่องสักการะทุกอย่างมาก็เพราะพระเนนครูอาจารย์ ท่านผู้รู้ท่านประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีงามเยือกเย็นเห็นแล้วก็น่าดูได้ยินแล้วก็น่าฟังคิดแล้วก็น่าบูชาชมเชยเป็นอย่างนั้นที่ศาสนายืนยงคงมาตลอดวันนี้เพราะผู้ประพฤติปฏิบัติดีชอบเอาใจใส่ในการแก้ไขละกิเลสเอาใจใส่ในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มที่เต็มฐานก้าวหน้าจิตใจของท่านไม่มีกิเลสตัณหาเป็นข้าศึกกับตัวของท่านและสัตว์ทั่วไปใจของท่านประเสริฐใจของท่านวิเศษอย่างนั้นเขาทำไม่ได้เขาเห็นจึงเลื่อมใสเขาทำไม่ได้เขาจึงเต็มใจกราบไหว้บูชาเพราะเขาถือว่าดีกว่าเขาถ้าหากเสมอเขาหรือชั่วกว่าเขาไม่มีทางที่จะเลื่อมใสไม่มีทางที่จะเต็มใจประพฤติปฏิบัติฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนถึงแม้จะยังไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อย่างนั้นก็พากันต่างหน้าต่างตาพยายามรักษากายวาจาใจสร้างคุณงามความดีแก้ไขชั่วต่อไปจิตของเราที่เคยเศร้าหมองก็จะผ่องใสจิตของเราที่เคยเพลิดเพลิน ลุ่มหลงก็จะสงบรู้ฉลาดเยือกเย็นเป็นธรรมขึ้นการปฏิบัติอย่าไปอ้างการอ้างเวลาต่างหน้าต่างตาศึกษาต่างหน้าต่างตาภาวนาละถอนกิเลสทุกคนที่มืดหนามาก่อนก็ค่อยจะเบาบางสว่างสวัยไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนที่สนใจจะนำมาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อได้สดับรับฟังแล้วจงนำไปพินิจพิจารณาการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: ที่เป็นพืชนี่ตายได้แล้วอันนี้มันเป็นยาบำรุงกระเพาะถ้าสงสัยแล้วก็ให้ฉันจะดีกว่าคือถ้าสงสัยไม่ไปฉันเขาอีกแล้วมันเรียกว่าเพิ่มละถ้าสงสัยเลยตัดไปเลยเอาตัดไม่ฉันนะเพิ่มทั่วหน่อยมีลมนั่นแหละเห็นลมหรือฝนจะตกหรือไง มีลมมองดูใบไม้ไหวอันนี้ก็ไปโพธารามก็เที่ยงแล้วไปเยี่ยมท่านสงบดีวันนั่นดีเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรนะต้นไม้ร่มเย็นกลางคืนกลางวันเดินโยกมได้ตลอดเลย คือมันร่มเย็นดีต้นไม้ชุ่มเย็นวัดโพธารามท่านสงบนี่ก็ออกจากวัดป่าวันตาดมาแล้วก็มาอยู่ที่นั่นก็รู้นี่ก็สืบทอดได้ดีไม่รู้ลาฟู่ฟ้าเหล่านี้มันไม่ใช่อันนั้นนะเรื่องศาสนาศาสนาธรรมนะมันศาสนาวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองมันมาขึ้นแทนศาสนาธรรมท่านทั้งหลายดูเอานี่เอาหลักเกณฑ์มาพูดนะไม่ได้มาพูดหลอกๆร้อนๆนะศาสนาธรรมผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับวัดแล้ว ไม่มีอะไรหรูหราฟู่ฟ้าความหรูหราฟู่ฟ้าอยู่กับศีลกับธรรมข้อวัดปฏิบัติสติปัญญาความสงบสงัดนั่นความระมัดระวังนั่นคือศาสนธรรมผู้ปฏิบัติแล้วจะหนักทางด้านศาสนธรรมคือความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจกิริยาอาการทุกอย่างมากยิ่งกว่าที่จะไปสนใจกับด้านวัตถุมันสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งไปหมดนี่ไม่ใช่ศาสนานะมันเป็นศาสนาวัตถุเป็นวัตถุเคลือบแฝงกับศาสนาไปทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถือว่านั่นเป็นศาสนาไปหมดที่ไหนรู้ราฟู่ฟ้าอย่างโบสถ์วิหารโบสถ์อย่างนี้นะก็ไม่มีในครั้งพุทธกาลการลงโบสถ์สังฆกรรมนี่ลงที่ไหนที่ไหนได้หมดสีมามี78สีมาเขตแดนที่พระจะลงโบสถ์ท่านไม่ได้บอกว่าต้องสร้างโบสถ์เท่านั้นหลังเท่านี้หลังสิ้นเงินไปเท่านั้นเท่านี้จึงจะสำเร็จเป็นสังฆกิจสังฆกรรมได้ไม่มีในพระวินัยเพราะสังฆกรรมนี้เป็นเรื่องของพระวินัยลงที่ไหนได้ทั้งนั้นในสีมา78ประเภทลงได้ทั้งนั้นลงไม้ลงไม้ที่ไหนลงได้อีกอย่างในวัดนี่เป็นลงที่ไหนก็ได้เลยนี่มีระแบบแผนตำรับตำราจริงๆทีนี้สิ่งที่เครือแฝงเข้ามาก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารวัดไหนไม่มีโบสถ์วิหารใหญ่โตแล้วโหฐานวัดนั้นเหมือนไม่ใช่วัดเป็นของปลอมไปหมดเป็นของจริงตั้งแต่มีโบสถ์มีวิหารเครื่องก่อสร้างประดับประดาตกแต่งหรูหราฟู่ฟ้าไปอย่างนั้นนั่นคือศาสนาสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าไม่มีอย่างนี้เอามายันกันเลยเจ้าตำรับตำราเรียนมาทุกคนรู้ทุกคนแต่จะปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเอาความต้องการของกิเลสมันก็เป็นได้อย่างที่เห็นนั่นแหละทีนี้ผู้ที่มาเห็นก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมทีนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่แบบเดียวกันปลอมแบบเดียวกันหมดเลยลู่ลาฟู่ฟ้าไปทางด้านวัตถุเรื่องความประพฤติเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการประกอบความภาคเพียรระมัดระวังรักษาตัวเพื่อความดีงามเข้าสู่ใจไม่มีนี่แหละศาสนาธรรมแท้อยู่ที่นี่นะในป่าในเขาอยู่ที่ไหนก็ตามความระมัดระวังตัวเป็นสิ่งเป็นกิจจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทั่วหน้ากันสำหรับพระเราจิตใจมุ่งต่อมรรคต่อผลต่อแดนสวรรค์นิพพานตลอดไม่ได้มามุ่งลาภยศและเสริญเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ดังปัจจุบันนี้นี่มันกล้าฝากมันแฝงธรรมแฝงเข้ามาแล้วก็กัดทำทำลายธรรมทำลายศาสนาแท้จริงให้แหลกเหลวไปหมดยศของพระก็คือพระเต็มตัวแล้วเอาประดับเข้าไปด้วยศีลประดับเข้าไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาวิชาวิมุตติพ้นด้วยความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละยศของพระหาพระที่ไหนพระก็แปลว่าประเสริฐชื่อว่าพระนั่นก็แต่ว่าประเสริฐอยู่แล้วมีชื่อมีนามแล้ว ไปหาตั้งยศตั้งยศเสียมาจากที่ไหนมาประดับประดาแล้วกลายเป็นเรื่องเอาเครื่องประดับไปประดับศพคนเป็นนั่นพระเป็นนั่นมีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์รอบเป็นกาฝากเครื่องลืมตัวเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลา พระของพระพุทธเจ้าแท้ที่เป็นสรณังคัจฉามิของพวกเราท่านไม่เดินอย่างนั้นท่านเดินตามแบบตามฉบับพอบวชแล้วไล่เขาในป่าในเขาดังที่เคยพูดแล้วพูดเล่าเพราะเป็นธรรมจำเป็นมากสำหรับพระเราที่จะนำตัวเองและโลกสงสารให้เป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจต้องนำด้วยศีลด้วยธรรมดูถูกต้องดีงามตลอด ว่าเป็นสำคัญเป็นนางกระฉามอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้พระท่านมุ่งอัดมุ่งธรรมมุ่งมรรคผลนิพพานแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไม่เห็นที่มีลู่หลาฟู่ฟ้าที่ไหนไม่ปรากฏในตำราเวลาพระเจ้าประสงค์เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าเป็นยังไงไปอยู่ในป่านั้นเป็นยังไงเขาดูนั้นเป็นยังไงถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเป็นยังไงการภาวนานั่นถามตรงจุดนี้นะถ้าไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงวัดน่ะโบสถ์ได้กี่หลังวิหารได้กี่หลังประดับประดาตกแต่งพอแล้วหรือยังยังไม่พอขาดอะไรบ้างท่านไม่เห็นถามอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารไปแล้วเรื่องธรรมแท้ถามตั้งแต่เรื่องความประพฤติทางด้านศีลธรรมมีกิตตภาวนาเป็นสำคัญพอเข้ามาปั๊บไปยังไงอยู่ที่นั่นการภาวนาสะดวกดีเหรอแล้วตอนนั้นก็กราบทูลท่านเรื่องราวอะไรท่านก็ทรงแนะนำสั่งสอนเลยมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมล้วนๆเรื่องการก่อการสร้างแทบว่าไม่มีแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีทีเดียวก็ไม่ได้แม้แต่นกแต่หนูเขายังมีรวงมีรังคนก็ออกมาจากมนุษย์มาบวชเป็นพระก็ต้องมีที่พักที่อยู่ที่อาศัยแต่ให้เป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยให้เหมาะกับธรรมวินัยของพระเท่านั้นเป็นที่พอใจถูกต้องมันแบบดูหราฟูฟ้าเอาแต่สิ่งวัตถุมาอวดกันแล้วโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแม้ที่สุดวัดก็ตั้งชื่อว่าวัดผู้ที่ครองวัดก็คือพระวัดนั่นเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระกลายเป็นมู่เป็นคู่ไปหมดด้วยการปฏิบัติเดวแหลกแหวกแนวไม่ตรงต่ออัตธรรมต่อธรรมต่อวินัยทำตัวเลอะเทอะเท่ากับมูดกับคูดสถานที่อยู่ที่เรียกว่าวัดก็กลายเป็นส้วมเป็นฐานไปพระเนรที่ปฏิบัติตนเหลวแหลกแบบแนวก็กลายเป็นมูดเป็นคูดไปหมดมันเป็นมูดเป็นคูดไปโดยไม่รู้สึกตัวใครๆตาก็เห็นทุกคนดูทุกคนดูเอานี่ภาษาธรรมต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดอ้อมค้อมไม่มีโมกโผโลกนะเกรงอกเกรงใจกันเกรงอะไรเกรงเรื่องความผิดความพลาดไปเกรงมันอะไรเราบวชมาเพื่อปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยเหล่านี้ยังจะไปเกรงมันอะไรกิเลสเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกเราบวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรมที่จะนำมากำจัดสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นภ

ธิภาวนาเพื่อชำระกิเลสเลยเนี่ยมันหดเข้ามาย่นเข้ามาอย่างนั้นทุกวันนี้มันน่าทุเรศนะแล้วศาสนาซึ่งเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาให้ความร่มเย็นแก่ทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งฝ่ายประชาชนนี่เลยหาไม่มีเสียแล้วเดี๋ยวนี้แทบไม่มีเพราะไม่มีใครส่อแสวงหาธรรมที่เป็นความร่มเย็นมาฉลองจิตใจก็ให้เกิดความสุขสงบเย็นใจสว่างสวายภายในใจ ใจเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาด้วยเรื่องส้วมเรื่องฐานขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเหล่านี้จนมองหาใจไม่เห็นกิริยาที่แสดงออกมีแต่ขี้ทั้งนั้นออกมาขี้โลภขี้โกรธขี้หลงราคะตัณหาเป็นมูดเป็นคู่เต็มหัวใจออกมาให้ความสง่างามที่ไหนไม่มีถ้าเป็นธรรมจ้าอยู่ภายในใจท่านเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆท่านไม่ได้สนใจกับด้านวัตถุรู้ลาฟู่ฟ้าอะไรความเป็นอยู่ผู้วายของผู้ปฏิบัติและขัดข้องขัดเขินตลอดไปเลยหรือท่านไม่สนใจไปอยู่ที่ใดบ้านใดบ้านใดก็ตามนะบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านไหนท่านจะอยู่พออาศัยบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อชำระจิตใจตามทางของศาสดาเท่านั้นท่านไม่อยู่เพื่อความฟูหลาฟูฝ่าแบบโลกแบบกิเลสตัณหานั่นเลยดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าท่านบ้านเรามันพอๆกันศาสนาเลยมีแต่ชื่อกิเลสเป็นเจ้าการเจ้างานเจ้าอำนาจบาทหลวงครอบศาสนาไปหมดในพระในเณรผู้ปฏิบัติเลยไม่มีศาสนาติดตัวมีแต่เรื่องกิเลสแยบออกไปกับพวกยศพวกลาภพวกสรรเสริญเยินยอโลกามิตรต้องการเคารพความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญไปอย่างนั้นเดียวจิตใจของเรามันหมอบอยู่นั่นนะฟื้นขึ้นมาสิอะไรมันถึงมันหมอบเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นขี้ทั้ง 3-4 กองนี่แหละปกคลุมจิตใจจึงหาราคาราคาไม่ได้เวลาเปิดนี้ออกด้วยความภาคเพียรท่านว่าภาวนาเนี่ยสำคัญการภาวนาเป็นสิ่งที่เปิดจริงลบลุงลังที่น่าเกลียดทั้งหลายนี่ออกเป็นลำดับลำดาใจก็ค่อยมีความสงบร่มเย็นสง่างามขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดความสง่างามของใจให้ปรากฏขึ้นไม่ได้จิตใจห่อเหี่ยวตลอดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวะไม่มีใครมองหาธรรมมาเป็นเครื่องชำระสักฟอกเลยปล่อยให้ใจถูกทรมานอยู่งั้นตลอดเวลานี่ใจไม่มีธรรมไม่มีศาสนาเป็นอย่างนั้นมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงจึงทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายมองไปที่มองทั่วโลกเห็นเป็นแบบเดียวกันนี้หมดเราจะว่าบ้านใดเมืองใดเจริญรุ่งเรืองมันเจริญอะไรนอกจากคนตาบอดเสกสรรกันด้วยความตาบอดของตนแล้วหลงกันไปเท่านั้นก็ทํามีแต่อันนั้นดีอันนี้ดีเจ้าของเลวไม่ดีดูเจ้าของดีดิ้นไปตามสิ่งที่ว่าดีว่าดีเจ้าของมันเลวทั้งที่มันไม่ดีแหละมันไม่สมหวังที่ดีไปดีมามีแต่ความทุกข์ความร้อนได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจอยากได้มากอยากได้เท่านั้นเท่านี้แล้วจมไปเพราะกิเลสหลอกเรื่องการนั่งทำต้องมีความรู้จักประมาณประจำตนรู้จักประมาณประจำตนไม่ดีดไม่ดีนให้เกินเหตุเกินผลคนเราก็สะดวกสบายการดีดดิ้นให้เกินเหตุเกินผลแล้วจมทั้งนั้นแหละหาความอยู่ไม่ได้โลกว่าโลกเจริญมันเจริญที่ไหนเขาทำจับดูมันไม่มีกว้างแสนกว้างขนาดไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันตลอดเวลานอกจากเผาไหม้ตนเองแล้วกระจายไปไหม้ผู้อื่นกว้างขวางไม่มีประมาณไหม้ไปหมดด้วยอำนาจของกิเลสนี่แหละแล้วใครว่ามั่งมีดีเด่นขนาดไหนถ้าไม่มีธรรมแล้วยาวมาอวดนะสิ่งเหล่านั้นคือฟืนไฟจะเผาไหม้ตัวเองสดๆร้อนๆนั่นแหละ

0: ทำและเป็นประโยชน์ทั้งหมดมีมากมีน้อยแบ่งสรรปันส่วนจัดทำอะไรๆนี่ถูกต้องพอเหมาะพอดีทุกอย่างนั่นชุ่มเย็นมั่งมีสีสุขก็เป็นบุญเป็นคุณแก่เจ้าของเพราะมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาถ้าให้กิเลสรักษาแล้วมีเท่าไหร่ความทุกข์มีเท่านั้นแหละคนมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีกุฎุมพีกับตาสีตาสาอยู่ตามท้องหาความทุกข์ไม่ได้ผิดกันยิ่งผู้มั่งมีสีสุขเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้ดีผู้ดีผู้ก่อฟืนก่อไฟเผาตนการงานไม่มีหยุดยั้งนอนไม่หลับก็มีมากมายตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องหนาเขานอนหลับสบายสบายเขาไม่ได้เป็นทุกข์มากอะไรนะถ้าว่าติดหนี้ติดสินเขาก็ไม่ค่อยติดหนี้ติดสินแต่มนุษย์ตัวหยิ่งหยิ่งนั่นที่มันติดหนี้ติดสินจนมองหาตัวไม่เห็นระโยงระยางเต็มไปหมดท้องฟ้ามหาสมุทรมีแต่ตาข่ายแห่งความติดหนี้ซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก่อฟืนก่อไฟเผาตนดังนั้นก็ยังพอใจนี่ละเรื่องอำนาจของกิเลสตัณหาให้พากันพิจารณาบ้างสิเราเกิดมาเราอะไรมาก็มีแต่ตัวร่อนจ้อนมาเท่านั้นสิ่งภายนอกอาศัยอะไรเราก็อาศัยไปพอให้เป็นความสุขความเจริญอย่าดีอย่าดีเลยโลกเลยสงสารมันจะจมยิ่งกว่าโลกเข้าไปถ้าไม่มีธรรมจมทั้งนั้นนะใครเอากิเลสมาอวดธรรมไม่มีทางอวดเท่าไรจมไปเท่านั้นเท่านั้นธรรมเป็นของสำคัญมากขอให้พากันรู้จักประมาณการได้การเสียมีมาดั้งเดิมแต่การไหนๆการประพฤติตัวมีธรรมแล้วย่อมอยู่ได้กับในท่ามกลางแห่งความได้ความเสียอยู่ได้สบายถ้าไม่มีธรรมแล้วจมไปด้วยกันทั้งเขาทั้งเราไม่มีใครว่าดีละมันดีตั้งแต่ลมปากเฉยๆส่วนภายในหัวใจมันไม่ได้ดีนะถ้าไม่มีธรรมใครจะอวดว่าเก่งกล้าสามารถไม่มีทางถ้ามีธรรมเย็นได้ทั้งนั้นน่ะคนทุกข์ก็มีความสงบร่มเย็นมีหลักใจเป็นที่ยึดที่เกาะคนมั่งมีสีสุขสมบัติก็เป็นหลักอันหนึ่งเครื่องประกันชีวิตของตนจิตใจที่มีธรรมก็เป็นเครื่องประกันชีวิตของตนให้มีความสงบร่มเย็นตายแล้วไม่ต้องถามหาสวรรค์ภูมิโลกนิพพานบุญกุศลที่สร้างมาแล้วนี่คือหลักใจเป็นที่พึ่งที่เกาะของใจไปได้สบายสมบัติก็ปล่อยไว้ตามสภาพของมันเสียเพราะผู้มีธรรมย่อมรู้รอบขอบคิดไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ต้องพัดพากจากสิ่งเหล่านี้อยู่โดยดีเราจึงต้องสร้างความดีงามไว้สำหรับใจให้เป็นสมบัติประจำตนเวลาตายแล้วก็ไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมาให้ลำบากกุศลคือความเฉลียวฉลาดประกอบบำเพ็ญความดีงามใส่ตนแล้วก็เป็นความดีขึ้นมาพร้อมกับเป็นที่พึ่งปากเป็นปากตายคงทนได้ตลอดไปนี่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้นะเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะคิดจะนั่งอย่าเป็นบ้ากับเรื่องกิเลสตัณหาเอานักหนาเลยมันผิดวิสัยกับเราเป็นชาวพุทธเขาไม่มีศาสนาเลยเขาดีเขาดิ้นจะเป็นอีกประเภทหนึ่งเรามีศาสนาเครื่องแก้ทุกข์แก้ภัยแต่ไม่นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้แต่มีหนำซ้ำยังสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมายเช่นเดียวกับโลกเขาก็เป็นทุกข์มากกว่าโลกเขาไปอีกนั่นมันน่าตำหนินะขอให้พากันพิจารณาร่างกายนี้ทุกคนนั่งอยู่นี่ไม่มีแว่นแม้แต่รายเดียวที่จะไม่ตายผู้เทศอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะตายลมหายใจสิ้นแล้วตายทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยเวลาจะตายให้สร้างความดีงามไว้สำหรับตนให้มีหลักเกณฑ์ต่อจิตใจเพราะใจนี้ไม่เคยตายไม่เคยจิ้มหายแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีคำว่าตายแล้วสูญเป็นเรื่องของกิเลสหลอกโลกต่างหากนะคำว่าศูนย์ไม่มีจอมปราชญ์ทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันคือพระพุทธเจ้าตายแล้วต้องเกิดถ้ามีเชื้อให้พาให้เกิดอยู่เว้นแต่พระอรหันต์ท่านทุกขังนาทีอชาตัสสะถูกย่ำไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดคือผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความตายจะติดตามมาได้อย่างไรความเกิดไม่มีนั่นแหละ ชื้อแห่งความเกิดดับสนิทแล้วคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งเวลาตายลงไปแล้วจิตดวงนี้ก็เป็นธรรมธาตุไปเลยธรรมธาตุสง่างามเป็นธรรมธาตุไปเลยไม่มีคำว่าศูนย์นี่แหละลงได้สร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ไหนรู้หมดเลยเจ้าของไม่มีความเดือดร้อนเรื่องอารมณ์อะไรที่เป็นสมมุติทั้งมวลที่เคยก่อกวนมานั้นหมดโดยสิ้นเชิงในจิตของพระอรหันต์ไม่มีมีจะมีมุดอยู่ทนว่างเปล่าอยู่ทั่วโลกธาตุนั่นแหละผิดเมื่อบำเพ็ญให้เต็มเหนี่ยวแล้วไม่สูญเป็นอย่างนี้แหละผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรมทั้งหลายก็ไม่สูญเหมือนกันบ้างทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญตายแล้วสูญมันมีแต่ลมปากของกิเลสหลอกคนโง่ให้หลงตามมันตายไปแล้วมันไม่สูญทำบาปไม่เป็นบาปนี่เป็นคำพูดเป็นลมปากเฉยๆแต่หัวใจผู้สร้างหอบตั้งแต่บาปแต่กรรมเข้าสู่หัวใจตายแล้วจมลงไปนั่นใจต่างหากที่กิเลสหลอกมันว่าตายแล้วสูญธรรมชาติเป็นหลักความจริงแล้วตายไม่ได้สูญไม่มีคำว่าสูญใจทุกดวงไม่มีศูนย์ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดก็คือว่าถือเอาร่างนั่นแหละที่ใจเข้าไปปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปแทรกอยู่ในร่างนั้นนั้นไม่ว่าร่างสัตว์ร่างบุคคลก็เรียกว่าเกิดหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าตายใจก็ออกจากร่างนั้นไปตามบุญตามกรรมของตนที่มีมากน้อยอยู่อย่างนี้ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏวนมันวนไปวนมาพบสูงพบต่ำพบน้อยพบใหญ่พบไหนๆใจมีเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวสอกแสกเกิดได้หมดนรกอเวจีที่ไหนกันก็เหมือนกันมันไปได้ทั้งนั้นอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้ไปได้จึงต้องให้สร้างความดีเข้าสู่ใจกรรมดีนี่จะสนับสนุนเราไปสู่สถานที่ดีคติที่งามเวลาทำลงไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยจะไหลลงสู่ธรรมนบใหญ่คือจิตตภาวนาเมื่อไหลลงไปนั้นแล้วไปรู้แจ้งเห็นชัดภายในใจของตัวเองบุญมีมากมีน้อยจะรู้กับนักภาวนาที่มีหลักใจเรียบร้อยโดยลำดับไปแล้วประจักษ์ใจประจักษ์ใจจนกระทั่งจิตขาดกิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ธรรมธาตุล้วนๆสว่างจ้าครอบโลกธาตุนั่นคือพ้นแล้วจากความเป็นความตายต่อไปจิตนี้ก็ไม่ได้สูญแต่พ้นจากความเกิดความตายที่สัตว์โลกทั้งหลายพาเกิดพาตายอยู่นั้นกิเลสพาเกิดพาตายนะจิตที่มีธรรมชำระซักฟอกเรียบร้อยแล้วไม่เกิดไม่ตายไม่สูญบรมสุขอยู่ที่จุดนั้นหมดนั่นนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนโลกให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะเรื่องกิเลสตัณหาที่เราเชื่ออยู่ทุกวันนี้ มันเรื่องตาบอดหูหนวกทั้งเขาทั้งเราเชื่อกันได้ง่ายแล้วความรู้ของจอมปราดมาผู้ฉลาดแหลมคมมาสอนไม่มันไม่อยากเชื่อเพราะงั้นคนยังไปในทางที่ถูกที่ดีได้น้อยมากแต่ไปทางที่ชั่วตามอารมณ์ของกิเลสทั้งเขาทั้งเรานั่นเชื่อได้ง่ายทำได้ง่ายไปได้ง่ายตายได้จมได้มากผู้ที่จะขึ้นไม่มีน้อยดังที่ท่านแสดงไว้พระนมทูลถามว่าโลกเวลาตายแล้วผู้ที่จะไปสวรรค์นิพพานนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ยกโคทั้งตัวมาเลยโคหนึ่งขนมันเต็มตัวเขามันมีสองเขาท่านยกข้อเปรียบเทียบจำนวนมากกับน้อยเทียบกับขนโคกับเขาโคผู้ที่จะไปสู่ทางต่ำเกิดแก่เจ็บตายลงนรกอวิชชีนี่มีจำนวนเท่ากับขนโคนะแต่ผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับไปสวรรค์ถึงนิพพานนั้นเท่ากับเขาโคมีน้อยมากท่านเทียบไว้อย่างนั้นนี่พูดเป็นส่วนรวมทีนี้ใจของเราที่คิดในเรื่องชั่วช้าละมกไม่ดีทั้งหลายทุกวันนี้นะที่ไม่ได้อบรมนี่มันเท่ากับขนโค คิดทางชั่วช้าละโวกทางต่ำนั้นมันเท่ากับผลโขมันคิดได้ทุกขณะทุกเวลาเวลาที่จะคิดเพื่อความดีงามทั้งหลายนั้นมันเป็นไปมันเท่ากับเขาโขคิดน้อยมากคิดทางกุศลถึงทานที่จะทำตัวให้ดีให้ดีนั้นมันเท่ากับเขาโขเท่านั้นนี่ย่นเข้ามาหาตัวของเราอีกที่นี่พลิกตลปัดเราฝึกฝนอบรมตัวของเราโดยลำดับลำดาสร้างคุณงามความดีรวมลงในจุดจิตตภาวนาจนกระทั่งจิตใจมีความสามารถแก่กล้าเป็นลำดับลำดาแล้วจิตที่จะคิดไปในทางที่ชั่วช้าละโมกนั้นเท่ากับขนโขแต่จิตที่จะพุ่งตัวให้หลุดพ้นจากทุกโดยลำดับลำดานั้นเท่ากับขนโขความคิดในทางดีทางดีมากยิ่งกว่าความคิดในทางที่ชั่วนั่นแหละการบำเพ็ญมันกลับตระบัดกันอย่างนี้จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติแล้วความคิดทางชั่วไม่มีเลยไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นอย่างนั้นท่านเทียบเอาไว้เอามาเทียบเราที่ท่านพูดกลางๆว่าสัตว์ตายแล้วที่ไปทางต่ำนี่เท่ากับขนโคที่จะไปทางสูงเท่ากับเขาโคจิตใจของเราที่ไม่ได้รับการอบรมมันวุ่นวายลงไปทางต่ำนี่เท่ากับขนโขแต่ที่มันจะคิดหาความดีงามเพื่อตัวเองนั้นเท่ากับเขาโขนี่เวลาได้การได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้ดีขึ้นเป็นลำดับลำดาจิตใจมีความสามารถแก่กล้ามีอัตมีธรรมเต็มใจเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วที่นี่ความคิดในทางที่ชั่วเท่ากับขนโขเท่ากับเท่ากับเขาโขแต่ความคิดในทางที่ดีที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์เท่ากับขนโขแล้วทีนี้พลิกกันไปพลิกกันไปนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างแน่นอนไม่ผิดจิตของเราดวงเดียวดวงเดียวนี่เวลาคิดทางชั่วเป็นขนโขก็มีเวลามีกำลังในทางที่ถูกดีงามซึ่งเราได้เคยสร้างมาจนมีกำลังแล้วที่จะคิดในทางชั่วเท่ากับขนโขคิดในทางดีเท่าดีคิดในทางชั่วเท่ากับเขาโขคิดในทางที่ดีเท่ากับผลโขพลิกกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีเขาไม่มีขนหมดขนโขก็ไม่มีเขาโขก็มีพ้นแล้วในหัวใจนี่ไม่มีอะไรจะเป็นแง่เป็นเขาเป็นขนขึ้นมาเพราะความชั่วชะละมุกขาดสะบั้นไปหมดความดีก็ละไปหมดแล้วปุญญาปาปะปะหินาบุคคลท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วคือละทั้งบุญทั้งบาปไปโดยสิ้นเชิงเขาก็ละขนก็ละเป็นสมุดทั้งมวลเหลือแต่ความบริสุทธิ์ธรรมธาตุล้วนๆนี่อันนี้ไม่เรียกว่าเขาว่าขนโขเอาให้มันถึงอย่างนั้นสิเวลาปฏิบัติแล้วหากรู้เองนั้นในจิตใจแล้วไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะทรงแสดงว่ายังไงว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ผลงานของตนโดยลำดับลำดาผลงานจนกระทั่งถึงที่สุดอิมุตสันทิฏฐิโกก็ประกาศสุดยอดขึ้นมาว่าสิ้นแล้วเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องที่เหลือตัณหาความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเหลืออีกแล้วนั่นนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดรู้ประจักษ์ภายในจิตใจตั้งพระอรหันต์ท่านจะไปถามพระพุทธเจ้าหาอะไรสันทิฏฐิโกท่านประกาศท่านมอบให้แล้วมาปฏิบัติสันทิฏฐิโกจะรู้ผลงานของตนตั้งแต่ต้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขึ้นมาประกาศป้างภพชาติสิ้นแล้วกิเลสสิ้นแล้วไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัติตนธรรมะของพระพุทธเจ้านี้สดสดร้อนๆขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะเวลานี้มีแต่กิเลสสดๆร้อนๆตลอดเวลาในหัวใจของสัตว์โลกนะธรรมะนี่คือล้าสมัยไม่มีใครเหลียวแลเพราะฉะนั้นคนจึงหมดราคาราคาไปทั้งที่ตนสำคัญตนว่าดีว่าดีนั่นแหละมันหมดราคาราคาอยู่ภายในหัวใจหัวใจไม่มีธรรมที่หมดค่าหมดราคานะอย่างอื่นจะมีเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนำตนให้พ้นจากตัวได้เหมือนบุญเหมือนกุศลคือคุณธรรมทั้งหลายให้พากันสร้างคุณธรรมเข้าสู่ใจทุกคนนะศาสนาพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะ ชาตินี้เป็นชาติที่เหมาะสมแล้วได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติท่านสอนอย่างไรให้นำไปปฏิบัติเพื่อฝึกหัดตนเองนั่นแหละฝึกหัดได้แล้วผลดีจะเป็นของเราเองไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาแบกสารปันส่วนท่านผู้สอนท่านสอนเพื่อเราเรานำปฏิบัติผลดีก็เพื่อเราทั้งนั้นทั้งนั้นหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าพากันโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสงสารจนเกินเหตุเกินผลนะตายแล้วไม่มีป่าช้าไม่มีฐานที่พักที่อยู่อาศัยมีแต่จมอย่างเดียวอย่างเดียวเรายังกล้าจะตายอยู่เหรอพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อเราก็จะพาจมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ยิ่งไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยแล้วหมดทางมีแต่ลมหายใจฟอดๆเกิดประโยชน์อะไรภาษาลมหายใจลมอยู่บนท้องฟ้ามันมากอยู่กว่าลมหายใจนี่ถ้าวิเศษลมบนท้องฟ้ามันก็มันวิเศษไปแล้วจะมาว่าแต่ลมหายใจเราเลยนี่ลมหายใจไม่มีอันมีธรรมหมดคุ้มค่าหมดราคาพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเมื่อลมหายใจมีอยู่ให้สืบต่อก็ด้วยความดีดีทั้งหลายแล้วจะสมบัติทั้งหลายจะเป็นที่พึงพอใจในตัวของเราเองวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละแล้วเหนื่อยมากละพอเทศทุกวันไปโพธารามนี่ก็เทศมานี่ก็เทศวันนี้ไม่เทศมากแล้วเหนื่อยโถนี่ไม่ว่าจะเหนื่อยขาก็ปวดแล้วได้เหยียดขาแล้วเนี่ยไม่เหยียดไม่ได้นี่ก็ดีมันก็ทรมานเหมือนกันวันนี้ได้สัก20 นาที
1: 30คร
0: ับ ฮะ30พอดีเนาะเออร่างต่างกันบวกกับโพธารามก็มันก็เป็นโขงผมไปเอานู่นมาบวกที่มันได้น้อยที่ไหนมีที่ไหนไปหามาบวกที่ว่าอยู่จนกรอบก็จะไหมโอ้โทษปวดขาเป็นยังไงวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย3 โมงนะก็จะได้ไปเทศที่วัดเบญจักนะท่านราชเลขาหม่อมหลวงทุนีสันถึงแจกกรรมแล้วตั้งศพไว้ที่วัดเบญจักแล้ววันพรุ่งนี้วันนี้มนต์เราไปเทศที่นั่นถึงตอนบ่าย3 โมง
1: ถวายเงินอีก100,000 บาทครับ
0: ฮะ
1: ถวายเงิน100,000 บาทคร
0: ับ พอใจเราพอใจมากนะ100,000 บาทก็เข้าในหัวใจเจ้าของละนี่ออกมาข้างนอกส่วนหยาบไปข้างนอกส่วนละเอียดบุญแท้กุศลแท้เข้าอยู่ในหัวใจแล้วนะไม่มีใครเห็นพระเจ้าเห็นหมดพวกเราเห็นแต่นี่นะเวลาบุญเข้าสู่ใจไม่เห็นนะพระพุทธเจ้าเห็นหมดจึงสอนโลกว่าบาปมีบุญมีเข้าใจไหมล่ะนี่มาต่ออีกแล้วเลยมันเป็น30 กว่านาทีแล้วมั้งเนี่ย
1: นะ200,000 แล้วครับเข้าที่แล้ว100,000 ครับ
0: เข้านี่200,000ทั้งนั้นเรารอวันพรุ่งนี้อีกจะมาอีกแสนรอเตรียมไหมนะรอทางนี้รออยู่แล้วนี่แหละตลกเป็นอย่างนั้นครับที่ก็ว่ามหาสมบัติบุญเรืองที่ว่าถูกต้องดีไหมล่ะท่านหลวงตามหาบัวเทศถูกต้องไปตามอัดตามทำตามแนวทางของศาสดาไม่มีที่ต้องติแล้วพร้อมกับข้อเปรียบเทียบเหมาะสมกันที่สุดแต่มีตรงนี้นะแต่ท่านมีนิสัยตลกที่ที่เราก็ตลกขึ้นอีกโอ้นิสัยตลกนี่เราตลกตั้งแต่มหาบุญเรืองจะไปเกิดเดี๋ยวอีกแล้วเป็น2 ชั้นไปเป็นอย่างนั้นนิสัยตลกมานี่ก็ได้ฟังเทศทุกคืนนั่นแหละนะไม่มากก็ได้ฟังทุกคืนเช่นอย่างวันนี้ก็30 นาทีแล้วเทศทุกคืนจะออกวิทยุทุกคืนหรือมันทั่วประเทศไทยนะออกตลอดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิสัยอันหนึ่งนะเรื่องที่เช่นอย่างว่านิสัยจะออกไม่มีใครจ้างท่าจ้างทางมันจะเป็นนิสัยพอปั๊บปั๊บออกเลยงั้นเหมือนกับเขาที่เป็นนักโกหกนักโกหกนี่ก็ไม่มันเป็นนิสัยของผู้นั้นเองจนร่ำรวยคนนั้นน่ะร่ำรวยสร้างนิสัยตลกเจอหน้าปั๊บตลกแล้วมันเป็นนิสัยงั้นไม่ต้องหาว่าจะไหนความอับได้ทันทีไหน ลุงเขาว่าเจ้าลุงนี่ตลกโอ้ลุงนี่โกหกเก่งใช่ไหมว่าถามโอ้ลุงนี่โกหกเก่งอ่ะว่ากูยังไม่เก่งอ่ะต้องมีเครื่องทดลองแล้วก่อนมึงอยากให้กูโกหกเหรอมาแย่เอาแล้วนั่นน่ะยังไม่เก่งต้องหาเครื่องทดลองก่อนมึงอยากให้กูโกหกเหรอจะให้โกหกเหรอเอาถ้างั้นให้มึงไปบังต้นเสาแล้วก่อนเป็นที่รับแล้วกูจะโกหกใครก็ปุ๊บปั๊บใบบังต้นเสาบังบังต้นเสาแล้วเอาโกหกอยู่กูโกหกให้มึงบังต้นเสาแล้วนั่นเอาอย่างนั้นนะเนี่ยปั๊บได้เลยบอกบังต้นเสาก่อนกูจะโกหกแล้วนั่นก็ปุ๊บปั๊บก่อนจะฟังโกหกทำงั้นโกหกแล้วต้นเสาเอาอย่างนั้นเนี่ยคนที่โกหกเก่งเท่าที่เราสังเกตดูมันมีลักษณะอยู่ในตัวนะไม่ค่อยหัวเราะนะขึ้นนะเข่งอย่างนั้นนิดเท่านั้นนะแล้วพูดในโกหกได้เก่งมากเลยเก่งสดๆร้อนๆไปจ้ะคุยเรื่องโกหกเราไปยุ่งยากที่เคยเล่าเสมอแล้วดูมันมีในประวัติมั้งที่ว่าเราไปขโมยอ้อยเขานั่นนี่มันก็แปลกเราจำได้นะที่ไปโกหกเขานะโอ้แปลกอยู่นะมันได้วิชาอะไรมาไม่รู้นะโกหกเขาเดินผ่านไปผ่านมามันมีอ้อยอยู่มุมสวนเขาอ้อยดำลำใหญ่ด้วยอยากเป็นกำลังผ่านไปผ่านมาหลายครั้งหลายหนก็ทนไม่ไหวเอามีดเล็กๆมีดของแม่เขาเรียกอะไรแตะที่หมูชื่อไหมยังนาแตะถือไปเลยวันนี้ไปกับพี่ชายออกไปแล้วก็ขโมยอ้อยป้าๆไปกินแต่พี่เหรอไอ้พี่ชายมันพูดอะไรไม่เป็นแบบพาน่ะเรามีตัวเก่งอย่างว่าไงนะมันก็เอาตามเราก็เขารู้ว่าเขามีก็เขาไม่มีมันรอดได้คนเด็กรอดก็ไปที่แรกก็ไปขโมยเขาไปเห็นอ้อยลำสวยงามโอ้ยลำนั้นก็ใหญ่ลำนี้ก็ใหญ่เสียงแรงว่าตัดทันทีพี่กับน้องตัดอ้อยใหญ่แล้วได้คนในลำดึงออกมารอดออกมาเราไม่ลืมนะนี่แหละมันโกหกอ่ะเราไม่ลืมพาดึงออกมาแล้วป้าฝ้ายแกก็มาสิมาเราก็ดูเรายังพอใจกับแกนะแกไม่มีหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวอะไรเลยนะยิ้มๆเนื้อเด็กเหล่านี้ว่างั้นนะสูทำไมเขาขโมยอ้อยกูละว่างั้นนะยืนยิ้มๆนะมันก็เกินที่เกินกว่าที่จะหน้าบึ้งก็มันเด็กว่างั้นเถอะอายุประมาณสัก5-6 ปีนี่อะเด็กสมัยนั้นมันเซ่ออยู่มากนะมันเหมือนเด็กทุกวันนี้มันแก้กันฉีเลยนะเราระดับแก้พี่ชายมันไม่ได้แก้อะไรนั่นเด็กเรานี้มันยืนเรากำลังรอดออกมาได้อ้อยคนละหลังรอดออกมาเด็กเรานี้สู้ทำไมขโมยอ้อยกูล่ะว่างั้นนะจะยิ้มอยู่นะโอ้ยผมไม่ได้ขโมยนะป้าว่างั้นนะมันแก้อย่างทันควันนะคือผมหิวมากผมผ่านไปผ่านมาผมหิวมากเลยชวนพี่ชายก็ไปตัดเอาอ้อยป้าแล้วก็จะแบกอ้อยนี้ไปหาป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะแบกอ้อยไปบ้านว่างั้นถ้างั้นป้าก็เอาเสียโอ๊ยกูไม่เอาแล้วสู้ตัดมาแล้วเอาเสียแล้วยิ้มแจ่มไปก็ไปเล่าโฆษณาใหญ่แล้วให้ตาฟังที่ตากันดักเอาสิเรื่องราวมันนั่นเห็นไหมก็หกจนป้าฝ้าเชื่อบอกว่าเราไม่ได้ขโมยเราหิวมากแล้วก็ตัดแล้วจะแบกอ้อยไปหาป้าความจริงยังโอ้ยจ้างมันก็ไปนั่นแหละเรายังไม่ลืมว่ามันก็โกหกเก่งหน้าวะเวลาไปทำโกหกมันก็เก่งหน้าวะแล้วจะตัดอ้อยแล้วไปแบกอ้อยไปหาป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะไปบ้านว่างั้นถ้างั้นป้าก็เอาเสียโอ้ยกูไม่เอาแล้วที่ตัดไม่ได้เอาเสียโอ้ยยิ้มแจ่มเลยไปก็ไปโคตรสนานี่สิวิชาโกหกให้ตาฟังที่ตาก็ไปถามเขาเลยสิ ก็มันญาติกันอันนั้นสักเป็นป้าจะเป็นใครที่ไหนไปไอเด็กนั้นไปขโมยอ้อยสูสูรูปให้มาเฮ้ยเขาไม่ขโมยนะนะว่างั้นนะเขาบอกเขาหิวอ้อยเขาตักอ้อยแล้วเขาจะเอาไปบ้านไปบอกที่บ้านเขาถึงจะเอาไปเขาถึงจะแบกอ้อยไปบ้านเขาโอ้ยจั่วขโมยใหญ่แล้วมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วเพราะเลยไปจังหัวก็เถอะว่าเราก็เลยไม่สนใจแล้วจังหัวนี่หมาก็มายำเราเลยที่สี่บอกให้หาอะไรเสบียงอาหารให้เด็กแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมามัดเด็กนี่เขาไปใส่คุกไปวิ่งโดดขึ้นไปบ้านแล้วไม่ลืมนะไปบ้านขึ้นห้องเข้าห้องเลยปิดประตูนั่นแหละเขายิ่งจะจับได้ง่ายแล้วเปิดแล้ววิ่งลงทุ่งนาเลยตั้งแต่นั้นก็เข็ดเหมือนกันนะนี่อุบายของตาดับคือกลัวมันจะเป็นนิสัยไม่ดีในเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเราเลยไม่ลืมเวลามันโกหกก็โกหกเจ๋งอยู่นะว่ะมันบอกว่าไม่ได้ขโมยนะเวลาจนก่อมันว่าตัดแล้วจะเอาไปให้ป้าไปบอกป้าแล้วถึงจะไปบ้านว่าก็จะไม่โกหกนั่นแหละอย่างนั้นที่มันก็เก่งนั่นแหละต้องโกหกกันอีกคือเราเลยไม่ลืมนะที่โกหกได้มาเขียนในประวัติมันโกหกจริงๆเนี่ยป้าฟ้านั้นก็เป็นคนสวยงามมากนะกำลังจะกำลังเป็นสาวอยู่เป็นคนสวยงามขาวงามสวยงามมากเลยพูดยิ้มนะแกไม่มีหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวกับเราเลยนะพูดยิ้มเด็กเหล่านี้สูทำไมขโมยอ้อยกูล่ะว่ายืนยิ้มตามทางนี้ก็ตอบเลยบอกไม่ได้ขโมยเอาจนแกเชื่อว่างั้นเลยนะโอ้เอาเชื่อเอาผู้ใหญ่เชื่อได้เลยโอ้มันก็เก่งเหมือนกันหน้านี่วะก็มีเท่านั้นแหละจะได้มาเล่าให้ฟังคือขโมยคนเดียวเท่านั้นแหละก็ถูกเจ้าของเขาจับได้ไปแก้ตัวหลุดไปเลยมันง่ายมาเลยว่าร้อนมาไหม
2: ร้อนหน่อยครับ
0: ร้อนหน่อยเนี่ยเป็นยังไงก็ลองดูก่อนไม่ร้อนมาคิดตอนนี้คิดถึงชื่อแกชื่อตันอิจาตันชื่อแกชื่อตันไปหาล่าสัตว์ไปหาล่าเนื้อไปด้วยกันพ่อของเราพ่อมาเล่าให้เราฟังนะชื่อชายชื่อตันที่นี่แกกำลังหิวข้าวมาไปหาเนื้อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ที่นี่คนหนึ่งก็รีบหุงข้าวให้หุงข้าวขึ้นทันทีแกก็ได้เห็ดพวกเห็ดโคนนะเข้าใจไหมทางนั้นเขาเรียกเห็ดพวกได้เห็ดโคนมาอันนี้ก็ใส่ไฟเข้าหุงข้าวให้ร้อนเร็วๆแล้วนี่ก็หิวก็เอาเห็ดโคนนั่นแหละเผาไปพอเผาเลยก็กินทั้งเห็ดโคนรอข้าวให้สุกก่อนแล้วก็จะกินข้าวมันหิวมากมางั้นนะแล้วก็เอาเห็ดโคนเผาไปก็ไปสุกบ้างไม่สุกบ้างเอามาที่นี่เห็ดโคนมันเผาไฟมันร้อนนี่พ่อมาเล่าให้ฟังเราเลยจำได้ไม่ลืมพอได้วันวาก็ใส่ผ้ามันลดผ้าพี่ขาดก็มีการดักเชียร์ได้ได้ก็ดักเชียร์ได้เห็นปวดจะขายก็ไม่ยอมขายดังนี้ที่ก็มาเล่าให้ฟังมาพ่อมาเล่าให้ฟังพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าไปแล้วเรามันไม่ลืมพอเห็นหน้าแกแล้วหัวเราแกสูหัวเลยเด็กคนนี้หัวธรรมชาติเด็กแรกว่างกันแล้วความจริงหัวแกเห็นคนลวกปากไปเจอแกที่หลังปวดหัวเราไม่ได้จะทำพอเห็นหน้าแกมาโดดหัวเราไม่ได้แล้วหัวเราชูหัวเราเด็กแล้วมีหนักมากนั่นละไม่บอกไอ้เรื่องของแกไม่บอกหัวเราะแล้วก็ไปหนีไปเลยแกก็ไม่รู้มันหัวเราะอะไรเด็กคนนี้น่ะไม่เห็นหน้าหัวเราะแล้วบ้างแกไม่รู้ป มหลังเท่านั้นเอามาเอามาโทษๆคนข้าเนี่ยข้าเนี่ยมากเนี่ยกำลังหิวเอามาทำรังข้ออยู่นี่เนี่ยเอามาเนี่ยนี่ตลกมันมาด้วยกันอย่างนี้แหละครับท่านมันมาของมันเองท่านอันนี้จะฟังเออเอามาเจ้าคุณวลีเหรอ
2: เจ้าค่ะ
0: เออ
2: มาช่วยดับเห็ดร้อนเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: เห็ดร้อนเออดีแล้วเห็ดร้อนนี่เจ้าคุณวลีเป็นธรรมกถึกเอกนะเนี่ยแท้เจ๋งธรรมกถึกอยู่วัดบรมวาสท่านเทศธรรมกถึกแล้วเนี่ยจักรกรอยู่วัดบรมวาสโยมเขาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ดีเขาอยู่พระขนงสมัยนั้นดูรถอะไรก็มีก็คงจะเป็นรถม้าหรือรถอะไรขึ้นรถม้าสายกันมาตอนมาฟังเทศอยู่พระขนงก็มาว่างั้นนะไม่ฟังเทศอื่นติดเทศจะคุณวารีวานมาฟังเทศจ้างค่าล้นมานั้น70ตังค์แกว่าก็มาแกว่า70ตังค์แต่ก่อนมันของเล่นเมื่อไหร่ มันเป็นพันบาทนู่นน่ะมั้งเงิน70ตังค์นี่จะติดเทศท่านจะคุณวารีท่านเทศเก่งว่างั้นเหนียวองค์นี้แล้วเทศเก่งแต่ก่อน
2: ท่านหลวงตาได้เล่าเรื่องผีวัดปรมนิวาสแหละเจ
0: ้
2: าค่ะ
0: เ
2: รื่องผีที่วัดปรมนิวาสเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ไหน
2: ผ
0: ี
2: เจ้าค่ะ
0: ใครผีอะไรวัดปรมนิวาส
2: เจ้าค่ะ
0: หืมว่าไงผีวัดปรมนิวาสว่าไง
2: ที่ว่าใครไปพักที
0: ่อ๋อเอออันนั้นอ๋ออันนี้เรื่องของเราเรื่องของเราเขาเรียกเป็นหอใต้อะไรอยู่นั่นน่ะใครไปพักไม่ได้ในความจริงมันมีพวกสนมพวกถนนสายแล้วมาฝังไว้ที่นั่นเยอะเรื่องราวเป็นอย่างนั้นแหละเหตุที่แต่ลูกอันนี้ก็คือว่าใครไปพักไม่ได้หอไตรเขาเรียกหอไตรอยู่ที่นั่นกลางคืนก็ได้เปิดนี้เลยอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับมันมาทำทุกอย่างที่มาทำกระตุกขาบ้างอะไรบ้างจนร้องโก้โก้นอนหลับๆอยู่นะที่นี่เห็นเราไปอยู่ที่นั่นมันคือองค์ไหนก็ไปนอนไม่ได้ละที่นั่นเวลาเราไปพักวัดรุ่นวาดตอนจากไปแล้วไปปฏิบัติกรรมฐานกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วแหละเข้าใจไหมเขาก็จับยัดใส่ตรงนั้นแล้วใส่หอไตรนั่นแล้วก็คอยคงคอยฟังเหตุการณ์เป็นยังไงอยู่วันไหนมาก็แล้ววันไหนมาก็แล้วมีพระมาถามปัญหาอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่องค์เดียวท่านอาจารย์อยู่ที่นี่สวายนี่เลยก็บอกว่าสบายดีเราก็ไม่คิดทีแรกเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวองค์นั้นมาเอออยู่ที่นี่สวรรค์นี่หลายคนถามก็หลายคนอ้าวทำไมมาถามแล้วมันที่นี่สบายดีหรือมันเป็นอะไรจะนี่นาวะนี่เรื่องราวไล่เบี้ยกันถึงได้ทราบเรื่องราวว่าตำหนักอันนี้นะที่ว่าหมอตายอันนี้นะใครมาพักไม่ได้ได้กลางคืนก็ตามได้เพ่นนี้กลางคืนเลยนี่เห็นท่านอาจารย์มาพักนี่นานเห็นไม่มีอะไรเงียบอยู่ตลอดเลยถามดูว่าโอ้เรื่องราวเขาเลยเล่าให้ฟังจนกระทั่งพวกสนมตายแล้วมาฝังไว้ที่ใต้นี่เยอะว่ามันนะนี่เรื่องราวเข้าใจเราหรือเนี่ยเราไปพักที่นั่นไม่มีอะไรเราเงียบเลยหายเงียบไม่มีอะไรนะมันไปไหนก็รู้สนมเสด็จกันอยู่หายเงียบก็บอกหายเงียบไม่มีเลยละจนกระทั่งนี้มีไม่มีเราก็ไม่สนใจกับอะไรเราก็อยู่ของเราอย่างนั้นสบายเมื่อทางพระเดี๋ยวองค์นี้มาถามเดี๋ยวองค์นั้นมาถามผิดสังเกตมันหลายปากต่อหลายปากเราก็เลยถามว่าอะไรมามีแต่สวัสดีหรือสบายหรือมันเป็นอะไรถึงมาถามอย่างนี้เขาจึงเล่าให้ฟังเรื่องราวเป็นอย่างนั้นแหละจบแล้วไป พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงพระองค์หนึ่งชื่ออาจารย์สีโหชื่อท่านอาจารย์สีโหคนสกลนครท่านนิสัยมีตลกนะท่านมีตลกไอ้นี่ไป นี่แหละอำเภอน้ำพองไปอำเภอน้ำพองมีเขาเรียกอะไรดงอันดงเขาเรียกดงผู้ตาดงเขาเรียกดงอะไรคือ ขาปลูกไว้สำหรับพวกศาลพระภูมิตรงนั้นน่ะดงนั้นน่ะดงศาลพระภูมิมันแรงอยู่นะใครพักไปพักไม่ค่อยได้หรอกดงนั้นดงศาลพระภูมิเป็นนี่อาจารย์ที่โหก็ไปที่นั่นเขาก็นิมนต์ให้ไปพักที่นั่นก่อนที่เขานิมนต์เขาก็เล่าให้ฟังว่านี่มันแรงเหลือเกินไปพักที่นั่นไม่ค่อยได้หรอกพระว่างั้นนะพักไม่ค่อยได้มันมากวนแบบต่างๆพระต้องได้หนีไปว่างั้นทีนี้พระองค์นี่กับอาจารย์ที่โหเป็นนิสัยตลกนะฮะมันทำไงบ้างว่างั้นนะโอ้แค่ไปพักนั่นมันถึงมีมาเองเรื่องนั้นเรื่องนี้มีนะอาตมาชอบอย่างนั้นละเอานิมนต์อาตมาไปวันนี้นี่ที่เหตุมันเอากันอย่างปัจจุบันนะอาตมาชอบอย่างนั้นคือท่านนิสัยตลกด้วยนะจะจับผิดจับถูกอะไรกับท่านก็ไม่ได้เอานิมนต์อาตมาไปอาตมาจะไปท่านไปกับเนินหนึ่งไปก็ไปพักที่เขาก็เอาที่แรงๆแล้วให้ไปพักที่นั่นเลยละอาตมาชอบที่แรงๆอย่างนี้แหละมันยังไหวอยู่นะมันกบกันตรงนี้แหละพอเขาจัดที่พักให้พักเรียบร้อยแล้วทีนี้ประมาณ5 โมงเย็นดูท่านจะตั้งท่าต่อสู้อยู่แล้วล่ะท่านนะถ้าธรรมดาควายมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วพอ5 โมงเย็นมีควายถึกกำลังคึกขนองตัวหนึ่งมันแอะแงะมานี่พ่อมึงเตรียมตัวแต่วันนักเลยอย่างนั้นนะแปลกอยู่นะมึงเตรียมตัวแต่วันนักเลยมันว่าไปมึงไปมันก็ไปตามภาษามันแหละก็ค่อยดีในทั้งเดียวมีไก่ป่ามาขันนี่ฮะไอ้นี่ตัวที่สองเลยเนี่ยไก่ป่ามันมีอยู่ในดงอันนั้นมันก็ต้องขันมิตรมาแอบมานี่พ่อวันนี้ทำไมมันเตรียมท่าแต่วันนักหนาเราจะต้องได้เตรียมคาถาเต็มเหนียว มันขบกันนะนี่แหละเราจะต้องได้เตรียมคาถาเต็มเหนียววันนี้นะเพื่อต่อสู้ข้าศึกใหญ่มันเริ่มมาแล้ว2 รายแล้ว นั่นเป็นนิสัยตลกด้วยพอมืดเข้ามาเท่านั้นเนี่ยเนนกับกลางกดอยู่ที่นั่นท่านกับกลางกดอยู่ที่นี่พอประมาณ2 ทุ่มเนี่ยมั้งเนนร้องแวบขึ้นเนนอะร้องแวบขึ้นเป็นอะไรแน่นทางนี้กับปุ๊บป้าไปเป็นอะไรวะโอ้ยมันเหมือนช้างนี่มาตบมุ้งนี่นะวะว่างั้นนะฮะช้างมันมาไงวะมันมาอย่างนี้ถ้าพอนั่งมันมาไงถ้ามันเก่งมันต้องมาเล่นกับครูบาสิมันจะไปเล่นกับเนนทำไมว่างั้นนี่นะเออทีนี้ก็ทั้งก็อยู่ที่นั่นทั้งเดียวมานะที่นี่เป็นอะไรเนี่ยมันฟ้าที่นี่เป็นฟ้านะฟ้าเหมือนฟ้าผักฟ้าผ่าเปี้ยงลงนี่ล้มไปทางนี้ท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่เปี้ยงทางนี้ล้มทางนี้เลยฮะเก่งนักเลยมันว่ากันนะมันขบขันดีนี่แหละแล้วทางเดียวเปี้ยงทางนี้ล้มทางนี้อีกฮะท่อเอาจริงๆแล้วยังไหวนะเอาจริงๆแล้วรัดอีกฟาดข้าวหลังนี่ฟาดข้างหลังนะเปรี้ยงลงหัวขมันเอาจริงแล้วเนี่ยนั่นก็บอกว่าคาถามีเท่าไรเอามาหมดเลยท่านเสกท่านเสกคาถาเอามันจะเก่งกับคาถาลูกไปถึงไหนหนักวะอยู่ครบกันว่าท่านนี้ใส่ตลกด้วยนะมันเข้ากันได้ทุกอย่างเพราะมันฟ้าเปรี้ยงข้างหลังนี่ก็ลงตั้งนี้ท่าเอาจริงแล้วนั่นขึ้นอยู่พักที่4ที่นี่เปี้ยงข้างหน้านี่หงายหลังล้มเลยท่านบอกล้มทั้งหงายเลยวะล้มทั้งหงายโอ้นี่คาถาหมดแล้วจะสู้ไปคาถาหมดแล้วสู้ไปละเน้นเตรียมตัวไปแล้วเขาลงเตรียมตัวไปกลางคืนแล้วเตรียมตัวไปกลางคืนโอ้นี่ไปพักอยู่ข้างนอกพวกญาติโยมก็มานะไม่เห็นเขาตามไปพักอยู่ข้างนอกไปกลางคืนไปยังไงจะมายิงมาบุกที่นี่วะโทษคาถาเขาไม่คาถาเราไม่เพียงพอสู้มันนะว่างั้นนะเลยต้องหลบมาอยู่ที่นี่ตั้งคาถาใหม่นะท่านยังบอกว่าตั้งคาถาใหม่ที่สู้เปิดใจไม่หยุด จบแล้วพ่อแล้วอาจารย์สีโหท่านเป็นนิสัยตลกแล้วพอดีไปเจออย่างนั้นพอดีพูดคุยโว้โว้กันเนี่ยถ้าเก่งมาสู้กับกูบาลที่เวลามาสู้กูบาลนี่กูบาลก็เรียกหาเดินนี่เนี่ยนั่นเห็นไหมว่ามันแรงจริงอ่ะพี่หนึ่งแรงเพราะว่าแรงแต่สำหรับเราไม่เคยหนีนะใครจะว่าอะไรเก่งที่ไหนแข็งที่ไหนก็ตามเราเฉยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่เคยพูดแต่เห็นว่าที่สงัดดีตรงไหนเอาตรงนั้นเลยก็ไม่เห็นมีอะไรตลอดมาไม่เคยบรรดาพระกรรมฐานท่านเคยมาเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังอย่างเหมือนอย่างอาจารย์สีโหเนี่ยมีเหมือนกันนะที่มันแรงแรงจริงนะผีอยู่แถวนั่นแต่สำหรับเราไม่เคยมี ที่เขาว่าแรงขนาดไหนเขาก็ว่าแต่เราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่พูดเลยเห็นว่าที่สงัดเอาตรงไหนเอาตรงนี้นะสงัดดีไปนั้นเชียไม่เคยแต่ก็ไม่เคยมีอะไรนั่นเราไปพักที่ไหนไม่เคยมีมีเขาว่าแรงแรงอันนี้ผ่านมาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีอะไรกับเราสิ่งนั้นเราก็ไม่เคยถือเป็นอารมณ์ทำอยู่กับเราแน่อะไรจะเหนือทำไปได้ไม่มีนั่นหลงตูนี่นะแล้วก็ไม่มีเลยล่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยมีดังที่ว่ามาเหล่านี้สำหรับเราเองไม่เคยมีไม่เคยปรากฏนะองค์อดีตมีอยู่เสร็จแล้วนะที่นี่จะให้พร ให้พรอะไรแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พรนี่โอ้ปวดเข่าก็ปวดเหลือเกิน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: กินข้าวแล้วยังล่ะกันป่วยบ่ทันแล้วล่ะให้เพิ่นแรงขอแรงขอได้บัดฮักแค้นเข่าหันแล้วบ่ไปซอยดิแล้วบ่ไปซอยตีกลางหลังให้ดำนาอยู่ว่าไม่บอกนะเนี่ยหันมานี่เป็นภาษานี่หันมานั่นเป็นภาษานั่นก็คำพูด
2: ใช่เป็นสิ่งสำคัญ
1: ประโยชน์เท่านั้นเองลมพูดอะไรเป็นไรนกเขาก็มีภาษาของเขานั่นเขาก็รู้เรื่องกันมนุษย์เราก็มีภาษามนุษย์เรานี่หลายภาษาเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียนให้เข้าใจกันนั่นเราคนน่ะมากเนี่ยแต่ทุกวันน่ะเต็มตลาดเต็มตลาดวันไหนก็ดีหลวงตานี่ว่าหยุดเทศแล้วแต่ก็เทศทุกวันไม่เทศแบบขึ้นบนธรรมะแต่เทศเรียกว่าอยู่ใต้เวทีไม่ได้ขึ้นเวทีต่อยอยู่ใต้เวทีใต้เวทีนี้ยิ่งโอ้ยิ่งหนักกว่าบนเวทีนะบนเวทีถึงระยะแล้วก็ลงก็หยุดอยู่ใต้เวทีนี้ต่อยกันทุบตับตับอยู่ทุกแห่งทุกคนเลยเราเลยจะตายคณะนั้นมาคณะนี้มาพอเขาเวลาเขาจะไปเขาก็ขอร้องให้หลวงพ่อพักมากๆเขาว่าแล้วคณะนี้ก็ลงไปคณะนั้นรออยู่แล้วแล้วคณะนั้นก็ขึ้นมาพอจะลงไปก็ขอหลวงพ่อพักมากๆมีแต่คนมาเราพักมากๆทั้งวันเลยจะตายเพราะให้คนให้พักมากเนี่ยเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าต่อยใต้เวทีขึ้นเวทีก็เทศจบแล้วก็หนีเงียบเลยแบบนี้ไม่จบทั้งวันเลยวันนี้ก็เหมือนกันทั้งวันถ้าวันต่ออาทิตย์เลยอยู่ทั้งวันเหมือนการเทศนาว่าการตามที่ต่างๆนั้นที่เคยปฏิบัติมานั้นเดี๋ยวนี้หยุดแล้วนะไม่เอาแล้วเทศคือเทศในงานต่างๆแต่ก่อนก็รับให้บ้างเท่าที่เห็นว่าต้องควรจะรับให้ก็รับให้บ้างตกมาปีนี้ไม่แล้วไม่รับเลยใครนี่มันประเทศที่ไหนก็ไม่รับนอกจากจำเป็นจริงๆก็ไปพูดบ้างขอแบบทุกสุดสิ้นเทศไม่ได้ก็เอาได้ประโยคหนึ่งก็เอาได้สองประโยคก็เอาพอใจหั่นไปอย่างนั้นนะลากขึ้นบนธรรมะจนได้ไหนบ้านสามผงเห็นมาเมื่อเช้านี้ไหนบ้านสามผงอยู่ใสมาบอกใสล่ะนี่ผู้ใดเคยหูจักหลวงตาบ่เนี่ยมีไหมมาหนิหูจักหลวงตาคนไม่เคยเห็นหลวงตาไหมผู้เคยเห็นคนบ่อ๋อค่อยไปพักอยู่หันพ่อแห้งตัวบ้านสามผงดงน้อยสีเวินไส้แถวนั้นเขาขุดหูจักโอ้ยนั่นมึงจะวันเกิดได้บุแล้วพศ887มึงจะเกิดได้ยังนั่นหาว่าแล้วเราไปแต่พศ87 88 89เที่ยวอยู่แถวนั้นในป่าในเขาบ้านสามผงนี่หลวงปู่มั่นเราเคยจำพรรษานั้นรู้ว่า3ปีนะ3ปีในป่าเรียกบ้านสามผง3ผงมันมีแต่ดงเท่านั้นแหละที่ว่านี่นะบ้านสามผงดงน้อยคำนกกกที่ไหนที่ท่านเที่ยวบริเวณ3ปีเราไปทีหลังนี่ก็ไปดูสภาพที่ท่านอยู่เป็นวัดป่าแต่ก็ค่อยเปลี่ยนสภาพไปบ้างแล้วตอนนั้นหากไม่เปลี่ยนมากเหมือนทุกวันนี้เปลี่ยนหมดเลยดงนี้กลายเป็นทุ่งไปหมดเป็นไร่เป็นสวนไปหมดอย่างเขาเรียกว่าดงสีชมพูเดี๋ยวนี้ว่าทุ่งสีชมพูนั้นเหมาะเพราะไม่มีดงเลยมีแต่ชื่อมีแล้วเที่ยวทางโน้นถึง3ปีงั้นพอบาชาวสามผงมาจึงได้ถามหาจำได้ไหมจำไม่ได้ยังไม่เกิดด้วยซ้ำจะว่าอะไรเที่ยวทางโน้น นั้นมันเป็นป่าป่าใหญ่จากนั้นเราเข้าไปทางรถอะไรดงชนดงเชนดงพะเนากับบัตรถือว่าใช่ตัวแต่ก็มันเป็นดงใหญ่กั้นอยู่หันบ้านถือว่าใช่ดงพะเนาอยู่ทางด้านนั้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นบ้านเป็นเรือนหมดแล้วหมดเปลี่ยนหมดแล้วแถวนั้นแหละเที่ยวแต่ก่อนกรรมฐานนี่ลำบากมากนะส่วนมากคนมาเห็นแต่ผลของท่านองค์นั้นท่านดีอย่างนั้นองค์นี้ท่านดีอย่างนี้ว่ะว่าอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาเห็นแต่ผลของท่านเวลาท่านสมุขสมบันไม่มีใครเห็นสตาอยู่ในป่าในเขาก็ไม่มีใครทราบท่านเหล่านี้มีแต่สมุขสมบันทั้งนั้นแหละในสมัยปัจจุบันนี่อย่างหลวงปู่มั่นนี่ก็ฟังแล้วลืมไม่ลงจนขนาดน้ำตาร่วงนะเราท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านน้ำตาร่วงทั้งเวลาท่านฝึกทรมานท่านทั้งเวลาท่านได้รับผลขึ้นมาเป็นที่อัศจรรย์ทั้งสองอย่างท่านทำทำให้น้ำตาร่วงแล้วไม่ลืมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันเหล่านี้เคยได้สนทนากันแล้วนี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ก่อนที่จะมาแนะนำสั่งสอนที่เขาจะเสกสรรปั้นเราว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านเดินตายมาแล้วทั้งนั้นสมัยปัจจุบันนี้ว่าทั้งนั้นเลยแต่สมัยพุทธกาลว่าแทบทั้งนั้นเพราะผู้ที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็มีทั้งนั้นครั้งนี้ไม่ค่อยรวดเร็วถ้าเป็นน้ำก็เทียบอย่างนี้นะตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นเหมือนกันแต่มีน้ำนี่มีถ้าตาน้ำมันอยู่ตื้นขุดลงไปไม่กี่เมตรเมตรสองเมตรก็ถึงน้ำแล้วนั่นเรียกว่าอุคติตันยูผู้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเพียงเท่านั้นไม่ลำบากมากนะผู้เช่นนี้มีจำนวนน้อยมากแม้ครั้งพุทธกาลก็มีน้อยมากจ้ะมาสมัยทุกวันนี้ถึงจะมีก็มีแต่ว่ายังเลยไปอีกว่าอะไรมีน้อยมากมากมากมากว่างั้นคือมีน้อยมากแล้วยังไงแล้วน้อยมากมากมากมากไปอีกนอกจากนั้นมีแต่ความสมุขสมบันคือเป็นตาเลือกน้ำมันคอยตื้อมันอยู่ลึกด้วยต่างกันจึงต้องใช้ความพยายามขุดลงไปเรื่องมีน้ำมีน้ำเป็นแต่เพียงว่าตาน้ำอยู่ตื้นอยู่ลึกต่างกันคนเราก็เป็นหลายประเภทประเภทอุคติตัญญูตาน้ำตื้นวิปจิตัญญูลึกลงไปหน่อยเนี่ยเนยทะเนยยะปรมะเนยยะประเภทเนยยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ลงลึกไปอีกเป็นสามขั้นแล้วปทาปรมะขุดลงไปเท่าไรก็เจอแต่หินไม่เจอน้ำสุดท้ายเจ้าของก็หงายขุดแต่หินน้ำทางนู้นไม่ออกเลยน้ำในใต้ดินไม่ออกแต่น้ำบนหลังเรานี่ไหลเข้าใจไหมน้ำบนหลังน้ำเหงื่อรู้ไหมเจอแต่หินแต่อะไรตกกรวดแต่ทรายขุดลงไปคือประเภทที่ไร้สาระมนุษย์ประเภทไร้สาระหูหนวกตาบอดหมดสาระมีแต่ลมหายใจและได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ประเภทนี้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานว่ามีตามหลักความจริงที่มีที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์มาดั้งเดิมแต่ประเภทนี้ไม่ยอมรับจะยอมรับตั้งแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่พูดไม่สอนคือมันเลยสุดวิสัยที่จะสอนไปแล้วพระองค์ไม่สอนมาสอนก็สอนแต่ส่วนรวมว่ากิเลสความมืดตื้อเวลามันปิดหูปิดตาใครเขาแล้วไม่มองเห็นบุญเห็นบาปนั่นเป็นอย่างนั้นจะพวกนี้ก็เหมือนกันเกิดมาก็สักแต่ร่างมนุษย์เขาพาชวนไปทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติจนเป็นความดีเห็นเป็นสิ่งที่คือที่ล้าสมัยไปหมดทันสมัยแต่ไฟที่จะเผาหัวใจเท่านั้นอันนั้นทันสมัยชอบตลอดเวลาความโลภ ก็มากคนประเภทนั้นโลภจนตายความโกรธมันมาจากความโลภราคะตัณหาก็มากไอ้เรื่องความประทุษร้ายแบบต่างๆนานาไม่รู้กี่สรรพันในนั่นออกจากราคะตัณหาอันนี้ก็มากส่วนศีลธรรมไม่มองไม่สนใจนี่เรียกว่าประเภทปทะปรมะเรื่องอัดเรื่องทำแล้วไม่สนใจเหมือนกับ คนไข้เอาส่งเข้าไปหาหมอแทนที่จะไปให้หมอรักษากลับเข้าไปห้อง ICU ยาก็ไม่มีความหมายหมอก็เลยไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วจะอะไรมามีความหมายเหมือนอย่างเอาทองคำทั้งแท่งไปวางทับคนตายนั่นแหละอย่าว่าสายสร้อยสังวานอะไรเลยเอาทองคำทั้งแท่งไปวางทับมดทั้งตัวคนตายก็ไม่มีความหมายสำหรับทองคำเหล่านั้นเพราะคนนั้นหมดความหมายไปแล้วนั่นมันเป็นประเภทนั่นแหละนี่เรียกว่าปะทะปรมะเพื่อมืดบอดทั้งที่มีชีวิตอยู่หูก็มีตาก็ดีแต่ดีใช้ไปทางจะเผาหลานตนเองแค่นั้นสิไม่ได้ใช้ไปทางที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์แก่ตนเครื่องมือทั้งหลายในเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายใจนี้เอาไปใช้ให้กิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดทำความชั่วช้าละมกแล้วกอบโกยผลบาปกรรมทั้งหลายเข้ามาสู่ใจตายแล้วก็จมในนรกวันทั้งที่เจ้าของวันนรกไม่มีแต่ก็เจ้าของผู้นั้นแหละผู้ที่เจอเร็วที่สุดกว่าเขาเพราะคำว่าบาปว่ากรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านรกมีหรือไม่มีในลมปากของคนตอนนั้นขึ้นอยู่กับความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้มาจะไม่สอนเหล่านี้มาได้เพราะทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้สัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไม่สอนได้ยังไงพวกนรกสวรรค์นิพพานมันสัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาสัตว์โลกจะไปไหนไม่ไปแถวนี้ไปไหนต้องไปแถวนี้ผู้ที่ไปชั่วเพราะอะไรจึงต้องไปชั่วเพราะทำบาปทำกรรมท่านก็สอนไม่ให้ทำให้ละให้เว้นการไปสู่สถานที่ดีกติที่พึงหวังเพราะทำอะไรเพราะทำความดีท่านส่งเสริมให้ทำความดีถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วโลกเรานี้เป็นโลกหูหนวกตาบอดกี่กับกี่กันไม่มีวันที่จะฟื้นได้เลยไข้ยังมีการฟื้นได้แต่คนที่มืดหนาไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยนี่เป็นประเภทที่มืดตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์จึงเป็นเหมือนฟ้าแม่

ป็นโทษสำหรับเรามันก็มีเท่านั้นนี่เวลานี้กำลังฟ้าแม่ถ้าจะพยายามตักตวงเจ้าของก็ให้พี่พยายามตักตวงเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมีความหมายอะไรนะมันจะเป็นประเภทอะไรหรือยิ่งดีไม่ดีเป็นปรมาเป็นปทาปรมาตั้งแต่ยังไม่ตายนี่มันเกินไปมนุษย์ชาวพูดเราถ้าไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าจะเชื่อคนเช่นไรคนประเภทพระพุทธเจ้าใครมีในโลกนี้มีได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วยังเรายังยอมรับไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่มืดหนาที่สุดเลยคำว่าอาภัพก็เลยอาภัพไม่ยอมรับความจริงคือศาสนาแล้วเรายอมรับอะไรก็ยอมรับแต่เรื่องกิเลสคือฟืนคือไฟนั่นเองให้มันเผาไหม้ตลอดเวลาดีดดิ้นตลอดนั่นถ้าอย่างนั้นไม่มีเวลาเข็ดหลาบไม่มีเวลาจืดจางเชื่อได้วันยั่งค่ำของดีแล้วไม่เชื่อนี่คือคนหมดสาระเป็นอย่างนั้นนี่เราจะไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นเราจึงต้องฝึกฝนอบรมตัวของเราทุกยากลำบากในการสร้างความดีก็คือขี้เหร่ไม่เข้าไปกีดไปขวางอะไรที่มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากไม่อยากทำอย่างนี้ก็คือขี้เหร่มันขวางไม่ให้อยากทำให้อยากทำทางของมันมันเปิดโลกไว้แล้วทางของมันเพราะฉะนั้นสารโลกจึงไหลไปตามนั่นแหละไหลลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านยังยกข้อเปรียบเทียบมาไว้ที่มีผู้ทูลถามท่านเรื่องผู้ที่จะไปสวรรค์กับลงนรกทางไหนมากโอ้ยอย่าให้พูดอะไรหนึ่งอานนท์ฮะผู้ที่จะไปนรกนั่นเหมือนกับขนโคน่ะดูเอาฟังแล้วผู้จะไปสวรรค์น่ะเท่ากับเขาโคโคตัวนั้นมันมีสองเขาฮะแต่ขนมันมีเท่าไหร่โคตัวนั้นหมดทั้งตัวมีแต่ขนเว้นแต่เล็บมันเท่านั้นไม่มีขนนอกนั้นมีแต่ขนโคนั่นแหละเรียกว่านอกนั้นมีแต่คนที่จะลงนรกเพราะคนชอบอันนี้มากนี่ผู้ที่จะชอบศีลชอบธรรมนี่มีน้อยชอบด้วยความถึงใจมีน้อยมากแน่แล้วก็ชอบธรรมดาธรรมดาแล้วมีจำนวนไม่มากกว่ามากกว่ากันหน่อยเนี่ยพวกนี้ที่มีหวังที่จะไปสวรรค์เป็นเขาโคได้พวกนี้พวกจะเป็นเขาโคได้แล้วนอกจากนั้นมันไม่สนใจนี่นะถ้าว่าบาปว่ากรรมอะไรที่ไหนแล้วโอ้ยชอบมากนะนอนหลับอยู่ค่ายไปปลุกดีไม่ดีตื่นเองแล้วดีไม่ดีไม่หลับไม่นอนจะคอยจ้องมันอยู่นั่นเห็นไหมมันชอบหรือไม่ชอบถ้าลงชอบศีลธรรมอย่างนั้นแล้วมันจะอยู่ได้หรือกิเลสพังหมดชิบหายตายไปหมดไปสวรรค์นิพพานดีผึ่งเลยไม่ต้องนิมนต์พระปกุศลาธรรมมาอะไรคนนี้เขาตายแล้วไปไหนนาไม่ต้องไปนิมนต์กันละเรากุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรแปลว่าทำอย่างคนให้ฉลาดก็เราสร้างความฉลาดแต่หัวใจของเราแก่หัวใจของเราอยู่แล้วตายแล้วจะไปไหนจะให้ใครมากุศลามาติกาเรากุศลาคือความฉลาดรอบตัวเราแล้วไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตายหรือท่านนิพพานมีได้ทราบพระอรหันต์องค์ไหนที่นี้ได้ถูกนิมนต์พระไปกุศลธรรมมาไม่เคยมีแม้แต่รายเดียวที่เอามาสวดทุกวันนี้ท่านเอาขนบธรรมประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ไปโปรดพระมารดานั้นต่างหากนะเอามาใช้นะไม่ใช่เป็นของที่มีมาดั้งเดิมว่าคนตายแล้วต้องไปกุศลธรรมมาให้อย่างนั้นไม่มีนะในตำรานี้พูดให้ฟังอย่างชัดเจนเดียวมีท่านเอาอันนั้นมาเป็นคติตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาท่านดาวดึงเอาอภิธรรมเจตคัมภีร์น่ะแล้วกันเลยนำนั่นมาเวลาคนตายก็เอานี่มากุศลามาติกาความหมายก็มาแสดงธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระมารดาแต่นี่ตั้งแต่เป็นอยู่มันก็ไม่รู้จักฟังธรรมตายแล้วมันจะเอาอะไรมารู้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาข้าวต้มขนมไปไหนนางก็จะว่างั้นมันจะกุศลหาสวรรค์นิพพานอะไรกุศลธรรมมาหาแต่ข้าวต้มขนมดินั่นในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงให้กุศลเจ้าของที่ตั้งกับบัดนี้จะไม่สายเกินไปนะพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นไม่ได้สอนคนตายนะตายแล้วโอ้หมดหวังเห็นไหมล่ะอย่างดาบททั้งสองอุปนิสัยพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลแต่ก่อนก็เป็นอาจารย์สอนพระพุทธเจ้าไปทรงศึกษาอยู่นั้นเห็นว่าไม่ใช่ทางก็หลีกหนีมาทำมาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองและตรัสรู้ขึ้นมาก็ทรงเรียนญาณว่าใครที่สมควรที่จะรับอาจรับธรรมนี้ก่อนอื่นมีปณิสัยสามารถแก่กล้าที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วคือใครก็เรียนไปก็เห็นดาบททั้งสองนี่เห็นแล้วก็พร้อมในขณะเดียวกันว่าโอ้เนี่ยเสด็จน่าเสด็จตายแล้วตั้งวันนี้นั่นถ้าไม่ได้สอนคนไทยนี่ฟังสิพอน้อมพระไทยเอาไปไว้ว่าจะสอนโลกว่างั้นเถอะนะแล้วขึ้นดาบททั้งสองนี้ก่อนแล้วก็พอจะทรงเรียนญาณดูทราบแล้วว่าตายก็โอ้น่าเสียดายนั่น

0: คือหมดหวังนั่นเองเมื่อตายแล้วจะสอนอะไรไม่ได้แล้วหมดหวังที่ว่าโอ้น่าเสียดายได้ตายซะทั้งเมื่อวานนี่แล้วนะถ้าว่าเป็นศาสนาสอนคนตายแล้วก็พอว่าดาบททั้งสองนี่เสียแล้วว่าโอ้ดีแล้ววันนี้จะไปกุศลาให้ไปเลยนั่นก็ต้องว่างั้นน่ะสินี่ไม่ว่าโอ้หมดหวังแล้วจึงย้อนมหาเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ยังมีชีวิตอยู่ก็มาสอนขึ้นเวเมภิกขเวอันตาวาเยนะเสสวิตตวานี่ขึ้นมาเป็นอริยสัจธรรมจักกัปปวัตตสูตรท่านเหล่านี้ก็บรรลุธรรมปึ๋งปึ๋งปึ๋งนี่ท่านสอนคนเป็นหานะถ้าไม่สอนคนตายธรรมพุทธเจ้าธรรมสําหรับคนเป็นไม่ใช่ธรรมสําหรับคนตายไปหาสอนตามป่าชาป่าไหนไม่เคยมีสอนตามสลางเนี่ยคนเป็นมานี่เห็นมั้ยนี่ไม่ได้ไปสอนที่อะไรที่ป่าช้าอะไรที่ไหนล่ะนั้นตามป่าช้าตามเมนมีแต่กุศลธรรมะข้าวต้มขนมอยู่ไหนนามีแต่อย่างนั้นสอนไปแบบนั้นทั้งนี้นะแล้วไม่ได้พูดเล่นนี่นะนั่นมันเป็นของที่ประเพณีมาแบบผิวๆเขินๆต่างหากลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทรงสั่งสอนในเวลามีชีวิตอยู่ให้เอาธนบัตรนี้นะตายแล้วมันมีความหมายอะไรนะแล้วเอาประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงปลูกพระมารดานั้นมากุศลมาติกาสอนคนมาทุกวันนี้นิมนต์พระไปกุศลมาติกาทีนี้คนก็เลยตายใจทำอะไรก็ทำไปเถอะเราอยากทำอะไรก็ได้เพราะพระมีพระรับรองอยู่เต็มวัดเต็มวานตายแล้วกุศลธรรมมาไปด้วยกันหมดแล้วนิพพานสวรรค์หมดมาแล้วก็ขี้เกียจทำบุญที่แล้วก็ขยันทำบาปไปว่าไงฟาดเหล้าก็ไปสันโถดไม่ทราบว่ากี่เทกินแล้วฆ่าตีบีโบยนี่พวกจะไปสวรรค์พวกจะไปนิพพานตีแล้วกินแล้วทะเลาะวิวาทฆ่าตีโบยกันนี่หรือพวกจะไปสวรรค์นิพพานเราอยากถามกันว่าฟังสิศาสนาพุทธเจ้าเชื่อซ่าขนาดนั้นหรือหมดราคาขนาดนั้นหรือไปที่หาสอนคนตายสอนคนเป็นไม่ได้ไม่สมควรจะคนเป็นสมควรจะคนตายเท่านั้นมีอย่างนั้นหรือศาสนาพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็นศาสนาองค์เอกฟังสิองค์เอกใครมีใครเป็นผู้เสมอแล้วพวกเราชาวพุทธทำไมจะยอมรับทำคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้แล้วตายทิ้งเปล่ามีเกิดประโยชน์อะไรจะไหนดีสิเกิดมาด้วยกันนี้มันจะตายด้วยกันนี่นะต่างกันแต่เวลาเท่านั้นเองโรคภัยไข้เจ็บก็มีชนิดต่างๆกันแต่ความตายนั้นเหมือนกันหมดถึงเวลาแล้วเอาไว้ไม่อยู่แม้พุทธเจ้าก็ยังปรินิพพานนั่นแต่พระองค์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็เต็มพระทัยแล้วปล่อยไปให้พวกเราทั้งหลายเลยยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะศาสนธรรมซึ่งเป็นเหมือนสายทางหรือเป็นเหมือนบันไดคืบคลานไปตามนั้นก็บังมีอย่างน้อยมีความบรรเทาทุกข์ไปโดยลำดับเพราะมีบุญคนมีบุญย่อมบรรเทาทุกข์ได้คนมีบาปหาความบรรเทาทุกข์ไม่ได้เลยนะและผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าก็ถึงความพ้นทุกข์ได้คือเดินตามสอคารธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นซึ่งเรียกว่าศาสนาท่านสอนอย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนคนตายถ้าไม่สอนคนเป็นศาสนาก็ไม่เหลืออยู่กับคนเป็นทุกวันนี้นะจำเอาเราไม่ใช่คนตายนี่ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ให้พากันปฏิบัตินะสวัสดิ์โตกตาธโมแต่ไม่ชอบแล้วไม่มีคำว่าโกหกโลกไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมันโกหกทุกแง่ทุกมุมออกกระดิกออกพลิกแพงออกช่องใดบุมใดมีแต่เรื่องต่อหลอกลวงต้มตุ๋นโลกทั้งนั้นแต่โลกก็ไม่เข็ดหลับถูกต้มถูกตุ๋นอย่างนั้นอันนั้นจะดีอันนี้จะดีทั้งที่มันไม่ดีก็เสกสรรกิเลสมันต้องเสกสรรว่าดีสิ่งใดที่จริงกิเลสมันนำมาใช้จะใช้เฉพาะสิ่งที่ปลอมที่ปลอมทำนั้นไปแต่จริงไปแต่ความจริงทั้งนั้นปลอมไม่เอามามายุ่งไม่มาเกี่ยวทำแต่กิเลสนั้นจริงเข้ามาเกี่ยวไม่ได้ต้องมีแต่ของปลอมหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอยู่ในหัวใจสารโลกจึงหลอกลวงโลกให้เป็นบ้ากันตลอดเวลานี่พวกเราเป็นคนดีเหรอยังภูมิใจอยู่แล้วเราเป็นคนดีแล้วบ้ากิเลสรู้ไหมบ้าโลกก็อยู่นี่นี่บ้าโกรธก็อยู่นี่บ้าราคะตัณหาไม่รู้จักเป็นจักตายก็อยู่ที่นี่เขาทำลงไปแล้วจะเอาเข้าลงแล้วเดี๋ยวให้ได้เพลินสักหน่อยหน้าหมัวบางที่หนักได้สัก5นาทีก็ยังเอานั่นลงช่างหวมเถอะรอซะก่อนรอก่อนนะทำท่าโบกมือหยุดอยู่ที่ก่อนนะให้เราเพลินสักหน่อยซะก่อนนู่นดูที่จะเข้าลงมันยังไม่ยอมเข้าราคะตัณหามันเล่นเมื่อไหร่เนี่ยถ้ากิเลสหลอกเป็นอย่างนี้จะเข้าลงแล้วยังไม่อยากเข้ายังจะมาเพลินเป็นบ้าซะก่อนนี่ละบ้าทั้งเป็นเข้าใจไหมล่ะพวกเราพวกบ้าทั้งเป็นนี่เอาละพ่อเรียกได้วันนี้ได้ฟังเต้นหลวงตาบัวนะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่หน้าวันนี้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงลมแล้วเป็นไงงั้นแล้วก็เต้นได้ลูกศิษย์ลูกหาฟังได้งั้นแต่กูฟังไม่เท่เดี๋ยวเขาจะค้อนไล่ขยโยหลงทิศไปหลวงตาถูกค้อนเขาก็ค้อนไล่ตี เทศลูกศิษย์เราไม่ต้องเล่าหรอกหาไล่ตีลูกศิษย์ให้พรให้ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังทิปงเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตจัตตาโรธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรที่นี่เออหนังสือจะมาแจกกันพุทธยังไม่เคยรับก็รับไปได้นี่อยู่ที่โรงต้นร้อนก็มีโรงลำร้อนมีที่นี่ก็มีมาจากไหนล่ะเคยมาแล้วยังมาที่นี่ฮะชื่อว่าอะไรฮะ
1: ข้าวบัวดวงแก
0: ้
1: ว
0: ฮะ
1: ตาสบายดีวะ
0: สบายนะสบายแบบนี้อะ
1: ถามแต่พี่นนท์จะเรียกพี่นนท์ไปอยู่ฮ
0: ะ
1: ถามพ
0: ี่
1: นนท
0: ์
1: พ
0: ี่
1: นนท์จะเป็นนกหมด
0: นกหัวนะ
1: เข
0: ีย
1: วขาว
0: อ๋ออ๋อนกนกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นก
1: ต้องการ
0: ตะ
1: กี้ตำรวจที่กองสังกี
0: ตมี
1: ไ
0: รแล้วบ้านเดิมที่ไหนอ่ะ
1: บ้านอยู่สารคาม
0: นี่ใช่บ้านเราเจอไงข้างเคลื่อนข้างเคลื่อนมาอย่างเจอไงเขาใจบอกหืมเจอไงมันถือได้สมัยว่ามันถ้ำเนอะถือได้สมัยดูดูตัวดูตัวสักพันพันไม่ได้เพื่อนเถอะ
1: ดูหัวตึง
0: ดูตัวเอื้องอ่ะไม่ได้เพื่อนเถอะดูมันพูดยากดูอาจารย์ก็ว่าเอื้องอ่ะ
1: ขอ
0: ข้าว
1: หมาก
0: เมื่อ
1: บ
0: ่ายเอาไปเป็น
1: ชั้
0: นข้าวข้าวหมากของถิ่นเอาไปชัวร์เยอะวันนี้เขาทำหมากรังเป็นไงฟังเพื่อนกับที่นี่ฟังเพื่อนหลวงตาเป็นไงฟังเพื่อนก่อนเห็นแต่ชื่อไม่เห็นตัวตอนนี้เราเห็นตัวด้วยจะฟังเพื่อนด้วยฮะก็ให้ได้เลยที่นี่จะไปไหนก็ไปได้เอาไปเถอะไม่ใช่ว่าจะเพียงค่าขายเลยเอาไปไหนก็ไปเถอะให้แล้วนี่เขาพอต้องปูจะไปค่าขายมั้งพอต้องปูก็ให้แล้วจะไปแล้วไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะเพียงค่าขายเลยว่าไปโอ้ทุกขัง
2: ถ้าจะถามคุณมาดีอยาก
0: โค
2: โคเ
0: คโคเค
2: ไ
0: ปหน่อยเลยตอนนี้ช
2: า
0: วไทยจริงรู้นู้นโอ้ยอ่ะฉัน
2: ไม่ร
0: ู้
2: พอ
0: จะ
2: พูดภาษาไทยไปยังไม่เอาไม่เอาเล่าเล่าพอจะพ
0: ู
2: ดภาษา
0: ไ
2: ทยพ
0: ู
2: ดภาษา
0: ไ
2: ม่ได้พ
0: ู
2: ดภาษาไม่ได้จะหมายถึงโคเค
0: เอาละไป
2: ค
0: ุณว่ามันเข้าเนื้อเราคุณว่ามันเข้าเนื้อเราเราต้องทิ้งไล่ไปเลยไปดูยังโตดูยังโตจะฟังแค่ไหนที่นี่ใครฟังเข้าใจป่าวแค่ไหนที่นี่ตาแค่ไหนเกิดวันไหนสี่ทุกวันแต่ไม่เสร็จจึงมามากเออนี่มันก็หัวทุกวันหัวทุกวันแต่การที่จะเข็ดกระดาษมันต้องยิ่งมากทุกวันเอาขาลงไว้ไปช่วยกันหน่อยว่าอย่าดูได้ดูได้คนเขาทักแก้วไปเยอะจริงดูเยอะๆได้เหรอทีนี้เราพูดภาษาเราคนไม่พูดอย่างนี้ ขาพูดแบบคนที่พูด
3: มาจ
0: าก
3: เม
0: ือง
3: สกลค่ะ
0: สกลเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ว่างเมื่อกลม
3: ค่ะมาหลายที่แล้วค่ะ
0: มาเจอ
3: เคยคุยกับหลวงตาเคยคุยกับหลวงตาด้วย
4: คร
0: ับ แม่ครับดู
4: ว่าผมทำได
0: ้
4: ผมทำ
0: ได้ไปข้างไปนะสามผงมากเบื่อหงอะมั่งเนี่ยมากจังว่างดูบ่นั่งเลย
4: บ้านท่านไหนมากน้ำมันจ
0: ะเหลือมากเบื่อหงนั่งจากสามผงจี
4: ครับ
0: เหลือมากเบื่อหง
4: ผมพาอาจารย์มากสามท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องตอบก็ถูกคำถามเลยนะก็พูดจำกี่มาเมื่อเหิงมาเมื่อไร
4: มาเมื่อเช้า
0: ก็ว่างกันที่ผู้เจ้าอยู่อ้อนภาษาเนี่ยอ้อนภาษาถามมาเมื่อเหิงข้าอาจารย์มากราบด้วยตอบไปฟาดฟาดจริงจริง
4: มาต
0: ี
4: สองมาตีสองคำ
0: ว่างกันที่มีพระอาจารย์มากราบอาจารย์มากราบด้วยโอ้ไปไปแก้ภาษาคนจะไปละ
5: บอก
0: ยัง
5: บอกภาษาได้ยัง
6: ติดต่อได้เชิญเลยท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญรับฟังครับ
7: ผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของโลกขณะยังทรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระองค์แม้ปรินิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็ย่อมมีผลเสมอกันเพราะฉะนั้นจงพากันสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าเถิดเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อนหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปความเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและความตายในครั้งนั้นทำให้พระองค์รู้สึกสลดพระทัยในความโหดร้ายทารุณจึงทรงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาและทรงดำเนินนโยบายปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดชนะข้าศึกเป็นพันๆในสงครามหาใช่ผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่ส่วนผู้ใดชนะใจตนเองได้แล้วเพียงคนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้สร้างพระสถูปทั่วชมพูทวีปถึง 84,000 องค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3และทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา9สายเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกรวมทั้งประเทศไทยพระพุทธศาสนาเดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลคือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 2,500 ปีพระอริยสงฆ์ผู้มีบารมีธรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในยุคนั้นซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคือพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้ที่มีพลังจิตแจ่กล้าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวชมบุคลิกลักษณะและคุณธรรมของท่านพ่อหลีไว้ว่า
0: ท่านนิสัยสันเด็ดเดี่ยวมากหลวงปู่มั่นเราที่อยู่น้องผือชมเชยมาตลอดนะ ท่านหลีเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวมากว่างั้น เคยอยู่กับท่านมาแล้วนี่ท่านก็รู้แล้วสิ ท่านจารีนี่พอลูกศิษย์ของท่านนี่ก็อยู่กับท่านมาแล้วท่านรู้นิสัยมาแล้วเวลาท่านพูดนี่นิสัยเด็ดเดี่ยวมากนะว่างั้นท่านลีนี่ว่างั้น
7: ปีพุทธศักราช2482ท่านพอลีได้ท่องเที่ยวทุดงไปยังประเทศพม่าและอินเดียท่านได้เที่ยวชมสังเวชนียสถาน4ตำบลให้รู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่งสภาพพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียได้เสื่อมสูญไปเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2493ท่านพ่อลีธรรมทโรได้หวนจาริกไปยังประเทศอินเดียอีกเป็นครั้งที่2ท่านได้จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนบฤคทายวันตำบลสารนาถแขวงเมืองพาราณสีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านใช้เวลาค้นคว้าศึกษาพระธรรมบำเพ็ญความเพียรในอิริยาบถทั้ง4ด้วยมโนปณิธานอันมุ่งมั่นในทางพระพุทธศาสนาและด้วยกำลังแห่งญาณอย่างทราบเหตุการณ์บางอย่างในอดีตกระแสจิตหนึ่งของท่านได้รำลึกรู้ถึงความผูกพันของท่านที่มีต่อพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างลึกซึ้งท่านรำพึงว่าเราจะต้องสร้างวัดอโศการามเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอโศกมหาราชและสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยปีพุทธศักราช2499ในวันมาฆบูชาพระจันทร์เต็มดวงท่านพ่อลีได้อธิษฐานจิตพลีกายถวายชีวิตปฏิบัติเป็นพุทธบูชาด้วยเนสัชชิกรรมฐานตลอด3วัน3คืนที่วัดเขาพระงามจังหวัดลพบุรีขณะที่ท่านทำสมาธิได้นิมิตเห็นแผ่นดินแยกแตกสลายซากอิฐหินพังทลายท่านทราบในทันทีว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ท่านพิจารณาต่อไปอีกว่าหลังจากจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษสำเร็จท่านจะต้องสร้างพระทุตังคเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระธุดงค์กรรมฐานท่านรึกชาติย้อนหลังไปอีกว่าในมัธยมประเทศครั้งกระโน้นมีเหตุการณ์สำคัญคือพระสงฆ์จำนวนมากมาชุมนุมฉลองพระบรมธาตุตัวท่านเองมิอาจไปร่วมงานฉลองนั้นได้คณะสงฆ์จึงลงโทษท่านว่าต่อไปในภายภาคหน้าท่านจะต้องสถาปนาเจดีย์พระบรมธาตุณที่แห่งใดแห่งหนึ่งจึงจะไถ่โทษนี้ได้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปอีกว่าหากการฉลอง25พุทธศตวรรษณวัดอโศการามสำเร็จลงด้วยดีขอให้พระบรมสารีริกธาตุจงเสด็จมาให้ครบ80องค์เท่ากับพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุได้เสด็จมาครบ80องค์ตามที่ท่านอธิษฐานไว้เป็นที่น่าอัศจรรย์

0: เมื่ออายุของพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลท่านพ่อลีธรรมทโรได้จัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนพระเนนจำนวนหมื่นต่างหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศแพร่พันกาสาวพัดแห่งพระอริยคณาจารย์เหลืองอารามพระอรหันต์ที่เป็นประดุจเพชรน้ำหนึ่งได้ปรากฏกายรวมกันณวัดอโศการามนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักในปีพุทธศักราช2503ท่านพ่อลีธรรมทโรได้สร้างพระเจดีย์องค์ประธานขึ้นท่านได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาด้วยแรงอธิษฐานขององค์ท่านเองซึ่งเป็นการประกาศศักดาว่าต่อแต่นี้ไปวัดอโศการามจะกลายเป็นแดนธรรมอันล้ำค่าและจะเป็นศูนย์กลางพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจากนั้นไม่นานนักท่านพ่อลีได้ถึงการมรณภาพในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2504หลังจากนั้นในวันที่24เมษายนและวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสู่คอระฆังพระเจดีย์องค์ประธานถึง2ครั้งยังความปราบรื่มปิติแจ่วงพระกรรมฐานและศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อลีเป็นอย่างยิ่ง
1: นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ท่านพ่อพูดไม่ได้เรื่องเจดีย์เนี่ยแต่คนทั่วไปเนี่ยเอาต้องถือว่าโบสถ์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดโบสถ์คือความสมบูรณ์ของวัดแต่ละวัดใช่ไหมต้องสำคัญที่สุดของคำว่าวัดคือโบสถ์แต่ที่ท่านพ่อลีนี่ไม่ได้มองเห็นสำคัญว่าโบสถ์สำคัญเจดีย์เงินเหลือเมื่องานที่5ศตวรรษ 400,000 บาทหมายถึงจะถ้าจะทำโบสถ์ก็เอาไปสัก 200,000 เจดีย์สัก 200,000 แบ่งกันแต่ท่านจะทำเจดีย์ก่อนเคยได้ยินเกินๆไว้เหมือนกันว่าจะรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดมาไว้ที่เจดีย์ตรงนี้ถ้าสร้างเจดีย์นี่ท่านจะยังไม่ตาย56คือสาการสืบสารต่อนี้ก็ไม่ควรพูดให้กรรมฐานยังมาถือสิ่งเหล่านี้นั่นจะเป็นอย่างนั้นไอ้คนไม่รู้นะเขาจะยกเอาไปตีในรูปนี
0: ้ปัจจุบันวัดอโศการามมีพระญาณวิสิทธิ์ทองจันทสิริเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่3สืบต่อจากพระเทพโมลีสำรองคุณวุฒโธที่มรณภาพไปบริเวณวัดอโศการามเดิมเรียกว่านาแม่ขาวโดยนายสุเมธและนางจิมหงไตรกรานเป็นผู้ถวายที่ดินในเบื้องต้นจำนวน33ไร่ปัจจุบันรวมที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ทั้งหมดจำนวน254ไร่1งาน8ตารางวาปัจจุบันมีพระเนนจำพรรษาจำนวน189รูปแม่ชี111คนกุฏิที่พักรวมจำนวน420หลังเสนาสนะของพระสงฆ์และบ้านพักแม่ชีจะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนมีถนนซอยตัดแยกและมีทางเดินอันร่มรื่นภายใต้ร่มเงาของต้นโกงกางต้นลำพูและป่าจากซึ่งมีสัตว์ป่าชายเลนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในตอนกลางคืนเสียงสวดมนต์สาธยายแล้วต่อด้วยการปฏิบัติบูชาท่านพ่อลีตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มของทุกวันดังกึกก้องมาจากวิหารสุทธิธรรมรังสีไม่รู้จบเป็นที่น่าอัศจรรย์ในทุกๆปีที่วันมรณภาพของท่านพ่อลีเวียนมาบรรจบประชาชนพระเนนจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายอีกทั้งพระป่ากรรมฐานมารวมกันในคราวจำเป็นในข้อพระธรรมวินัยณวัดอโศการามแห่งนี้นับได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
2: วัดอโศการามกับวัดบางวันตาน มันเหมือนเป็นวัดเดียวกันแต่ไหนจะอะไรมาเลยท่านจะเริ่มสร้างวัดทางนู้นท่านเริ่มสร้างวัดทางนี้เรื่องประสานกันอยู่ตลอดระหว่างท่านพ่อหลีกับเราเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็เข้าออกอยู่อย่างนี้แล้วเราเลยกลายเป็นพี่ชายใหญ่นี่วัดป่าวันตาดเป็นพี่ชายใหญ่ทางนี้พ่อก็เสียไปแล้วนั่นยังเหลือแต่พี่ชายก็มาเกี่ยวข้องเงินอยู่อย่างนี้แล้วจะว่าไงสำหรับพระเรายังไงอย่าลืมนะขอกำชับกำชาไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์ทำเลเหล่านี้เราไปดูทั้งหมดแล้วเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการภาวนาอยู่ชายทะเลภาวนาได้สะดวกสบายสะดวกสบายสงบสงัดไม่มีอะไรรบกวนเพราะเราไปเที่ยวดูหมดเดินจงกรมได้สะดวกสบายภาวนาได้สบายไม่มีอะไรรบกวนถ้าออกมาจากนี้แล้วมันเหมือนแม่ต่อแม่แตนยุ่งยากถ้าอยู่ข้างในแล้วก็เงียบเป็นขอให้พระเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติสถานที่นี้เหมาะสมแล้วในการภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสมบัติใดก็ตามในโลกนี้สู้ธรรมสมบัติภายในใจไม่ได้สมบัติภายในใจนี้เลิศเลยสุดยอดอยู่ในหัวใจขอให้ใจกับธรรมได้สัมผัสกันมากน้อยจะแสดงฤทธิ์เดชขึ้นที่ใจไปอยู่ที่ไหนจะมีอยู่ในนั้นนะแม้จะอยู่ไปอยู่ใต้ร่มไม้ก็สง่าอยู่ในร่มไม้นั่นแหละธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่หัวใจหัวใจไปอยู่ที่ร่มไม้ร่มใดเขาร่มใดป่าใดถ้ำใดจะสง่างามอยู่ที่นั่น
0: ในปีพุทธศักราช2546พระทุตังคเจดีย์13ยอดได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเห็นเช่นนั้นจึงดำรินำพามหาชนพร้อมใจกันปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพระเจดีย์แห่งนี้จึงไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประเจกชนหรือด้วยกำลังศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเป็นศรัทธาของคนทั้งแผ่นดินจารึกไว้เพื่อแผ่นดินเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่ยิ่งใหญ่เกินเปรียบ
2: เจดีย์นี้เรามุ่งหมายที่จะได้พระธาตุของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งมารวมอยู่ที่นี่ให้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งเจดีย์เรียกว่าทั่วประเทศไทยจุดศูนย์กลางแห่งเจดีย์ของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันมันจะเอามารวมที่นี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงรับไปล่วงรับไปอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุจะเอามารวมที่นี่หมดพี่น้องชาวไทยเราได้กราบพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันที่เจดีย์ตรงนี้นะ
0: พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญถึงขั้นพระอรหันต์อย่างน้อยท่านต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีมายาวนานถึง 100,000 กับพระอรหันต์ทุกองค์ก็มีสภาวะเหมือนกับปุถุชนคือมีชีวิตอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งก็ต้องตายต่างแต่ว่าการตายของพระอรหันต์ไม่เป็นเช่นนั้นการตายของพระอรหันต์ก็คือการดับสนิทของนามรูปไม่มีเชื้อให้เกิดใหม่ซึ่งเรียกว่าพระนิพพานยกตัวอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานแล้วหลังจากถวายเพลิงสรีระของท่านได้ไม่นานอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุมีสีสันวรรณะดังเพชรนิลจินดา
2: พระอรหันต์สมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นของเรานี่เวลาท่านมรณภาพแล้วเผาศพท่านเรียบร้อยแล้วเอาอัฐิเก็บไว้ที่วัดป่าสุชาวาสกลายเป็นพระธาตุไปทั้งหมดเลยเต็มไปหมดอยู่วัดสุชาวาสเพราะงั้นใครจึงต้องไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเจ้าที่พิพิธภัณฑ์วัดสุทาวาสเพราะไปเห็นอย่างชัดเจนว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนั่นแหละอัฐินี่แหละกระดูกเรานี่นะกระดูกคนธรรมดาไม่เป็นแต่กระดูกของพระอรหันต์นั้นเป็นพระธาตุได้ ในธรรมท่านก็แสดงไว้ว่า อธิที่จะเป็นกลายเป็นพระธาตุได้ต้องเป็นอธิของพระอรหันต์เท่านั้นว่าบอกเท่านั้นเลยนอกนั้นเป็นไม่ได
0: ้การเรียงลำดับอริยภูมิไม่มีใครจะสามารถกำหนดรู้ได้เว้นเสียแต่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทรงคุณธรรมชั้นอริยภูมิด้วยกันเท่านั้นดังคำที่ว่าพระอรหันต์ย่อมรู้ภูมิจิตภูมิธรรมของพระอรหันต์ด้วยกันองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นผู้คัดเลือก28พระอรหันต์ในยุคปัจจุบันมาประดิษฐานณพระทุตังคเจดีย์องค์ท่านได้กล่าวสรุปท้ายในการคัดเลือกว่าน
2: ี่แหละความเด่นดวงของพุทธศาสนาเราจะเด่นขึ้นจากผู้ปฏิบัติคนแรกแปลธาตุที่เลื่อนเลอขึ้นมาให้โลกได้ชมอย่างที่ออกรายน้ำเหล่านี้ประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งท่านรู้กันตั้งแต่ท่านยังไม่ตายนะรู้กันก่อนแล้วก่อนแล้วพอท่านตายปั๊บอาทิก็กลายเป็นพระธาตุประกาศอย่างโจ่งแจ้งขึ้นมาส่วนมากท่านจะทราบกันก่อนแล้วในวงกรรมฐานท่านทราบโดยเฉพาะนะท่านไม่ค่อยออกโฆษณาคือวงกรรมฐานท่านจะรู้ท่านโดยเฉพาะเหมือนในครัวเรือนของเรารู้เรื่องกันในครัวเรือนได้ดีนี่วงกรรมฐานองค์ไหนเป็นยังไงยังไงท่านรู้เรื่องกันได้ดีในวงของท่านเองนี่เพิ่งออกมาประกาศนี
0: ้ประวัติย่อ28พระอรหันต์ในพระทุตังคเจดีย์พระอริยสงฆ์รูปที่หนึ่งหลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลท่านเป็นพระปรมาจารย์กรรมฐานผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสมถะวิปัสสนามีความเพียรเป็นเลิศภูมิจิตกว้างขวางมีเมตตาเป็นสาธารณะสุขุมพูดน้อยใฝ่ใจในทุดงควัตหนักแน่นในพระธรรมวินัยชอบวิเวกไม่ติดถิ่นที่อยู่ราวปีพุทธศักราช2434ท่านหลวงปู่เสาได้เที่ยวทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นคฤหัสถ์จนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชจุดนี้เองจึงเป็นเหตุแห่งความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนทุกวันนี้ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2404ที่บ้านคาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นบุตรของนายทาและนางโม่ปีพุทธศักราช2422ท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้ฟังธรรมจากท่านเทวธรรมีม้าวแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านได้ทำการยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2432ณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ศรีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ราวปีพุทธศักราช2459ท่านได้บรรลุธรรมที่ถ้ำจำปาภูผากูดตำบลหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นศิษย์ติดตามและเป็นสักขีพยานในการบรรลุธรรมท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานณวัดอมาตยารามนครจำปาสักประเทศลาวในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2484สิริอายุได้82ปี3เดือน1วัน62พรรษา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดดอนพดคีรีปู่เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญรับฟังครับ
1: มันเป็นโลกโกลาหลอยู่ทุกเมื่อความแก่ความเก็บความตายแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นโกลาหลตามธรรมชาติอยู่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่ลงธรรมาสอีกด้วยไม่จบเกษียณอีกด้วยบรรจุอยู่ที่นี่ลักษณะของธาตุดินน้ำไฟลมที่ไปชมกันเป็นกายที่เรียกว่ารูปก็โกลาหลไปในทางบูดเน่าเปื่อยราอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่จบเกษียณอีกด้วยไม่ลงธรรมาสอีกด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นมหาโลกุตระคุณซึ่งรวมเข้าทั้งคุณของพระบิดามารดาปู่ย่าตาทวดหรือท่านผู้มีคุณหรือทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะกลมกลืนกันไม่แสลงกันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ก็กลมกลืนไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานอันที่เป็นที่สุดทุกโดยชอบเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานอีกอันนี้ก็ไม่ลงธรรมาสเป็นของจริงโกลาหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ไม่แย่งธรรมะกันไม่ไปเป็นสงครามกันความจริงทั้งหลายไม่ได้เป็นสงครามกันทำส่วนไหนก็เป็นจริงอยู่ส่วนนั้นไม่ได้แย่งธรรมะไม่ได้หาเสียงทำฝ่ายโลกุตระก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่ทรงอยู่ธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเป็นของที่มีอยู่ทรงอยู่อันนี้ก็โกลาหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามไม่ลงธรรมะไม่จบเกษียณไม่มีเอวังเหมือนเราเทศภายนอกสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วก็เงียบสงัดจากไตรโลกธาตุก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วนั้นแปลว่าทำอันไม่ตายก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะอีกด้วยไม่จบเกษียณอีกด้วยไม่มีพรรคมีพวกอีกด้วยไม่แย่งพรรคแย่งพวกอีกด้วยยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตถภังพระบรมศาสดาสอนว่าให้รู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยจะหลุดพ้นจากความหลงของตนเองตามเป็นจริงด้วยการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มีจุดหมายปลายทางแห่งเดียวเพื่อหลุดพ้นเท่านั้นพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์พุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธหนทางธรรมหนทางสังฆหนทางคือหนทางพ้นทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธแว่นสองทางธรรมแว่นสองทางสังฆแว่นสองทางก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธทางร่มเย็นธรรมทางร่มเย็นสังฆทางร่มเย็นก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธโลกุตระธรรมโลกุตระสังฆโลกุตระก็มีความหมายอันเดียวกัน พุทธทรัพย์ธรรมทรัพย์สังฆทรัพย์ก็มีความหมายอันเดียวกันคือทรัพย์ภายในถ้าทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายนอกก็ค่อยเป็นไปแต่ทรัพย์ภายในไม่อันตรธานทรัพย์ภายนอกอันตรธานเป็นขึ้นลงลงเหมือนฟ้าแลบลาบก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีก็เท่ากับฟ้าแลบเวลาฟ้าไม่แลบมีมากกว่าฟ้าแลบอุปมาเหมือนเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรสุขเสื่อมสรรเสริญเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงมีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสงสัยพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็มีอยู่ที่สกลกายวายใจของเราที่เราประพฤติถ้าเราจะลดย่นลงเป็นสามกายพุทธวจีพุทธมโนพุทธกายธรรมวจีธรรมมโนธรรมกายสงฆ์วจีสงฆ์มโนสงฆ์หมายความว่าในสิ่งที่ไปในทางถูกเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาเป็นสามปิฎกอยู่ในปิฎกกายบ้างอยู่ในปิฎกวาจาบ้างอยู่ในปิฎกใจบ้างแต่ว่าปิฎกใดก็ตามเป็นเมืองขึ้นของปิฎกใจอีกเหมือนกันย่นลงมาเป็นเอกนิบาตทีนี้ศีล5ข้อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกันก็จัดเป็นศีลและสมาธิอยู่ในตัวพอตัดศีลลงในหน้าที่นั้นแล้วทีนี้ปัญญาทีนี้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่คุ้มก็มีทั้งสติมีทั้งปัญญาในชั้นนั้นก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญารวมลงในขณะเดียวอยู่แห่งเดียวกันเพราะเป็นของอัญญมัญญะเสมอกันหน้าก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดีก็เป็นพลังรวมอยู่ที่แห่งเดียวกันหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีก็เป็นพลังอยู่ที่แห่งเดียวกันอัญญมัญญะซึ่งกันและกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในขณะเดียวกันศีลเป็นของสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิก็เป็นเบื้องต้นปัญญาก็เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายถึงชิ้น5เป็นแก่นของพรหมจรรย์เป็นรากแก้วเหตุฉะนั้นสังขายนาครั้งที่1พระมหากัสสปะและพระเถรานุเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์จึงทรงพระมติว่าควรสังขายนาพระวินัยก่อนเพราะพระวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาจึงให้พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาเพราะท่านเป็นผู้แตกฉานรักษาศีลก็คือรักษาตัวเองก็คือรักษาพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาสมาธิปัญญาหรือจาคะก็มีความหมายอันเดียวกันให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อหวังจะชำระโลภโกรธหลงของตนให้หายไปทีละเล็กละน้อยจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เห็นภัยโลภเห็นภัยโกรธเห็นภัยหลงพระโลภโกรธหลงเป็นพืช พาให้เกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารที่เรียกว่าอวิชชาจะเอากองทัพวิชชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองไปต่อสู้กับอวิชชาที่เรียกว่าวัฏจักรก็ว่าอวิชชานั้นวัฏจักรเพราะหมุนเวียนพาให้เกิดแก่เก็บตายไม่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพราะเห็นภัยอย่างเต็มที่เห็นภัยเกิดเห็นภัยแก่เห็นภัยเก็บเห็นภัยตายเห็นภัยจี้เห็นภัยปล้นเห็นภัยหิวเห็นภัยอยากเห็นภัยเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นภัยหนาวเห็นภัยร้อนเห็นภัยปวดอุจจาระปัสสาวะเห็นภัยในสกุลร่างกายต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ภัยในสกุลร่างกายสรรพโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายต้นไม้พักหญ้าทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ดินชั้นใดสรรพโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งที่เรียกว่ากายยึดกับทุกทางกายเพราะกายเป็นก้อนเป็นท่อนหนาวก็มากระทบเย็นก็มากระทบคำว่าปวดอุจจาระคำว่าปวดรสของความปวดก็คืออะไรก็คือทุกข์ปวดปัสสาวะรสของความปวดคืออะไรก็คือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นแม้เราจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ตามมันก็โทรศัพท์ให้เรารู้จักเพราะไม่ใช่คนผีบ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ยินดีในการที่จะพ้นทุกข์ต้องเห็นทุกข์เสียก่อนเช่นพระบรมศาสดาก็ชดาก็ต้องเห็นทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายเสียก่อนจึงทรงยินดีในทางปฏิบัติเพื่อจะออกจากกองทุกข์อุปสรรคเป็นยาวิเศษถ้าไม่มีอุปสรรคในเกิดแก่เก็บตายในสกลตายโลกธาตุมนุษย์สัตว์เทวดามารมก็จะยินดีอยู่แต่เพียงแค่มนุษย์ไม่น้อมถึงพระนิพพานมนุษย์โลกเทวโลกสัตว์โลกพรหมโลกซึ่งมีชาติเป็นต้นแล้วต้องถูกเคี่ยนแก่ถูกเคี่ยนเก็บถูกเคี่ยนตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายไม่มีอะไรยืนยงคงทนอยู่เมื่อโลกคือสกลกายก็ดีสกลชาติและภพก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงก็ดีสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองสิงก็ดีซึ่งอยู่ใต้อำนาจอนิจจังหมดทีนี้เราท่านทั้งหลายจะมาฝืนอวดดีปั้นน้ำให้เป็นตัวให้อนิจจังเหล่านี้อยู่ในวงแขนตามความประสงค์ของตนมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็จำเป็นจะยกธงขาวต่อคำสอนของพระบรมศาสดาพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อถ่ายถอนความหลงของตนให้ติดต่ออยู่มิฉะนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนอีกเพราะความหลงมีเวลามากกว่าการต่อสู้กับความหลงมีเวลาน้อยธรรมดาคนปล้ำกันผู้มีกำลังมากจึงสามารถปล้ำเขาล้มให้ลงถ้ากำลังน้อยก็ปล้ำเขาไม่ลงถ้ากำลังของปัญญามากความหลงก็ปาฏิหาริย์ไม่ได้ไม่มีปฏิหารหลงตัวเดียวพาให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารที่นี่ใครเป็นผู้หลงนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นคุณในใจ นอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นโทษในใจตกลงเป็นงานของใจอันเดียวงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายเพราะเขาเป็นไม่เป็นหัวจักรหัวจักรพาเขาหมุนไปเขาไม่เป็นผู้บงการเขาไม่เป็นนายทุนจะทำผิดหรือทำถูกก็ขึ้นอยู่กับเมืองใจการทำถูกทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนการทำผิดทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนเวลาใดก็อยู่ที่เมืองใจข้างใจนั่นเองใครจะเป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดทีนี้ใจต้องรับรองตนเองไม่มีใครจะมารับรองได้ตาก็ไม่มารับรองหูก็ไม่มารับรองจมูกก็ไม่มารับรองลิ้นก็ไม่มารับรองกายก็ไม่มารับรองใจก็ไม่มารับรองไม่รับประกันให้เพราะเขาไม่ได้บงการเพราะเขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวจักรเพราะเขาไม่เป็นผู้ขับเขาก็คล้ายๆกับรถทีนี้จะชำรุดชุดโทรมก็เป็นหน้าที่ผู้ขับรถจะปฏิบัติจะฟังหรือไม่ฟังก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่ปฏิบัติถูกบ้างไม่ถูกบ้างถึงจะปฏิบัติถูกสักเพียงไหนก็ตามถ้าเหลือวิสัยรถคันนั้นมันก็ต้องปล่อยตามเรื่องผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็คือจิตใจที่หลงๆไหลๆลำหลำนั่นเองบางแห่งก็เรียกว่าวิญญาณบางคำก็เรียกว่าจิตบางคำก็เรียกว่ามโนภาษาอื่นเขาเรียกว่าเซนหรืออะไรไม่ทราบเขาก็มีความหมายอันเดียวกันใจดวงเดียวไม่เกี่ยวกับธรรมสงสัยถ้าใจเป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งไปในทางถูกก็เหมือนกันไปในทางผิดก็เหมือนกันไปในทางผิดมันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าเราตกลงใจจะฆ่ามนุษย์มันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันจึงตกลงฆ่าได้เราตกลงใจจะรักษาศีลภาวนามันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันมันจึงทำได้คำว่าทำใจให้ว่างมันก็กินความกว้างนักหนาไม่รู้ว่าว่างในชั้นไหนไหนพวกที่มีศีลบริบูรณ์เว้นจากปานาติบาตกามีสุมิตรชายจารย์เขาก็ว่างจากความชั่วในตอนนี้จิตของเขาแต่ส่วนความดีมันไม่ว่างที่แล้วมีอยู่เห็นเราดื่มอาหารมันก็ว่างจากหิวไปเป็นคำคำจนถึงสมมติว่าอิ่มเป็นวาระหนึ่งหนึ่งคนทั้งหลายชอบพูดกันว่าจงภาวนาทำจิตให้ว่างพูดง่ายแต่ฟังยากไม่รู้ว่าว่างอยู่ในชั้นไหนไหนใครพูดก็ได้พุทโธพุทโธไปว่าผู้รู้ไม่รู้ว่ารู้อะไรผู้เขาไปรักเขาก็รู้อยู่ก็พุทโธขี้รักก็มีถ้าอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าเขาไปรักอยู่พุทโธผู้รู้แปลว่าละชั่วทำดีรู้ละชั่วทำดีเรียกว่าพุทโธแต่พุทโธย่อมมีขอบเขตผู้รู้ก็มีขอบเขตจิตว่างก็มีขอบเขตถ้าอย่างนั้นมันก็ฟั่นเฟือกันจิตว่างถึงพระโสดาบันจิตเป็นพุทโธถึงพระโสดาบันจิตเป็นธัมโมถึงพระโสดาบันจิตเป็นสังโฆถึงพระโสดาบัน สมาธิพระโสดาบันศีลพระโสดาบันปัญญาพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบันศรัทธาพระโสดาบันวิริยะพระโสดาบันความเชื่อสติของพระโสดาบันสมาธิความตั้งมั่นของพระโสดาบันปัญญาความรับรู้ของพระโสดาบันนับแต่จำพวกนี้ไปก็จึงมีประมาณในทางพระพุทธศาสนานอกนั้นจะเอาเป็นประมาณไม่ได้กระจุยกระจายกัน

ทุกทุกประเภทจึงทรงพระนามว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆต่ำกว่านั้นลงมาพระบรมศาสดาไม่รับรองเพราะหลายบางทีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้างบางทีก็ไปพรหมโลกบ้างบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบ้างเพราะยังไม่ปิดประตูใจอันไปในทางผิดถ้าหากว่าทำบุญบ้างไม่ได้ทำบ้างเวลาจะถึงมรณภาพก็ระลึกถึงบุญของตนเสียระลึกถึงบุญของตนแล้วก็ทิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปสู่บุญของตนหมดอายุขัยก็มาสู่บาปเวียนวัดปัทวิงอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเวลาใกล้จะตายก็เลยลึกถึงบาปที่ตนทำไว้เสียสะก็ว่าสะเป็นคำภาคอีสานเสียเป็นคำสมัยรัชกาลที่6แต่ทุกวันนี้หลวงปู่ไม่เข้าใจเขาพูดกันเพราะมีคำเพิ่มมากในภาษาภาคอีสานในภาษาภาคกลางเพราะเป็นผู้อ่อนภาษาถ้าเรายังไม่ถึงพระโสดาบันเราก็ยังไม่ไว้ใจในปฏิปทาของเราเพราะไม่รับรองในว่าวเพราะเกรงจะเป็นว่าวเชือกขาดพระโสดาบันในทางคารวาสมีตั้งแสนๆนันล้านข้างพุทธการสักทาคามีก็เหมือนกันอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันเรื่องโลกเรื่องสงสารเราทราบชัดกันดีอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายเราจะเพลินใส่สักเพียงไหนก็มีอยู่เพียงนั้นไม่เป็นตามไปตามความเพลินของเราเราจะทะเยอทะยานหรือไม่ทะเยอทะยานก็เป็นจริงอยู่เพียงนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังโลกุตตระหนึ่งคณะจิตก็ยังดีกว่าการประพฤติพรหมจรรย์พอเป็นนิสัยตั้งล้านคณาจิตการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาเป็นต้นหวังเพื่อพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันในชาติและนั่นสร้างบารมีมานานแล้วบันดาลให้นิยมชมชอบมีเรื่องทดสอบตนเองถ้าหากว่าจิตใจของเรายังตะเกียกตะกายในทางวัตถุนิยมอยู่เราก็ตัดสินตนเองได้ว่าเราความหลงของเรายังมีกำลังมากถ้าหากว่าเราเห็นภายในวัฏสงสารถ้ามีอุปสรรคเป็นยาวิเศษให้ชวนคิดอยู่เสมอไม่ไว้ใจอันใดไว้ใจในตาก็ไม่ได้ไว้ใจในหูก็ไม่ได้ไว้ใจในจมูกก็ไม่ได้ไว้ใจในลิ้นก็ไม่ได้ไว้ใจในกายก็ไม่ได้ไว้ใจในใจก็ยังเพราะใจยังไม่ได้ฝึกจะไว้ใจก็ไม่ได้เพราะฝึกยังไม่เต็มที่คล้ายๆกับมาฝึกยังไม่ดีก็ไว้ใจไม่ได้เมื่อไม่ไว้ใจในวัฏสงสารก็คือไม่ไว้ใจในกองทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อตื่นอยู่ด้วยสติในวัฏสงสารไม่คุ้นเชื่องอันใดก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิมีผู้มีปัญญาอยู่ในตัวเป็นผู้เห็นธรรมอยู่ในตัว
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น

0: เราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระบรมศาสดายืนยันถ้าหากว่าเราตัดสินลงดีๆแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยแก่เป็นไปเต็มไปด้วยเก็บเป็นเต็มไปด้วยตายเต็มไปด้วยไม่มีอะไรเจียงยังยืนเต็มไปด้วยไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกสลายถ้าเราเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือพร้อมกับก้าวขาออกเดินในเวลาเราปฏิบัติเดินจงกรมก็ดีเวลาเรานั่งสมาธิก็ดีสมาธิที่มีปัญญาสัมปยุตเป็นสมาธิที่มีกำลังจะชำระความหลงของตนปัจจุบันทันด่วนวันนี้เป็นวันใหม่หรือเป็นวันเก่าก็เป็นวันเก่าที่เคยมืดมาแล้วนั่นเองไม่ใช่วันใหม่เลยที่เราเคยผ่านมาเป็นรอบๆปีนี้ก็เป็นปีเก่าไม่ใช่ปีใหม่เป็นรอบๆของปีที่ผ่านมาที่เราสมมติว่าปีเก่าปีใหม่ก็สมมติตามภาษาในโลกในโลกนิยมซึ่งจะคัดค้านไม่ได้แต่ทางปรมัตถ์เพื่อจะชำระความหลงของตนให้เบาลงก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เพื่อจะมาให้หลงสมมุติสมาธิใดๆก็ตามตั้งอยู่ทำไมตั้งอยู่เพื่อให้เห็นกองทุกข์เพื่อให้เห็นของจริงสมาธิก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กองทุกข์ก็กองทุกข์อันละเอียดตั้งอยู่หมดกำลังก็ถอนออกมาพอหมดกำลังก็ถอนออกมาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สมาธิก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเองเหมือนกันเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ภาวนาไปเห็นล่องโหนก็ดีเหาะเหินเดินอากาศก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเหมือนกันถ้าหากว่าไม่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังพระโมคคัลลาทำไมถึงไม่เหาะอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เสื่อมสูญไปแล้วท่านก็เข้าอนุปาทิเสสนิพพานไปแล้วใดๆในโลกล้วนอนิจจังใดๆในโลกล้วนทุกขังใดๆในโลกล้วนอนัตตาผู้ใดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นพร้อมกันในขณะเดียวพร้อมกับลมเข้าลมออกอยู่ผู้นั้นจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารจะสิ้นความสงสัยในวัฏสงสารจะเป็นตัวมหาศีลจะเป็นตัวมหาสมาธิจะเป็นตัวมหาปัญญาจะเป็นภาวนาไม่เรียงแบบจะไม่ตื่นโวหารของท่านผู้ใดทั้งสิ้นจะไม่ตื่นโวหารภายนอกทั้งสิ้นจะเป็นธรรมชั้นสูงจะเป็นธรรมที่มีขอบเขตจะเข้าสู่โลกุตระธรรมมีสุคติเป็นเบื้องหน้าสุคติทางใจเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นลมเข้ามีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปรวนมีทั้งดับไปลมออกมีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปรวนมีทั้งดับไปสอแสดงให้เห็นว่าเป็นสังขารอันละเอียดอยู่แล้วเป็นโลกอันละเอียดอยู่แล้วเป็นปัจจุบันนโลกอยู่แล้วอดีตคืออะไรย่นลงมาคือลมเข้าออกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือลมเข้าออกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือลมเข้าออกที่กำลังเป็นอยู่ที่ให้เห็นเป็นพยานเอกเป็นตัวมหาอนิจจังในฝ่ายกายสังขารอันละเอียดส่วนจิตตสังขารที่บัญญัติที่บัญญัติว่าลมแต่ละคำละคำก็มีเกิดมีแปรปวนมีดับไปเป็นแต่ละคำละคำพร้อมกันเหมือนพยับแดดเมื่อเป็นดังนี้ในไตรโลกธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งภายนอกและภายในทั้งที่มีวิญญาณครองสิง และไม่มีวิญญาณครองสิงก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายอย่างพึงพาอยู่ถ้าหากว่าจิตใจจะมาเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งเหล่านี้อยู่ในวงแขนของตนให้เป็นสมบัติพัฒสถานโดยจริงๆจังๆเพื่อความสุขแล้วประตูของความสุขก็ไม่ปิดก็ต้องเปิดก็ไม่ปิดไว้ก็ไม่มีมาจากประตูไหนทีนี้ก็เปิดเทออกไม่ได้เปิดรับไว้ถ้าเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นเองมันแปรปรวนเองมันแตกสลายเองแต่หากว่าผู้เข้าใจผิดก็มายึดถือเอาเป็นเจ้าของทีนี้พิจารณาลงให้เห็นจริงลมก็เป็นแต่สักว่าลมจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้จิตก็ดีลมก็ดีผู้รู้ก็ดีไม่ได้ไปเป็นสงครามกันแต่ความหลงไปเป็นสงครามกันต่างหากความหลงว่าเราว่ากูของกูมึงของมึงนี่เป็นของความหลงสำคัญมากของท่านของเธอของกระผมของดิฉันของพระเดชพระคุณก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในวัฏสงสารกับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในความหลงของตนที่ยังไม่พ้นเป็นพระอรหันต์กับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจอยู่ในคุกในตารางคุกกิเลสคุกโลภคุกโกรธคุกหลงก็มีความหมายอันเดียวกันกับนอนใจในหลุมฐานเพลิงโพเทตาพระบรมศาสดาสอนให้ตื่นอยู่ด้วยสติจงอย่านอนใจเนอ้อพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวพวกเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะเวลามีกำลังวังชาจงรีบเร่งภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเสียเถิดเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเราตถาคตเมตตาพวกเธอทั้งหลายจึงบอกด้วยความสุภาพไม่ได้ข่มไม่ได้ชวนเชื่อไม่ได้ข่มเหงความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงชนะตัณหาชนะกองทุกข์ด้วยชนะพืชที่จะปลูกไปในภพต่อๆด้วยเพราะไม่ยินดีโดยการแยบคายไม่ใช่ไม่ยินดีได้ยินตามสัญญาผู้ที่เอื้อมละอาในวัฏสงสารอย่างแยบคายไม่ได้เอื้อมละอาแบบมีโกรธสัมปยุตผู้นั้นศีลสมาธิปัญญาของเขามีกำลังแล้วมีพลังรวมกันเลยเป็นเชือกสามเกลียวเขาจะไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานอีกเลยผู้ใดตะเกียกตะกายแต่ในทางวัตถุวินิจนิยมถ่ายเดียวไม่มองเลี้ยวอยู่ทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเป็นเหตุให้เนิ่นนานในทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะบารมียังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนสัตทินทรีย์วิริยินสตินทรีย์ปัญญินทรีย์สมาธินทรีย์ยังอ่อนเห็นดินขณะเดียวก็เห็นไตรโลกธาตุเพราะไตรเต็มโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ำขณะเดียวก็เห็นรอบไตรโลกธาตุนั่งอยู่บัลลังก์เดียวเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุน้ำเห็นไฟภายนอกขณะจิตเดียวก็เห็นรอบไตรโลกธาตุ พระไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยไฟภายนอกเรียกว่าเห็นธาตุเห็นลมก็เหมือนกันเห็นความแก่เก็บตายแต่ละอย่างละอย่างก็เหมือนกันเห็นในปัจจุบันชัดก็เห็นรอบในไตรโลกธาตุทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ต้องชัดไม่ต้องสงสัยอีกถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาถ้าไปสงสัยอีกได้ยินแต่เขาว่าแก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองแล้วก็ไม่ต้องสงสัยและไม่สงสัยโลกด้วยจดหมายโกหกพกลมกันทุกวันนี้ดิฉันผมอัตมภาพในทางนี้ก็สบายดีดอกก็พูดตามสมมุติในเวลาไม่เจ็บป่วยก็พูดตามสมมุติแต่ความจริงแล้วถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะเอาความสบายมาแต่ที่ไหนถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่ก็พูดกันตามสมมุติคนหนึ่งอยู่จังหวัดพังงาเขาเขียนจดหมายมาพักมาหาบ้านเมืองของเขาบ้านของเขาก็เป็นบ้านที่ถาวรมั่นคงเขาบอกว่าที่พักชั่วคราวบ้านของเขาก็ถาวรมั่นคงอยู่เขาก็บอกว่าที่พักชั่วคราวที่พักชั่วคราวจริงอยู่เพราะไปอยู่พอร้อยปีก็ตายเรียกว่าพักชั่วคราวไม่ว่าแต่เท่านั้นเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็มีกำลังก็ไม่เพลินในวัฏสงสารจนลืมตัวผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็ผู้นั้นเป็นภิกษุอย่างเต็มที่จะเป็นหัวดำหัวขาวสักเพียงไหนก็ตามจะเป็นเพศอะไรก็ตามภิกษุในทางปรมัตถ์พระบรมศาสดายืนยันความเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่กับความดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันความไม่นอนใจในวัฏสงสารกับความไม่นอนใจในกิเลสของตนก็มีความหมายอันเดียวกันการพิจารณาทุกเนืองๆก็คือการเดินมรรคเนืองๆก็มีความหมายอันเดียวกันนอนก็ต้องภาวนาก่อนจะหลับลมเข้าลมออกไม่ได้ซื้อของใครเลยเรามีอยู่มีอิสระอยู่ข้าพเจ้าดึกยืมท่านมากำหนดลมให้ใจเขาออกบ้างเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปส่งดอกก็ไม่ได้ว่าเว้นไว้แต่ไม่ต้องการคราวไหนที่จิตใจอยู่ห่างเหินกรรมฐานพอได้ยินเสียงอะไรตรงก็สะดุ้งผวาเพราะกิเลสตัณหากลัวตายคราวไหนมีสติอยู่กับกรรมฐานอะไรตูมลงมันกดเฉยมันไม่สะดุ้งแล้วสังเกตใครๆสังเกตก็รู้ดีเห็นคุณในปัจจุบันพวกที่วางของตูมๆติ่มๆก็คือสติไม่อยู่กับที่จับหลวงปู่มั่นจับของไม่มีกระทบกระเทือนจับขึ้นก็รู้วางลงวางลงก็รู้หลวงปู่มั่นถ้าหัดให้สติอยู่กับตัวก็ภาวนาง่ายสังเกตดูเราก็รู้จักเวลาจับสิ่งของเปลืองฝังก็สติไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับที่จับไม่อยู่กับที่วางเดี๋ยวเรากำหนดลมให้แกเข้าออกแล้วเดี๋ยวจิตก็ไปจับอันนั้นเดี๋ยวก็จิตก็ไปจับอันนี้ทรมานยากเหมือนกันเหมือนลิงมันขึ้นอยู่กับความยินดีมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจอีกด้วยขึ้นอยู่กับความเชื่ออีกด้วยจิตที่ไม่ทรมานก็คล้ายๆกับร่างกายไม่อาบน้ำไม่ทรมานในทางธรรมะก็คล้ายกับว่าร่างกายที่หิวอาหารแล้วไม่รับทานให้มันจิตกินอาหารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือนึกคิดขอให้นึกคิดไปในทางที่ดีก็เรียกว่ากินอาหารดีถ้านึกคิดไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นนอกจากทำของพระบรมศาสดาเนี่ยก็เรียกว่าจิตกินอาหารไม่ดี พบอะไรก็เจอพบอะไรก็คว้าใส่ปากเจอก้าจิตเป็นของนึกคิดแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามานึกคิดปากเป็นของดื่มอาหารท้องเป็นของต้องการอาหารเหมือนกันสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาดื่มมากินมาฉันมาทานตาสำหรับดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องดูเช่นดูหนังดูละครดูลิเกเป็นต้นดูหนังก็ดูหุ่นดูหุ่นก็ดูหนังโทรทัศน์ก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฟังฟังเสียงร้องเพลงแต่ฟังเพื่อน้อมมาเป็นธรรมก็เป็นสถานหนึ่งฟังเพลินไปกับเขามันก็คัดต่อกับศีลธรรมของเราอีกเหมือนกันนันทิความเพลินแก่แล้วก็เห็นเต็มตาเก็บแล้วก็เห็นเต็มตาตายแล้วก็เห็นเต็มตาตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงเราเกิดมามันเลื่อนตำแหน่งมาหลายตำแหน่งแล้วเกิดมาเล็กๆตัวนิดๆเลื่อนตำแหน่งมาตัวโตๆปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีหูมีตาจนถึงเลื่อนตำแหน่งคลอดออกมาเลื่อนตำแหน่งมาจนถึงเป็นคุณหนูเป็นเด็กชายเด็กหญิงเป็นนางนั้นนางนี้ก็ว่าตามโบราณเป็นคุณนั้นคุณนี้เป็นคุณยายเป็นคุณตาเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนตำแหน่งไปอีกก็เลื่อนเข้ากองไฟนี่แต่จิตใจนั้นเลื่อนตำแหน่งออกจากบาปมหาบุญหรือไม่ก็เป็นเอกทานหนึ่งก็เป็นหน้าที่เจ้าตัวจะพิจารณาตัวเองของใครของมันจะสาได้ป้ายสีกันก็ไม่ได้กายแก่เป็นชราเป็นตายเป็นแต่จิตตายไม่เป็นจิตตายมีสองอย่างตายจากความดีหนึ่งเรียกว่าจิตตายจิตตายขั้นสุดท้ายคือตายจากกิเลสไม่มีกิเลสเรียกว่าตายชุดท้ายตายไม่เกิดอีกที่เรียกว่าจิตไม่ตายก็มีอยู่สองประเภทจิตไม่ตายจากศีลธรรมเพราะปฏิบัติศีลธรรมอยู่จิตไม่ตายเพราะถึงพระนิพพานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกทีนี้ท่านผู้ใดเคยภาวนาอันใดก็ภาวนาลงอย่าไปสงสัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนค่ะถามตนเองอย่างนั้นเอากำปั้นตีหน้าอกตนเองนี่บอกอย่างนั้นอริยธรรมเอทิโตนโรอริยธรรมอยู่ที่นรชนผู้ชอบพิจารณาสกลร่างกายก็พิจารณาต่างให้มีข้อวัดเราทำไปทุกวันทุกวันจิตใจเราไม่อยู่เหมือนเก่ามันสูงขึ้นถึงร่างกายจะแก่ก็ตามเขาทำบาปแต่ละวันละวันบาปก็ไม่อยู่เท่าเก่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นในใจของเขาน่ะบาปบวกบาปบุญบวกบุญมันบวกอยู่ที่ใจบุญคุณบุญอยากจะเห็นบาปก็ดูที่ใจถ้าใจทำมันก็มีถ้าใจไม่ทำมันก็มีไม่มีอยากเห็นบุญก็ดูใจอยากเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดูใจอยากเห็นสมาธิก็ดูใจอยากเห็นปัญญาก็ดูใจถ้าใจตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิถ้าใจรอบรู้ในกองสังขารก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้นอยากเห็นกิเลสก็ดูใจถ้าใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อยู่ที่ใจถ้าใจพ้นแล้วมันก็พ้นอยู่ที่ใจจะไปดูที่อื่นไม่เห็นทั้งนั้นดูของที่มันมีอยู่ใครเป็นผู้สงสัยพระพุทธศาสนาก็คือใจถ้าใจไม่สงสัยพระพุทธศาสนาใจก็รู้ว่าใจไม่สงสัยใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าใจเลื่อมใสใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่เลื่อมใสใจก็ตอบใจไม่ได้ ข้าไม่เลื่อมใสต่อใจนั่นแหละต่อใจข้าไม่เชื่อพระพุทธศาสนาใจนั่นแหละตอบใจถ้าใจเชื่อพระพุทธศาสนาก็ใจตอบใจเหมือนกันฟังเทศก็คือฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงก็เป็นธรรมกถึกเอกทั้งสองทั้งผู้ฟังทั้งผู้เทศถ้าคนไม่มีใจก็ฟังเทศไม่เป็นถ้าคนไม่มีใจก็เทศไม่เป็นตกลงเรื่องเทศก็คือเทศใจฟังก็คือฟังใจปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจไม่ปฏิบัติก็คือไม่ปฏิบัติใจได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ได้ไม่ได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ไม่ได้ขาดทุนก็ใจเป็นผู้ขาดทุนไม่ขาดทุนก็คือใจเป็นผู้ไม่ขาดทุนเพราะผู้นั้นเป็นผู้รู้จักคนอื่นไม่รู้จักเวลาเท่าไรเลยนี่ใครสงสัยอะไรก็ถามกันอ่ะตั้งใจภาวนาตามสติกำลังของตนเพื่อให้หลุดพ้นไปในวัฏสงสารเพื่อให้ต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้ชนะความหลงของตนไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความหมายเท่านั้นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาพูดไปมากเท่าไรก็มีความหมายเท่านั้นจะให้ทานน้อยทานมากก็ตามรักษาศีลน้อยมากก็ตามภาวนาน้อยมากก็ตามจะใช้บริหารวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีความหมายหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นหมายอยากจะชนะความหลงของตนเท่านั้นชนะความหลงของตนได้ก็ข้ามโลกโลกคือความหลงของตนความหลงคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะสัมปยุตกันอยู่คือพืชอันจะไปปลูกในภพข้างหน้าเพราะมันเป็นละเอียดกว่าพืชต้นไม้เพราะต้นไม้มันไม่มีกิเลสเอามีดพลาไปฟันมันมันก็ไม่บ่นมันก็ไม่สาบแช่งมนุษย์สัตว์ของเรานี่มึงเถอะมันว่าอยู่อย่างนั้นถึงมันกราบไหว้เรามันก็นึกมึงเถอะอยู่เพราะมันยังผูกเวรอยู่มนุษย์สัตว์สัตว์ทั้งหลายเช่นสุกรเขาไปฆ่ามันมันร้องอีดๆมันขอชีวิตมันไว้ปากของมันยอมแต่ใจของมันไม่ยอมมึงเถอะมึงเถอะมันก็ผูกเวรอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงเป็นบาปถ้าเห็นใจโลกธาตุเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วมันก็มีกำลังใจอยู่ทีนี้เพราะมันไม่สงสัยว่าจะมีสุขมาปะปนในใจโลกธาตุนี้ถ้าหากว่ามันตีความหมายว่ามีสุขมาปะปนในใจโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็ต้องไปแอบกินอยู่บ้างถ้ามันไม่มีที่แอบแล้วมันก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าหากว่ามีที่แอบว่าที่นั่นก็ต้องเป็นสุขที่นี่ก็ต้องเป็นสุขพระบรมศาสดาก็ไปพระนิพพานไม่ได้เพราะมีที่แอบอยู่วิญญาณปฏิสนธิก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นพระอริยเจ้าก็เหมือนกันมองดูอดีตก็ล้มฐานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มฐานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ลุ่มฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกอย่างนั้นหรอกหรือเท่านั้นแหละไม่คืนมาขบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนธิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปานก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานถึงธรรมอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งราบถอนความหลงทั้งล่าถอนความเพลินทั้งล่าถอนความเข้าใจผิดทั้งล่าด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมประสงค์แท้สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้มองดูอดีตก็ล้มฐานเพลิงมองดูอนาคตก็ลุ่มฐานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ลุ่มฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกอย่างนั้นหรอกหรือเท่านั้นแหละไม่คืนมาขบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนธิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้ง สิ้นลมปราณก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานถึงธรรมอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งรากถอนความหลงทั้งรากถอนความเพลินทั้งรากถอนความเข้าใจผิดทั้งรากด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมะประสงค์แท้สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาในวัฏสงสารกว่าจริงแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกสิ่งธรรมดาพระโสดาบันเดินผ่าศูนย์กลางออกจากกองทุกข์แล้วธรรมดาพระสกทาคามีก็เหมือนกันธรรมดาพระอนาคามีจะข้ามทุกข์แล้วธรรมดาพระอรหันต์ข้ามทุกข์ไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมนิยมของพระอรหันต์ก็นิยมไปอย่างหนึ่งสังคมของพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็เป็นสังคมนิยมที่ไปแถวเดียวกันไม่ปีนเกลียวสังคมของพวกโลกีก็ปีนเกลียวกันกับท่านเหล่านั้นประชาธิปไตยก็เหมือนกันเพราะความนิยมนับถือต่างกันความเห็นก็ต่างกันความประพฤติก็ต่างกันสังคมก็ต่างกันสังคมของจิตของใจและความนึกความคิดสังคมของหมู่หนอนก็สังคมหนึ่งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันแมลงผู้แมลงผึ้งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นเหมือนกันต่างคนก็ต่างอ้างว่าโรคพาเป็นพวกดื่มสุราเมรัยเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นพวกที่เว้นเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นทำพาเป็นเพราะไม่สุกเอาเผากินเพราะมีทำเป็นเครื่องวัดจงพยายามพากันทำจิตทำใจให้ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือถ้ายังไม่ถึงเลยยังไม่อยู่ในอุ้งมือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะเป็นฐานะที่เลื่อนขึ้นไปหาพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะขาดทุนลงมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดเข้าใจผิดโสเป็นโสตายต่อพระพุทธศาสนาเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดีจะขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็หมดปัญหาในเรื่องพระพุทธศาสนาถ้าถึงอย่างนั้นพูดถึงอย่างนั้นกับผู้สุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันพูดถึงอย่างนั้นก็ไม่กล้าอบายมุขทุกประเภทเพราะเก่งจะเป็นเสี้ยนหนามต่อธรรมะของตนและไม่เสียดายอยากทำด้วยถ้ายังเสียดายอยู่ก็ไม่ใช่พระสุปฏิปันโนเห็นว่าเป็นทางชิบหายไม่มีศาลอุทธรณ์จริงๆจึงเป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นไปวุชุยายะก็เหมือนกันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลือดเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษกฎของสุปฏิปันโนไม่มีใครมาบังคับเป็นเองไม่คบมิตรชั่วเลือกคบมิตรแต่ที่ดีแต่เมื่อไม่คบเขาก็ไม่ให้กระเทือนเขาแต่เมื่อคบเขาเป็นบางเวลาก็ไม่ตายใจกับเขาคำว่าคบหมายความว่าประพฤติกับเขาจึงว่าคบไปพบเห็นกันชั่วครั้งชั่วคราวหรือร่วมการร่วมงานกันชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบไม่เรียกว่าคบประพฤติอย่างเขาจริงจริงจึงเรียกว่าคบเขาคบกับคนชั่วเราไม่ยอมประพฤติกับเขาแต่ไม่ให้กระเทือนเขา เรียกว่าไม่ครบร่างกายสังขารเป็นของใครก็เป็นของสังขารใครเป็นนายร่างกายสังขารก็คืออนิจจังอยู่ในวงแขนของอนิจจังพระอนิจจังตำรวจอนิจจังกองปราบอนิจจังกองปราบทุกขังก็อยู่ด้วยกันกองปราบอนัตตาก็อยู่ด้วยกันกองปราบสกลกายให้เปื่อยเน่าก็อยู่ด้วยกันพวกนี้ทำงานคนละแผนกแผนกแผนกไม่ก้าวกายกันทำจำนวนนี้เราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงเราก็ต้องพิจารณาตามเป็นจริงถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะหลงทีนี้หลงมาก่อเกิดก่อเกะก่อเก็บก่อตายมาก่ออนิจจังเป็นธาตุอนิจจังเพราะหลงอนิจจังเป็นธาตุของทุกขังเพราะหลงทุกขังเป็นธาตุของความหลงเพราะหลงหลงไหลไหลหลำหลำพระอริยะเจ้าท่านกู้ชาติกู้ภพได้แล้วพวกที่ยังไม่ถึงพระอริยะเจ้ากู้ชาติกู้ภพไม่ได้ยังเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหาทาโสเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นแต่เพลินกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นข้าจะเอาอย่างอย่างนี้ดิฉันจะเอาอย่างนี้คุณหนูจะเอาอย่างนี้คุณย่าคุณป้าจะเอาอย่างนี้ในทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแต่เราไม่ประมาทแต่ไม่ตายใจด้วยทายเดียวยอมเป็นยอมตายกับทางอุดมคติทางวัตถุนิยมก็ค่ายกับปุ๋ยเอาไปใส่ผักให้มันงามไม่ต้องการจะกินปุ๋ยต้องการกินผักทางวัตถุนิยมก็เป็นเสบียงทางไกลสำหรับกายยะสังขารธรรมะทั้งหลายเป็นเสบียงเดินทางไกลของกิตตสังขารพอขึ้นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนทำใหม่เปลี่ยนทำอันไม่ตายพอถึงที่เนี่ยทำที่ปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หอบไปพระนิพพานด้วยปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานต่างหากถ้าจะเอาทำอยู่ในโลกหอบไปพระนิพพานก็คล้ายๆกับว่ากล่าวตัวว่าพระนิพพานอดอยากไม่มีทันต้อนรับจำเป็นต้องได้เอาไปจากโลกจากสังขารเป็นเสบียงเดินไปพอถึงเท่านั้นชาติภพก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วชาติภพไม่มีเอาชาติภพไปด้วยมันก็ไม่ถูกเป็นอริยชาติแล้วคือชาติอันไม่ตายคือภพอันไม่ตายถ้าจะพิจารณาหยาบๆภพอันไม่เกิดภพอันไม่แก่ภพอันไม่เก็บภพอันไม่ตายสุขแล้วไม่กลับมาเป็นทุกข์สุขในไตรโลกธาตุก็คือสุขมาชั่วขณะเดียวก็มีทุกทั้งศอกทั้งเข่ามาด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อสุขไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ล้วนไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามเหตุไฉนมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเหตุไฉนมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันไม่ให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับมันก็มีความหมายอันเดียวกันเป้าอันเดียวแต่มันลึกลงไปเป็นลำดับรูปกายของเรากับรูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันนามก็เหมือนกันนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปนามังแปลว่าชื่อมันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายทั้งนั้นท่านเทียบใส่ต่อมน้ำบ้างเทียบใส่พยับแดดบ้างเทียบใส่กระทะดินบ้างเทียบใส่ต้นกล้วยบ้างทำเพื่อชวนคิดทำเพื่อสลดสังเวชทำในทางพระพุทธศาสนาทำเพื่อเคล็ดลาบในวัฏสงสารด้วย ไม่ให้เพลินในวัฏสงสารเหมือนหมอลำให้เคล็ดลาบในวัฏสงสารอย่างแยบคายอย่างสลดสังเวชสังเวชตนที่เคยลงมาสังเวชท่านผู้อื่นที่เคยลงมาสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่เคยลงมาสังเวชตนด้วยหิวนอนเป็นของใหม่หรือของเก่าของเก่าที่เราเคยนอนมานั่นเองหิวอาหารก็เป็นของเก่าที่เราเคยหิวมาเกิดแก่เก็บตายก็เป็นของเก่าที่เราเคยเกิดแก่มาแล้วนั้นไม่ใช่ของใหม่มันมาเป็นรอบๆเมื่อเป็นดังนี้ปัญหาจะหลงในเกิดแก่เก็บตายหลงในโลกทั้งหลายมันก็เบาบางไปแล้วเมื่อเบาบางไปปัญหาที่จะสอดแทรกของตนเองก็ต้องเบาบางลงอีกเหมือนกันปัญหาของตนก็น้อยลงปัญหาจะเพลินในวัฏสงสารก็น้อยลงน้อยไปน้อยมาก็เลยหมดกันก็จบกันเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาก็จบจิตความหลงของตนนั่นเองจบจิตความเพลินนั่นเองจบจิตทละความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองสำเร็จความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองเพราะไม่เพลินจะชนะเพลินด้วยความไม่เพลินจะชนะความหลงด้วยความไม่หลงจะชนะความไม่เห็นโทษในวัฏสงสารด้วยความเห็นโทษจะชนะความเกิดด้วยความไม่เกิดด้วยความไม่ยินดีในเกิดจะชนะความแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก่จะชนะความตายด้วยความไม่ยินดีในตายถ้ายินดีในเกิดก็เท่ากับว่ายินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวทีนี้ก็เท่ากับว่ายินดีในชาติในภพอยู่ในตัวคำว่าโลกโลกก็คำว่านั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันคำว่าชาติชาติภพนั่นนั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำสุภาพเฉยๆหรอกเพราะมีรสชาติอันเดียวกันจะเรียกต่างกันก็ตามแต่มีรสชาติอันเดียวกันไม่ถึงชั่วโมงแล้วหรือยังพูดไปพูดมาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเอสธรรมโมพระธรรมเป็นของเก่าถ้าไม่พูดเรื่องกองทุกข์ก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดเพราะวัฏสงสารมันรสของชาติของมันมันเป็นทุกข์วรเพชรถ้าไม่พูดว่าขมมันก็ขี้เท็จทีนี้ชาติถ้าไม่พูดว่าเป็นทุกข์คำว่าชาติชาติพระบรมศาสดาไม่รับรองว่าเป็นสุขชาติพิทุขาเนี่ยขาดตัวแล้วไม่มีสารอุทธรชราพิทุขาขาดตัวแล้วเป็นอินเป็นพรหมเป็นยมเป็นพระกาลเป็นจตุโลกบาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์ดอกชาติก็ตามไม่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์ไหนๆเลยชาติพิทุขาตีเตลิดเลยชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ยกเว้นเพียงเห็นชาติทุกข์อันเดียวพ่อกับลมเข้าลมออกก็มีกำลังเหมือนกันลมออกลมเข้าอยู่นั่นแหละคือชาติทุกข์คือแก่ทุกข์คือเก็บทุกข์คือตายทุกข์ถูกเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเพราะตายจากลมเข้าตายจากลมออกเวียนไปเวียนมาอยู่ลมหายใจเข้าเขาเป็นชาติหนึ่งแล้วตายจากชาติลมหายใจเข้าก็มาตายจากชาติลมหายใจออกก็เวียนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งตายหลายครั้งนี่ยังหยาบอยู่เดี๋ยวก็นึกอันนั้นเดี๋ยวก็พูดอันนี้เดี๋ยวก็นึกอันนั้นตายจากความนึกความคิดอันนี้ก็มาเกิดความนึกความคิดอันนี้นี่ยังละเอียดมากเลยตายเกิดทียิบเหมือนพยับเด็กพระอริยะเจ้าท่านเบื่อหน่ายคลายเมาหมดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านทรงคืนหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตท่านทรงคืนหมดไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือจิตของท่านว่างเลยว่างจากความยึดถือใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งพระบรมศาสดาเราพิจารณาให้ยิ่งแล้วนะถ้าท่านทั้งหลายพิจารณายิ่งๆให้ติดต่ออยู่ความหลงของพวกท่านทั้งหลายก็จะหายไปละ ก็จะไม่รวมผลมาเพราะท่านทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริงชนะแพ้ทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเท่านั้นพระพุทธศาสนามีความหมายเท่านั้นแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแท้ทีนี้เอาแพ้เอาชนะภายนอกมากูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูแย่งมึงมึงแย่งกูมันไม่ใช่แพ้เวียนสนองเวียนภัยสนองภัยกูทีมึงทีเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันกูชนะมึง12ชั่วโมงกูก็ชนะมึงอีก12ชั่วโมงคล้ายๆกับอย่างนั้นมึงมีอิทธิพลทางสว่างกูมีอิทธิพลทางมืดกูทีมึงทีอยู่เวรอันนั้นไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นเวรคล้ายๆอย่างนั้นเทียบเป็นบุคลาธิฐานแต่ถ้าสว่างในทางโลกุตระไม่ขบถคืนมาเป็นมืดพระอาทิตย์กลางวันกับกลางคืนยังขบถกันอยู่เพราะไม่ใช่โลกุตระเป็นสังขารพิเศษต่างสังขารที่ไม่มีวิญญาณเป็นสังขารประจำโลกประจำโลกก็ประจำทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันประจำพระนิพพานก็ประจำสุขก็มีความหมายอันเดียวกันมันก็มาหาสกลละกายสกลละวาจาสกลละใจของเก่านั่นบาลีกายบาลีวาจาบาลีใจกระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจย่นกระทู้ลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจย่นบาลีลงมาเป็นหนึ่งก็คือบาลีใจย่นมูลลงมาเป็นหนึ่งก็คือมูลใจมูลจิตมูลใจที่ทำดีทำชั่วมรดกดั้งเดิมย่นลงมาก็คือมรดกใจพอมาเกิดก็เอาใจดวงเดียวมาเกิดแน่นารั่วสวนก็ไม่ได้เอามาด้วยถ้าจะไปก็เอามรดกเดิมนี่ละไปถ้ามีกุศลพ้นบุญก็ไม่ขาดทุนถ้ามีแต่หาบาปไปก็ขาดทุนใจผู้หาบาปหาบุญไปก็คือใจผู้เอาบาปเอาบุญมาเกิดก็คือใจส่วนพระนิพพานไม่ได้หาไปเสียแล้วพอถึงพระนิพพานก็กลายเป็นธรรมะอันไม่ตายเลยใจที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะไปเรียกว่าใจเก่าๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพระอรหันต์ที่ท่านตายที่ท่านสิ้นลมปราณไปแล้วจะบัญญัติว่าใจมันก็ไม่สมฐานะก็เรียกว่าธรรมอันไม่ตายธรรมอันไม่เกิดธรรมอันไม่แก่ธรรมอันไม่เกิดธรรมอันไม่ตายเช่นเราแก้มตอบฟันหักอย่างนี้จะเป็นไปบัญญัติว่าเด็กชายมันก็ไม่สมฐานะคุณปู่คุณตาคุณพ่อหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูไปอย่างนั้นก็ไม่สมฐานะจะว่าดอชอดอยอมันก็ไม่ถูก ฉันใดก็ดีพระอรหันต์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะไปบัญญัติว่าใจก็ไม่ถูกเพราะบัญญัติเกินไปไม่สมฐานะเสียแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานทำอันไม่ตายแล้วมาตั้งนิพยังคตาไปเลิกกันทีนี้เอาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดดอนพดคีรีปู่เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน
2: แต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ำที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาเถื่อนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมาขู่มันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มขู่ พราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดำเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะแรกขาดแน่ๆพากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสียอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนๆผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดักอายว่าใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกำลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นและทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกล้านและทัพสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอบราบหมอบคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมานิดก็หมอบราบทำความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจำวัฏวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตกาลเพราะทางเดินของกิเลสและผู้สั่งสมกิเลสก็คือเรื่องเกิดตายเท่านั้นซึ่งผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สั่งสมธรรมเพื่อตัดกิเลสวัฏฏะออกจากใจไปทุกประโยคแห่งความเพียรเย็นไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้จนกลายเป็นใจวิวัฏฏะในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัฏฏะแล้วเรื่องกิเลสชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมดนี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเกิดตายหรือจะเป็นนักต่อสู้เพื่อรื้อภพรื้อชาติที่ฝังเชื้ออยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไปรีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนานอย่าเข้าใจว่าลมหายใจจะยืดยาวเหมือนสายไฟฟ้าแต่ความสั้นยาวของมันเพียงขนาดที่สูบเข้าสูบออกแค่ปอดมาจมูกนี้เท่านั้นอย่าพากันหลงลมว่าเป็นของยืดยาวเลยที่เขียนผ่านมานี้เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวาระต่างๆเวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญรื่นเริงในธรรมปฏิบัติเนื้อธรรมรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดาผู้ไม่เคยได้ยินแทนที่ใจจะสงบในเวลาฟังเท่าที่ควรจะเป็นแต่กลับกลัวจนตัวสั่นไปก็มีเข้าใจว่าท่านดุดาขู่เข็นความจริงเป็นวิธีการแสดงธรรมที่เหมาะแก่การสถานที่และบุคคลที่รับฟังในขณะนั้นเท่านั้นไม่ได้มีความโกรธความโมโหแฝงออกมาด้วยเลยแต่ท่านที่เคยฟังแล้วยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมและความเข้มข้นมากขึ้นเพียงไรใจยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้นราวกับท่านช่วยสับช่วยฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันออกจากใจให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะฟังด้วยเหตุนี้พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับครูอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือมันมีวันอิ่มพอตลอดมาจนทุกวันนี้การแสดงธรรมภาคต่างๆแก่ผู้มาอบรมศึกษาตามการนั้นคณะกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดกันมาทั้งฝ่ายคณาจารย์และคณะปฏิบัติผู้มาอาศัยมิได้ขาดเพราะการแสดงธรรมภาคปฏิบัติขั้นต่างๆนับแต่สมาธิอย่างอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิและปัญญาอย่างอ่อนถึงปัญญาอันละเอียดที่สุดเป็นการแสดงแผนที่การดำเนินทางจิตใจโดยตรงของคณาจารย์ผู้ถอดออกจากความรู้ความเห็นของตนจากภาคปฏิบัติจริงๆเพื่อผู้มาอบรมได้ก้าวเดินตามและทดสอบกับใจของตัวว่าผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่แน่ใจตอนใดก็เรียนถามเพื่อท่านจะได้อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขในจุดที่เห็นว่ายังบกพร่องไม่ปฏิบัติไปแบบสุ่มเดาตามความคิดเห็นของตนโดยลำพังคณะปฏิบัติโดยมากเรียนธรรมจากอาจารย์โดยตรงนับแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกหัดภาวนาถึงขั้นสูงสุดคอยสดับและทดสอบกับครูอาจารย์อยู่เสมอ ขณะภาวนาเกิดความรู้ความเห็นอย่างไรขึ้นมาบ้างก็มาเล่าถวายท่านเผื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเสริมต่อสติปัญญาให้เป็นทอดๆและแก้ไขกันไปเป็นพักๆทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิเฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สู้สำคัญนักจะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่อาจารย์จะคอยให้อุบายวิธีปฏิบัติต่อสมาธิประเภทนี้เพื่อความถูกต้องต่อไปวิธีปฏิบัติต่อสมาธิของแต่ละรายก็ยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นผู้มีความสงบได้ด้วยธรรมมีอานาปานสติเป็นต้นก็ยึดธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นลำดับไม่ลดละปล่อยวางผลปรากฏมีข้อแปลกต่างอย่างไรบ้างก็มาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านจะได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดส่วนปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทดสอบกันอยู่เสมอระหว่างผู้ปฏิบัติกับอาจารย์เพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากเป็นพิเศษแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อถึงวาระพระธุดงค์สายท่านอาจารย์มั่นท่านถืออาจารย์และเคารพอาจารย์มากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆเพราะเรียนธรรมจากใจอาจารย์มาเป็นธรรมของตนหรือจะเรียกว่าถอดจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะเรื่องเป็นอย่างนั้นเมื่อพระปฏิบัติมาอยู่รวมในสำนักอาจารย์เดียวกันต้องมีการประชุมอบรมและปรึกษาหารือกันเสมอผู้มีปัญหาเฉพาะตนก็เรียนศึกษาอาจารย์ตามจุดที่สงสัยในโอกาสอันควรเมื่อท่านชี้แจงให้ฟังเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติพยายามทำความรู้ความเห็นและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำแล้วถ้ามีข้อข้องใจในวาระต่อไปก็เรียนศึกษาท่านอีกนักปฏิบัติรูปอื่นก็ปฏิบัติโดยทำนองเดียวกันในเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไม่ให้เกี่ยวความสงสัยนั้นๆหมักหมมเอาไว้ซึ่งเป็นการชักช้าต่อทางดำเนินหรืออาจเป็นภัยแก่ตนเองได้เพราะเป็นทางไม่เคยเดินซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้ใครมีอะไรก็เปิดเผยต่อครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าจะพอแก้ไขความสงสัยได้ในวงปฏิบัติท่านอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งกันจริงๆไม่สักแต่อยู่ความเกี่ยวเนื่องในการเป็นอยู่ระหว่างกันและกันท่านมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกต่อกันมากนับแต่อาจารย์ลงมาถึงเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันมีความเคารพรักกันมากเมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษาปรารภกันต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆโดยไม่มีทิฏฐิมานะใดๆแฝงอยู่การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุกไม่ค่อยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงปฏิบัติความพร้อมเพรียงสามัคคีกันความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยสังคหวัตถุและอัตธรรมต่างๆความยอมตนต่อกันนับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองหองพองตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวอันเป็นมัญญาติดีงามต่อกันเป็นนิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันปัจจัย4ที่เกิดมีขึ้นมากน้อยภายในวัดท่านจัดการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งวัดนอกจากสิ่งของมีน้อยไม่สามารถแจกจ่ายให้ทั่วถึงก็แจกให้เฉพาะท่านที่จำเป็นไปก่อนเมื่อเกิดมีขึ้นทีหลังค่อยพิจารณากันต่อไปตามความจำเป็นของผู้ที่จะควรได้รับก่อนและหลังและพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงตามปัจจัย4มีมากน้อยสิ่งของที่มีผู้ถวายพระเถระที่เป็นหัวหน้าจะต้องเรียกพระในวัดมาจัดการแจกแบ่งให้ทั่วถึงพระเนนด้วยใจเมตตาราวกับเป็นลูกในหัวอกของท่านเองจริงๆความรักสงสารพระเนนตลอดการวางตัวท่านทำเหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นแต่ท่านไม่นำกิริยาโลกของพ่อแม่กับลูกที่อาจมีการหยอกเล่นกันตามประสาของความรักสงสารกันมาใช้ในวงศาสนาเท่านั้นการดูแลสอดส่องมัญญาติอัธยาศัยของพระเนรในปกครองและการแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวท่านถือเป็นกิจสำคัญประจำหน้าที่ไม่ให้บกพร่องตลอดไปแม้พระเนรในปกครองก็กลัวอาจารย์มากเคารพมากรักมากเลื่อมใสมากพอๆกันทางฝ่ายอาจารย์ก็เมตตารักสงวนมากเช่นกันใครผิดต้องเรียกมาว่ากล่าวสั่งสอนและดูด่าโดยไม่มีการเกรงใจใดๆเลยเพราะถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสนิทชนิดแยกไม่ออกด้วยกันทั้งสองฝ่ายการปกครองจึงง่าย เพราะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมด้วยกันการทำผิดด้วยเจตนานั้นคณะปฏิบัติถือกันมากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจ

นอกวัดเป็นที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยทั้งกลางวันกลางคืนหลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไปแขวนกฎอยู่ห่างๆจากสำนักเพื่อสะดวกแก่ความเพียรแต่เวลาปัดกวาดลานวัดและทำกิจต่างๆตลอดการบิณฑบาตการขบฉันท่านมารวมกับหมู่คณะเป็นปกติการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่านไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องทำเวลาใดเท่านั้นพอว่างเมื่อไรท่านก็ทำของท่านเมื่อนั้นการกำหนดเดินหรือนั่งทำความเพียรนานเท่าไรก็เช่นกันไม่มีกำหนดตายตัวบางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีในบางคืนเดิน2 3 4 5ชั่วโมงก็มี6 7ชั่วโมงก็มีการนั่งสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั่งได้ราวชั่วโมงและค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามความชำนาญและความสามารถทางจิตใจผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นานยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นานครั้งหนึ่งๆตั้ง 3-4 ชั่วโมงบ้าง 5-6 ชั่วโมงบ้าง 7-8 ชั่วโมงบ้างนั่งได้ตลอดรุ่งบ้างการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้งละ 3-4-5 ชั่วโมงสำหรับท่านที่เคยทำมาเป็นประจำแล้วท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขบอะไรเลยเพราะการเดินหรือการนั่งก็เพื่อปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะและมีความสนใจต่องานทางใจมากกว่าจะมาสนใจกังวลกับความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายฉะนั้นเวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบกวนท่านเหมือนนั่งธรรมดาไม่ได้ภาวนาท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิเวลาเข้าที่ภาวนาพอจิตรวมลงแล้วพักอยู่เป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเช่นนี้เวทนาไม่มีมารบกวนได้ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใดเวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้นด้วยเหตุนี้การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิตกับผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มากในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งที่จิตยังไม่มีภูมิธรรมอะไรเลยกับเวลาจิตมีภูมิธรรมแล้วยังต่างกันอยู่มากมายเช่นเวลาฝึกหัดใหม่ๆเดินหรือนั่งเพียงชั่วโมงเดียวก็แย่อยู่แล้วพอจิตมีภูมิธรรมแล้วเดินหรือนั่งตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากายอีกประการหนึ่งอากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพรำเล็กน้อยทำให้ร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่งดีขณะเข้าที่ภาวนาจิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและทางปัญญาคือจิตจะลงได้เร็วและพักอยู่ได้นานจึงจะถอนขึ้นมาขณะจิตถอนขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ไหนเลยใจจึงสำคัญในตัวคนท่านทำความเพียรท่านทำอย่างเอาจริงเอาจังตั้งหน้าต่องานในหน้าที่อันเดียวไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวความเพียรจึงสืบต่อกันทั้งเหตุและผลกลมกลืนกันไปโดยสม่ำเสมอความเจริญทางใจก็ปรากฏชัดขึ้นทุกระยะจะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดละออทางปัญญาก็ทราบชัดว่ามีความแยบคายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครื่องพิจารณาใจก็ค่อยๆผุดโผล่ขึ้นจากเปลือกตมคือกิเลสชนิดต่างๆโดยลำดับเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นจากพื้นพิภพส่องแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นผลเหล่านี้แลทำให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพลินในความเพียรจนลืมมืดลืมสว่างลืมวันคืนเดือนปีนาทีโมงเพราะความไม่สนใจคำนึงสิ่งที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็คือความเพียรกับสติปัญญาที่จะนำชัยชนะมาสู่ตนอยู่ทุกระยะที่บำเพ็ญเห็นความพ้นทุกข์ปรากฏอยู่กับใจดวงกำลังถูกเวิร์กจอกแหนคือกิเลสชนิดต่างๆที่ปกคลุมออกด้วยสติปัญญาไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่งอยู่ก็เวิร์กยืนอยู่ก็เวิร์กเดินอยู่ก็เวิร์กนอนอยู่ก็เวิร์กเว้นแต่หลับพอตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมเวิร์กจอกแหนคือกิเลสออกจากใจเท่านั้นเป็นกิจที่จำเป็นคู่กับชีวิตท่านจริงๆบรรดาครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนจะได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนรู้สึกมีความเข้มแข็งบึกบึนและได้รับความทุกข์ลำบากจากการฝึกทรมานคล้ายคลึงกันทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อธรรมดังที่ท่านรู้เห็นและแสดงให้ฟังจึงไม่ควรปฏิบัติลัดคิวเอาตามใจชอบแบบที่โลกเขาทำกันได้ผลควรทราบว่าทำกับโลกผิดกันมากถ้าไม่เดินตามแบบที่ท่านพาดำเนินมาแต่จะเอาความสะดวกเข้าว่าแบบลัดคิวให้เป็นธรรมสมัยใหม่ขึ้นมาในใจนั้นน่าจะไม่มีหวังเพราะธรรมมิได้เป็นไปตาม

มัยเก่าและใหม่แต่ธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดำเนินตามเหตุที่เหมาะสมผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดได้การจะดัดแปลงธรรมเอาตามชอบใจไม่คำนึงดูความควรหรือไม่ควรจึงเป็นเหมือนการปฏิบัติแบบรัดคิวส่วนผลที่มุ่งหวังจะเป็นความขาดคิวหรือตกรอบไปใช่ไม่ได้จะเกิดความเสียใจและหมายเอาว่าตนทำรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรไม่ทำเสียดีกว่าคำว่าดีกว่าด้วยการไม่ทำเพราะความเข้าใจผิดก็จะกลายเป็นพิษเผาตนไปนานกลายเป็นผิดสองซ้ำย้ำสองหนซึ่งล้วนเป็นการทำลายตนให้เสียไปเปล่าเพราะความมักง่ายชอบปฏิบัติแบบรัดคิวจึงขอเตือนไว้พอเป็นข้อคิดว่าทำเป็นธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อหวังประโยชน์และความเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงควรสังเกตวิธีปฏิบัติด้วยดีไม่เห็นแก่ได้แก่การกระทำอันเป็นลักษณะแผลงแฝงเข้ามาในวงการปฏิบัติเนื่องจากความเป็นคนสมัยใหม่และอยากดังเป็นตัวจักรพาหมุนให้ผิดทางปราที่ท่านปฏิบัติและรู้เห็นมาก่อนจึงเลือกเฟ้นแล้วเฟ้นเล่าด้วยปัญญาแหลมหลักกว่าจะนำธรรมออกในนามสวากขาธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมาะสมแก่การสถานที่และสมัยธรรมนิยมเต็มที่แล้วสมบูรณ์ทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะถือเอาใจความก็ว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วทั้งเหตุและผลควรแก่การปฏิบัติตามไม่มีเคลือบแคลงสงสัยนับแต่ขั้นกัลยาณธรรมถึงขั้นอริยธรรมถ้าเป็นนามของผู้ได้รับผลก็เป็นกัลยาณชนและอริยชนไปตามลำดับจนถึงอรหันตบุคคลไม่มีบกพร่องทางคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นมัชฌิมาผู้ปฏิบัติเป็นมัชฌิมาตามหลักธรรมมีแสดงไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาคือการที่ควรมีศีลก็ควรสนใจในศีลการที่ควรมีสมาธิความสงบใจก็ควรสนใจในการทำสมาธิให้เกิดการที่ควรมีปัญญาก็ควรเจริญปัญญาให้เกิดไม่ส่งเสริมหรือลบล้างส่วนใดส่วนหนึ่งให้เสียไปอันเป็นการลบล้างตนให้เสียไปในขณะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมสมบัติเกี่ยวเนื่องกันที่ผู้ปฏิบัติจะควรสนใจเสมอกันตามการเวลาที่ควรจะเจริญในธรรมใดเวลาใดไม่เป็นสิ่งที่ควรผลักออกหรือคัดเลือกเอาตามใจชอบอันเป็นความเห็นผิดทั้งนี้เนื่องจากธรรมไม่ใช่กองสมบัติต่างชนิดกันโดยเป็นกองเงินกองทองและกองเพชรนิลจินดาว่าตนชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้แล้วตัดออกแต่เพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นคุณธรรมเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติของผู้ต้องการคุณธรรมนั้นๆจะควรปฏิบัติให้กลมกลืนกันไปตามความจำเป็นของศีลสมาธิปัญญาแต่ละประเภทคือศีลนั้นเป็นพื้นของผู้มีศีลที่รักษาอยู่ประจำส่วนสมาธิกับปัญญานั้นจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพื่อกำลังจะได้เพิ่มขึ้นเป็นคู่เคียงกันไปไม่ให้บกพร่องด้านใดด้านหนึ่งการปฏิบัติต่อธรรมทั้งสองประเภทนี้มีดังนี้คือถ้าสมาธิยังไม่มีเลยก็ควรพยายามให้มีขึ้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือวิธีใดที่ถูกกับจริตนิสัยซึ่งควรจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามีบ้างแล้วก็ควรเจริญวิปัสสนาปัญญาไปด้วยกันตามโอกาสที่สมาธิถอนขึ้นมาและมีกำลังพอควรแล้วการพิจารณาทางปัญญานั้นควรแยกแยะธาตุขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นออกพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาโดยทางปฏิกูลหรือทางไตรลักษณ์จนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วอันดับต่อไปก็พักจิตโดยทางสมาธิดังที่เคยทำมาอย่างนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่หย่อนในธรรมนั้นยิ่งในธรรมนี้เพราะสมาธิกับปัญญาทั้งสองนี้เป็นธรรมพยุงจิตให้เจริญขึ้นโดยลำดับไม่มีวันเสื่อมคลายผู้บำเพ็ญจึงควรสนใจทั้งสองอย่างให้สม่ำเสมอกันแต่ต้นจนอวสานแห่งการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมิใช่ธรรมล้าสมัยและมิใช่ธรรมเลยสมัยแต่เป็นธรรมที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยตลอดมาและตลอดไปเป็นอนันตกาลไม่มีการสถานที่และบุคคลมาบังคับให้ทำเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมที่เหมาะกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ในใจสัตว์ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่า
ผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: พอพูดอย่างนี้เราก็ยังระลึกได้ที่ตอนจะไปร้อยเอ็ดกลางคืนนะมาฝันนอนก็คือตอนเช้าก็ไปร้อยเอ็ดพอนอนกลับไปปรากฏว่าท้าวสักกะเทวราชมาขอฟันเราสี่นี่มันกำลังโยกคอเจ็บแต่เราไม่บอกคือมันเป็นครูสอนเราแล้วก็ไปถอนที่โรงพยาบาลแย่งกันใหญ่หายเงียบเลยฟันสองสี่ไปหมดเลยอาการบาดเจ็บเงียบเจ็บอยู่ที่เราไม่ออกเฉยไม่ได้บอกใครให้ทราบถ้ามันออกแล้วเราจะเก็บเอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วว่ามันพอดีคืนวันนั้นอ่ะมันก็ฝันอะไรอีกแหละดีก็ดีพ่อก็คือจะไปร้อยตอนเช้าก็คืนวันนี้ฝันว่าท้าวสักกะเทวราชมาขอฟันสี่มันกำลังโยกคลอนเก็บเราก็รู้สึกว่าโปร่งใจให้นะในขณะที่ฝันนะพอตื่นขึ้นมาฟันหายแล้วไม่ทราบหายไปไหนแต่ว่าจะตื่นลงไปหรือเที่ยวลงไปก็ไม่ปรากฏความรู้นะตื่นขึ้นมาไม่เห็นเลยฟันสี่ระหายไปถึงกระทรวงที่เป็นท้าวสักกะเทวราชมาขอฟันมันก็แปลกอยู่นะมันฝันนะไม่ใช่นักภาวนาฝันว่ามาขอฟันสี่นี้ไปเราก็รู้สึกว่าโปร่งใจให้ได้เข้าฝันพอตื่นนอนขึ้นมาฟันสี่ที่หายเลยไม่ทราบหายไปไหนว่าจะได้กลืนลงไปหรือเกิดเงียบไม่ปรากฏหักหายไปเฉยอันนี้ก็แปลก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เฮ้ยอาจารย์นัทนายจะมาวันไหน
3: ครับวันศุกร์ครับผม
2: วันศุกร์
3: ครับผม
2: โอ้วันศุกร์วันที่เท่าไหร่วันศุกร์
3: ก็นู่นแล้วครับวันที่11แล้วครับ
2: ฮะ
3: ที่11ครับ
2: อ๋อที่11นู่น
3: นั่น
2: ถ้าเกินไม่ตั้ง3เดือน
4: ต่างกันน้องก็มาจากอังกฤษสวัสดี
2: นะมันจะอังกฤษเหรอ
4: ม
2: ัน
4: เพ
2: ิ่
4: งกลับมาจากอ
2: ัง
4: กฤษสว
2: ั
4: สด
2: ีมาดีละอาจารย์สิถ้าได้ปอนมาด้วยแล้วดีมากนี่เสียเกียรติมาจังสิไม่ได้เงินปอนเงินแปนมา
4: ท้องเด
2: ือ
4: ดแ
2: กะเลยนะครับเหรอพูดอย่างนั้นนะมาทำไมเนี่ยทองคำเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเอาทองคำบอกเงินปอนต่างหากเนี่ย
4: แต่เต็มใจค่ะเพราะ
2: นาน
4: เต็มใ
2: จ
4: เพราะนานมาท
2: ีเหลือนั่นมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเอาเนี่ยให้เดี๋ยวพวกนี้พวกชอบคาถาพวกบ้าคาถาเขาไม่เสกซะก่อนไม่ขังวัวเรียกว่าพวกบ้าคาถาน้องนี่ให้อังกฤษเนี่ยให้อังกฤษเหนียมากอีกแล้วเนี่ยคุณอะไรตัวอะไร
3: งานไหมล่ะคร
2: ับ งานนี้แล้วเดี๋ยวเราจะอ่านประกาศอังกฤษอเมริกาหลวงตาเคยไปบีโอ้ยนานแล้วนะ517ตอนนี้มันเป็นกี่ปีแล้วคิดดูสิตั้ง517
3: 26ครับ
2: 26
3: ป
2: ี
3: ครับผม
2: แพงที่ไปทำนั่น2อาทิตย์กว่านะแพงที่มันมีนี่แหละท่านปัญญาวัดโทนี่เป็นชาวอังกฤษไปด้วยแล้วท่านเชอรี่เป็นแคนาดา
3: แม่ท่าน
2: เชอรี่ไปอังกฤษแม่มาหานะแม่มาที่อังกฤษจนกระทั่งลูกชายกลับแม่ไปพอลูกชายไปถึงนั่นแม่ก็มาถึงพอดี มาอยู่ที่อังกฤษแม่พักอยู่ที่โรงแรมในอังกฤษท่านเชอรี่ไปเยี่ยมแม่เลยแล้วก็ที่ลองไปดูไปยังไงไปเราไปดูไปโรงแรมในอังกฤษนะ แม่มาสองคนมาอยู่จนกระทั่งลูกชายกลับนะท่านเคลรี่กลับแม่ก็กลับในระยะเดียวกันก็ตั้งหน้ามาพบกันนานๆพบกันทีหนึ่งไปพักอยู่อังกฤษกดคิดไม่ได้นะเมื่อ ไปที่แรกคนมาไม่ค่อยมากทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเราไปถึงเชื่อทั้งข้างบนเชื่อมีหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นสุดท้ายไอ้พวกเก้าอี้ไม่มีความหมายเลยแต่มาถึงที่ไหนนั่งที่นั่นนั่นแทรกหมดเลยเก้าอี้ไม่มีความหมายไม่ว่าอังกฤษพวกฝรั่งพวกคนไทยแบบเดียวกันหมดนะมาที่ไหนนั่งที่นั่นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นแต่เราเสียดายที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเราฝากคนอื่นฝากคนอื่นท่านเป็นล่ามท่านปัญญาเป็นล่ามเพื่อมันไม่ใช่เราเป็นเองนี่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถ้าเป็นเราออกเองพูดเองนี่จะเต็ม 100% นะถึงขนาดนั้นพวกชาวอังกฤษโถไม่ใช่น้อยๆนะหลั่งไหลมาเรื่อยเรื่อยคนไทยก็เพิ่มเพราะคนไทยอยู่ในอังกฤษไม่น้อยนะพวกฝรั่งก็เพิ่มเพิ่มเหนือมันนั่งเหมือนผ้าพับไว้นะนี่เวลามาหนักเราก็ไอ้พวกที่มาสังเกตการก็เหมือนเขาพูดเองเพราะเขามาสังเกตการนี่สุดท้ายไอ้ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้เรื่องสังเกตการก็หายไปหมดเลยไม่ได้มาอยู่ไม่ได้คือพูดธรรมะเราเวลาเราเทศท่านปัญญาก็แปลเป็นร่างแปลเวลาเขาถามปัญหาเราตอบท่านปัญญาเป็นพูดเป็นร่างแปลให้ตลอดไปเราจึงไม่คิดวดคิดไม่ได้นะเราคิดถึงว่าโอ้นี่ถ้าว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายในภายนอกภายนอกข้อวัดปฏิบัติศีลาจารัตภายในมีคิดกะภาวนามีหลักมีเกณฑ์พวกชาวกี่นี่จะเป็นเจ้าของเพื่อศาสนาแน่นอนยอมตรงใจขนาดนั้นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นอันนี้มันไม่เรื่องอย่างนั้นเชียวถ้าเราก็โกโลโกโสให้เขายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ยังไงมันไม่ลงใจมันก็การปฏิบัติมันก็ไม่ลงใจเหมือนกันถ้าลงใจแล้วก็ถึงไหนถึงกันเลยน้องที่เราพูดให้เป็นคติกับพี่น้องตามเรื่องของเรานี่ยังมีแง่สงสัยมรรคผลนิพพานเห็นไหมทั้งที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มใจนั่นก็ยังมีแง่สงสัยว่าผลนิพพานทั้งที่เรียนมาแล้วเห็นไหมความจำเป็นประโยชน์อะไรมันยังเป็นการขีดขวางด้วยความจำความสงสัยแทรกมากับความจำจากบุญนรกสวรรค์นิพพานเรียนไปงั้นสงสัยไปตามกันหมดเลยนี่แหละที่ความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมีแต่ยังสงสัยเนี่ยพระมรรคผลนิพพานจะมีจริงๆตามความมุ่งมั่นหรือไม่นานว่ามีท่านผู้ใดที่มาชี้แจงให้เราเป็นที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านผู้นั้นเราจะเอาตายเพราะว่าเลยนี่เรามีหมายถึงความลงใจนะพอไปถึงหลวงปู่มั่นหัวจี้เลยทันทีเหมือนเรดาร์ท่านจับไว้หมดขึ้นเตี้ยงเหอท่านมาหาอะไรท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอขึ้นเลยนะมรรคผลนิพพานอินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นคือไม่ใช่ทั้งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ทั้งกิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นถูกปิดบังไว้ด้วยกิเลสกิเลสปิดบังให้ทำให้สงสัยมรรคผลนิพพานประหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานไม่มีไล่เข้ามาอะไรๆก็ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานตัวที่อยู่ของกิเลสของมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจตรงนั้นเอาเปิดใจออกเพื่อที่จะภาวนาภาคปฏิบัตินานบอกแล้วนะเหมือนกับว่าน้ำมันมีอยู่ในบึงเต็มบึงเป็นเพียงว่าจอกนะมันปลูกผมไม่ให้มองเห็นน้ำเหมือนเรียกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่ผู้ปิดบังน้ำหรอกมันจะจอกต่างหากนั่นอยู่นั่นเอาเปิดออกฟังโอ้เราไม่ลืมนะเนี่ยเป็นวันแรกด้วยนะท่านความสงสัยมากคุณผ่านมันมีอยู่อย่างนั้นจะทำไงเราจิตของเรามันมุ่งแต่ว่าผลนิพพานเราได้ว่าผลนิพพานแกก็มีสิ่งที่มาขีดขวางคือความสงสัยเองแล้วความอยากได้ค ความต้องการมรรคผลนิพพานความอยากความนิพพานกับนิพพานนี่เป็นความเป็นมีจริงๆไหมนาฮันนาเวลาเราปฏิบัติทุ่มกำลังวังชาลงไปแล้วผลที่ตอบแทนไม่มีทำไมนะเพราะฉะนั้นถึงต้องหาครูอาจารย์พอไปถึงหลวงปู่มั่นก็เลยท่านเลยได้จับเลยทันทีไล่เข้ามาไล่เข้ามาเลยอันนั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานอันนั้นทั่วท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสมมุติไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจริงกิเลสอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจเลยไงไล่เข้าไปตรงนี้มาสรุปความว่าตอนเป็นที่ลงใจสุดยอดแล้วนี่เราที่หนึ่งมันลงใจแล้วเป็นยังไงพอออกมาเอาละที่นี่นะลงใจแล้วไม่มีที่ลงใจแล้วที่นี่เราจะจริงไหมถามเจ้าของต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นร่างที่ไหนนี่แหละความลงใจแบบนี้นะถ้าเราลงใจแล้วก็อย่างที่ว่าตายเท่านั้นเลยนะเมื่อลงใจว่ามรรคผลนิพพานมีเราต้องการมรรคผลนิพพานต้องการอยู่แล้วแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่นะเพราะว่าไม่ถ้าเราพุ่งเลยเรื่องประชาชนทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าไม่ลงใจไม่เป็นที่ลงใจแล้วการประกอบความดีงามทั้งหลายมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมองไปตั้งติดคานี่อดชุดไม่ได้นะเพราะมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อเราจะมาชาวมันฝรั่งร้องไห้เลยทำที่ไหนเวลาจรามาอยู่ก้มหน้าปั้มน้ำตาพังพังเวลาจราจักจากของเห็นไหมล่ะนี่เราทำมีใกล้มีไกลมีชาติชั้นวรรณะที่ไหนทำคือทำในเครื่องประสานได้หมดเลยคือทำเห็นชัดชัดด้วยตาของเรานะโอ้ก้มหน้าน้ำตาพังพังนี่ยังไม่แล้วอีกนะไปส่งเป็นประตูออกสนามบินใช่ไหมล่ะเป็นพักพอประตูถูกท่าก็เป็นประตูเชื่อมนั้นเอาอีกเลยเอาตรงนั้นน่ะนั่นน่ะพวกคนแรงของเรื่องเมื่อไรวะนี่คือความยงใจนี่อดชิดไม่ได้นะโอ้นี่ถ้าว่ามีผู้ปฏิบัติมีเราชอบพร้อมทั้งภายนอกคือความประพฤติศีลสังวรเป็นต้นความประพฤติตามหลักของพระภายนอกภายในคือจิตตภาวนานี่แหละมีเกณฑ์แล้วเนี่ยถ้าอังกฤษนี่จะเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแน่นอนเราขึ้นหน่อยนะเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีกฎมีระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วเขาจึงเรียกว่าเมืองผู้ดี ดีก็คือดีมีกฎมีระเบียบมีขนบประเพณีมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาทำให้คนดีได้คนไม่มีขอบมีเขตไม่มีฝั่งมีฝาเลอะเทอะเมืองนี้เขาเป็นเมืองที่มีขอบเขตฝั่งฝาดีอยู่แล้วพอจะทำเข้าเครื่องประดับเท่านั้นมันก็ดีขึ้นเลยก็ยิ่งเด่นท่านมันอดชิ้นไม่ได้นะสงสารพวกเจ้าดิเวลาขากลับมาเขาหมดหลังแล้วเขาก็ขอเอาท่านปัญญานี่ไว้ขอท่านปัญญาที่ไปกับเรานี่ไว้พอได้รับความอบอุ่นนั่นฟังที่เขาพูดนะพอมีความอบอุ่นภายในใจเมื่อครูบาอาจารย์จากไปแล้วแม่ท่านปัญญาอยู่พอเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจมากขึ้นยิ่งกว่าจะไม่มีเลยเพราะว่าแม้จะจากไปแล้วความอุ่นก็ยังเป็นอยู่มาแล้วเพราะที่ท่านปัญญาก็ไม่ได้อยู่เสียนี่สรุปเลยนะเลยต้องจากนั้นมาท่านปัญญาก็ไม่ได้กลับไปอีกนะก็มาเป็นที่ของที่เจ็บปีนะเมื่อเราพูดเรื่องทำเป็นอย่างนั้นแหละทำเป็นเครื่องประสานไปที่ไหนไม่มีละ คำว่าชาติท่านมันละคำดูถูกเหยียดหยามกันนี้เป็นเรื่องของที่เหลือทั้งนั้นเรื่องของทำไม่มีทรัพย์เพลตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกิดเกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นครอบโลกธาตุเลยเข้ากันได้สนิทเมื่อทำเข้าไปตรงไหนเข้าสนิทไม่ต้องถามหาที่หาฐานบ้านเรือนหาโคตรหาแท้หาท่านมันละที่ไหนละท่านเป็นเครื่องประดับทรัพยากรครอบกันหมดเลยท่านทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นเรามีใครมีเวรต่อกันให้มีความเห็นอกเห็นใจกันนั่น เมื่อทำไปงั้นเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันคำว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ครับทุกสัตว์เมื่อเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมนะไม่ได้เกิดมาด้วยชาติด้วยชั้นด้วยวรรณะด้วยฐานะสูงต่ำรสชาติมรสักอะไรนะเกิดมาด้วยกรรมให้ถือกรรมเป็นหลักเกณฑ์คนเราเมื่อถือกรรมเป็นหลักเกณฑ์แล้วไม่มีคำว่าดูถูกหยาดหยามกันนะเห็นกันรักกันสนิทกันตายใจกันทันทีเนี่ยทำไปที่ไหนตายใจกันเลยนะถ้าเกลียดไปที่ไหนแม่ผัวกับเมียก็แตกกันเกลียดไปที่ไหนผัวก็จะไปหาสาวหาหญิงที่พูดพูดเมียก็จะไปหาไอ้หนุ่มอะไรเงี้ยนะนั่นมันแตกกันเข้าใจไหมนี่แหละเกลียดไปที่ไหนกลับมาไม่คุยไฟมาเผากันทันทีกันทีเลยทำไปที่ไหนเราเป็นเราเขาเป็นเขานั่นเท่านั้นพอเราเป็นเราเขาเป็นเขาสังสารมีอยู่เฉื่อยแย่มีอยู่แล้วยุ่งอะไรเพียงเท่านั้นไม่ต้องพูดแล้วว่ายุ่งอะไรเพียงว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาเท่านั้นพอไปไหนเป็นตัวของตัวตลอดไปเลยจึงทำในของตัวเองสมบัติทำประทับมาสมบัติไปที่ไหนปลอดภัยไม่เดือดร้อนวุ่นวายนะคนไม่มีธรรมนั่นสิมันเดือดร้อนมีธรรมทั้งหญิงทั้งชายครอบครัวเยื่อเยือนมีความสงบเย็นใจแล้วจะเอาเงินเอาทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเครื่องโอ้เครื่องอวดกันนะอวดความสุขยาวมาอวดนะอวดความสุขที่เกิดจากธรรมธรรมมีในใจที่ไหนทุกตนคนชั้นก็มีความสุขอยู่ภายในข้างนอก มีความบกพร่องขาดแคลนเป็นธรรมดาในโลกอนิจจังแต่ภายในมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วชุ่มเย็นทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน มีความจงรักภักดีต่อกันปากแหวนปากตาต่อกันไปไหนเป็นอวัยวะเดียวกันนี่ความสุขอยู่ที่นี่นะแล้วอย่าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่อื่นนะเขาจะเลิศเลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วเอาคัดเลือกทุกอย่างที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์อันใดเป็นภัยคัดออกคัดออกสอนให้คัดออกคัดออกอันใดเป็นคุณนำเข้ามาอย่างที่กล่าวนี้หัวเมียสองคนเท่านั้นแหละเป็นสุขจะทุกข์จะจนจะมั่งจะมีด้วยความมีธรรมเป็นสุขด้วยกันเทศถีก็เป็นสุขมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงเท่าไหร่มีธรรมเคลือบแสงอยู่ในนั้นเป็นสุขเป็นสุขเจ้าของก็เป็นสุขผู้น้อยก็เป็นสุขเป็นล่มโพล่มใสเป็นผู้ชักจูงไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างเนี่ยถ้ากิเลสไปที่ไหนมันโออานะเออไปที่ไหนโออาฟู่ฟ้านั่นแหละเห็นไหมกิเลสมักครองตัวนะทำท่านไม่ครองนะทำท่านพอดีตลอดมีมากมีน้อยพอดีอย่างที่พูดอยู่แหละหัวเดียวพอดีนั่นทำเมียเดียวพอดีฮั่นทำไปอย่างนั้นนะถ้ากิเลสแล้วโอ้ยไม่พอตานี่พอออกจากแม่อีหนูไปนี่มันจะได้สักสิบตามองหาสาวแล้วสิไอ้เมียก็ออกจากผัวไปแล้วมันจะได้จาก20ตามองหาไอ้หนุ่มแล้วสินี่แหละพวกหิวโหยพวกจะเอาฟืนไฟมาเผาตัวเองแล้วก็เผาบ้านเผาเรือนเผาลูกเผาหลานแต่ก็จะกระจายหมดเอาไฟอันนี้มาเผาพ่อแม่ทะเลาะกันลูกมันฟังได้ที่ไหนฟังสิน่ะโอ้ยหน้าเหี่ยวไปเลยนะพ่อแม่ทะเลาะกันยิ่งทะเลาะด้วยเรื่องนี้ด้วยแล้วโอ้ยเป็นไฟที่แสบร้อนมากที่สุดเลยเนี่ยไฟอันนี้แต่อย่างอื่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างอื่นลูกก็ยังไม่สบายนะก็ยิ่งมาทะเลาะกันแบบกินไม่พอกินไม่อิ่มดีดดิ้นนี่พี่ลึกเนี่ยเห็นไหมกาเมสุวิชชาจารย์สอนลงไปปั๊บมีขอบมีเขตอย่ายุ่งกับอะไรเท่านี้พอแล้วความสุขสำหรับคารวะเพียงเท่านี้พอแล้วอย่าหามาเพิ่มเติมถ้าไม่อยากเอาไฟเผาตัวนั่นและเผาครอบครัวเจ้าเรือนนั่นเห็นไหมถูกขนาดไหนพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตรัสรู้โดยชอบทำมาเรียบร้อยแล้วสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมมีในของผู้ใดก็ตามคนเราเข้ากันได้สนิทไม่จำเป็นจะต้องหาถามหาชาติชั้นมาลาชื่อเสียงกิริยาวิคุณโคตรแท้ที่ไหนบ้านในเมืองในภาคใดไม่ต้องถามมันอยู่ที่ความดีของบุคคลแต่ละคนเข้าถึงกันทันทีถ้าความชั่วแม้แต่ผัวเมียยังแตกกันเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละอยู่กันสนิทจะแตกกันได้นะถ้าลงกิเลสเข้าไปตรงไหนเป็นภัยเข้าไปตรงนั้นนอกนั้นลูกเล่าลูกเต้าหลานเหลียญลูกเต้าหลานเหลียญแตกโคตรแท้นั้นโคตรแท้เจเลแตกท่านไม่มีใครมองดูแล้วเขาดูถูกเยียดย้ำกันทั้งบ้านนั่นเห็นไหมนี่เข้าไปตรงไหนเอาไฟไปพร้อมไปไฟไปพร้อมพากันระมัดระวังนะ
1: ทุกวันนี้ยิ่งมีตั้งแต่เสริมไปเรื่องราคะตัณหาโอ้ฉลดสังเวชนะหูหนวกตาบอดไปเพราะทำไม่เหมือนอะไรมีเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้เห็นมันไม่เห็นไม่เป็นอารมณ์มาฝังใจตัวเองเพราะความชั่วของเขาทำชั่วเราเดือดร้อนกับเขาเสียใจเครียดแค้นเขาหรือว่าดูถูกเหยียดหยามเขาก็เป็นไฟเผาตัวทำไม่มีเห็นดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วรู้ตามเป็นจริงไม่คล่องไม่แวะไม่หิวไม่โหยทำไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันก็สนุกดูเลยสิสภาพความจริงทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าดูความจริงท่านดูอย่างนั้นนะมาสอนพวกเรานะรู้เรื่องรู้ราวให้พากันใกล้ชิดติดพันกับศาสนานะศาสนาพุทธเลิศเลยแล้วล่ะไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้พอคงๆเลยจะให้เป็นเลิศเลยเหมือนพุทธศาสนาเราไม่มีเพราะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสของผู้เลิศเลยสุดยอดแล้วมาเป็นศาสนาสอนโลกศาสนาเรานั่นผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นครั้งกิเลสครั้งกิเลสก็เหมือนเราท่านสอนผิดถูกถูกสอนเอาตามความชอบใจของตัวเองไม่ได้สอนตามธรรมพระพุทธเจ้าสอนตามธรรมพิจารณาธรรมเล็งดูโดยธรรมธรรมไปตรงนี้พุ่งเลยไม่เอาใครมาเป็นข้อปรึกษาหาหรือเป็นหลักขีพยานธรรมพระพุทธเจ้ากงแนวไปเลยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสไม่นะเจ้าของก็ไม่เชื่อใจในตัวเองแล้วก็ถามโน้นถามนี่แล้วศาสนาที่เจ้าของศาสนาที่มีกิเลสเต็มหัวใจมันก็แบบเราท่านนี่แหละผู้สิ้นกิเลสท่านไม่ออกใครเข้าใครเข้ากับธรรมอย่างเดียวผู้มีกิเลสเข้าตัวเองเสมอเนี่ยเพราะงั้นถึงว่าศาสนาพุทธเรานี่เลิศสุดยอดแล้วนานละอ้าวมันไม่กลัวอายเลยโจรมันออกทั้งปากทั้งก้นมันยังไงกันวะเจ้าของอายขนาดไหนมันก็ไม่อายด้วยจะว่าไงมันไม่อายแล้วก็ไม่อายหัวมันนะตั้งแต่มันนั่งออกได้เราจะไปหัวมันไหนวะเราก็พูดของเราไปปากมีพูดปากมันมีมันก็พูดของมันไปพูดถึงเรื่องศาสนาศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแบบเดียวกันหมดนะคือไม่มีผิดมีเพี้ยนต่างกันเลยแม้นิดหน่อยการสอนโลกสอนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันนำมาสอนจะผิดกันที่ตรงไหนไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเพศต่างๆทรงกระจ่างแจ้งไปหมดนำมาสอนเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนแล้วผิดไปไหนนี่แหละผู้สอนด้วยความรู้แจ้งโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในเห็นหมดตลอดทั่วถึงโลกวิถูอารโกอุดปาดิหมายถึงว่าสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันมีคืนในพระทัยให้พากันฝืนนะทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กนะถ้าเราอยากเป็นคนดีสิ่งที่เราฝืนนั่นคือกิเลสความชั่วนั่นแหละมันอยากให้ทำในสิ่งไม่ดีทั้งหลายเราฝืนไม่ทำอยากไปไม่ไปถ้าไปเป็นทางความชั่วแล้วไม่ไปอยากทำไม่ทำอยากดูไม่ดูนั่นจึงเรียกว่าพ่อบังคับตัวเองนี่เวลาบังคับไปนานเข้านานเข้ามันก็เป็นนิสัยเพราะว่าไม่ควรปั๊บมันหยุดทันทีไม่ฝืนนะเนี่ยอยู่กับเจ้าของเป็นผู้รักษาเองแล้วอยากเป็นคนดีต้องรักษาตัวอย่าเตะเล่ร่อนอย่าโกโลโกโสไปตามความอยากความทะเยอทะยานซึ่งไม่มีสิ้นสุดยิ่งตามมันเท่าไรยิ่งเตลิดเปิดเปิงหาหลักหาจุดไม่ได้คนนั่นเลยเสียคนทั้งคนเนี่ยพอวิ่งตามความชั่วแล้วหากห้ามมันไม่ให้ทำสิ่งใดไม่ดีอย่าทำหากห้ามก็ไปหักห้ามไปความดีก็เด่นขึ้นความชั่วจางไปจางไปต่อไปคนนั้นเป็นคนดีตลอดเลยอันใดไม่ควรไม่ทำนั่นไม่ได้ฝืนยากนะเมื่อเราฝืนตั้งแต่ต้นเห็นว่ากิเลสมันสู้เราไม่ได้แล้วเราก็สะดวกสบายไปไหนมาไหนอะไรควรไม่ควรรู้ทันทีอันตรีไม่ทำนั่นถ้าเราปล่อยตามความอยากความทะเยอทะยานนี่ก่อไฟเผาตัวตลอดนะวันนี้ก็ปล่อยวันหน้าก็ปล่อยวันไหนก็ปล่อยเพื่อความเสียคนเสียหมดทั้งตัวเลยเสียวันนั้นวันนี้เสียเล็กเสียน้อยเสียไปเสียมาเสียหมดทั้งตัวดีที่ไหนคนเราถ้าอยากเป็นคนดีต้องฝึกฝนอบรมต้องฝืนตัวเองต้องดัดแปลงทุกข์ยากลำบากเพื่อการทำความดีเอาทุกข์ว่างั้นทุกข์ยากเพราะการทำความชั่วมันยิ่งทุกข์เพื่อทุกข์นะทุกข์ยากเพื่อการทำความดีทุกข์เพื่อสุขทำลงไปมันต่างกันนะเนี่ยที่นี่จะอ่านอะไรให้ฟังลืมแล้ววัดป่าภูสังโฆทองคำได้7 บาทของเล่นเมื่อไร7 บาทนะเมื่อวัดป่าบรรดาลมากี่วันมันได้สัก5 ตังค์ไหมเนี่ยสู้วัดภูสังโฆไม่ได้วัดป่าหลวงตะบัวนี่เป็นอาจารย์ของท่านวันชัยนะ ที่สู้ท่านวันชัยมาได้ก็ต้องยอมสิใช่ไหมจึงเรียกว่าเป็นธรรมนี่สู้ท่านวันชัยมาได้ท่านวันชัยได้มา7บาทหลวงตาบัวพร้อมทะลุสิงหาเต็มสลาได้สัก50ตังค์มั้ยเอามาอวดเอามาแข่งครูสังโฆชี้ถ้าว่าลูกศิษย์หลวงตาบัวเก่งพร้อมทั้งหลวงตาบัวเก่งไปด้วยแล้วเอามาแข่งนี่ยังไม่เห็นได้สักตังค์เลยนี่มาแล้ว7บาทเห็นมั้ยต้องยอมรับกันดินี่เรียกว่าธรรมเข้าใจมั้ยเอาดอลลาร์ทุนอ่ะดอลลาร์ยิ่งมากนะเนี่ยดอลลาร์ได้ 11,650 ดอลตั้งแต่หลวงตาบัวกลับมาจากกรุงเทพนี่ได้พอ50ดอลไหมเอาถ้ามาได้50ดอลเอามาแข่งอันนี้อีกแล้วก็นี่ก็สู้ไม่ได้อีกเนี่ยเห็นไหมเงินไทยได้20,000บาทนี่พอสู้กันไทยพอสู้กันอันนี้พอสู้ก็บอกว่าพอสู้อันไหนสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมนี่แหละเห็นไหมล่ะตอนนี้ครูทั้งโคได้ทองคำมาตั้ง7บาทนั่นน่ะเงินดอลลาร์ได้ 11,650 ดอลมันของเล่นเมื่อไหร่วะเนี่ยกำลังท่านบรรชัยนี่เป็นกำลังสำคัญองค์หนึ่งขนขวายทั้งภายนอกภายในช่วยทุกด้านทุกทางเป็นท่าที่ควรแก่การเคารพบูชาความเคารพนับถือได้เป็นที่ตายใจได้ออกมาจากหลวงตาบัวหลวงตาบัวไม่ดีได้ลูกศิษย์ดีเราก็ชมเข้าใจไหมถ้ายิ่งเราก็ยิ่งดีลูกศิษย์ก็ดีแล้วไปใหญ่เลยดีไม่ดีกำแพงวัดนี่เปิดไม่ทันฟาดหัวแตกไปเลยดีดีพาไปเลยดีบ้าเข้าใจไหมดีแบบนั้นนี่เราได้เรื่อยๆเนี่ยพอท่านมันชัยเราช่วยทุกด้านทุกทางเป็นพระที่นั่นแหละตายใจได้เลยเนี่ยทำหาทำเห็นทำอย่างนั้นเข้าใจไหมทำมีอยู่กิเลสมีอยู่หาทางไหนได้ทางนั้นหากิเลสบรรยังค่ำได้กิเลสบรรยังค่ำหาธรรมบรรยังค่ำได้ธรรมบรรยังค่ำหาทางไหนทางดีมากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทางชั่วค่อยจางไปจางไปสิ้นสุดเหลือแต่ความดีล้วนไปไหนเลิศเลยเลิศเลยตลอดเวลานะนี่แหละความดีให้พากันหานะทุกคนให้หาความดีฝึกหัดดัดแปลงตนเองพวกเด็กกำลังหนุ่มกำลังสาวเนี่ยมันคึกมันขนองบ้านะพวกนี้นะให้พากันระมัดระวังนะหญิงผู้หญิงสาวๆเห็นไอ้หนุ่มมันเป็นบ้าไม่เห็นหนุ่มมันเหนือเทวดาสู้ไม่ได้นะถ้ามันเห็นไอ้หนุ่มแล้วไอ้หนุ่มเห็นนี่สาวกับมันกันเทวดาสู้ไม่ได้มันวิ่งตามเขาเป็นบ้าด้วยกันเสียคนหมดใช่ไม่ได้นะไม่ถึงกันเวลาตัดกันมันไว้มันจะตายให้มันตายดูสินะครอบครัวเจ้าเรือนของแต่ละคนละคนที่เป็นประเพณีของเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยเรามีขอบมีเขตถึงเวลาซื้อเวลาขายยาสูบก่อนห้ามยาขายก่อนซื้อใช่ไม่ได้นะเสียคนนี่อันนี้ที่เสียมากคือความสูบก่อนห้ามขายก่อนซื้อเลวใช่ไม่ได้อย่าพากันปฏิบัติอย่าสนิทสนมกันในสิ่งนี้ที่จะพาให้เสียหายให้สนิทกันอย่างอื่นให้ระมัดระวังอันนี้ให้ดีนะมีวันนี้พูดอย่างนี้สอนลูกสอนหลานสอนทุกคนนั่นแหละ แล้วอะไรต่อไปนี่ก็เดี๋ยวอันนี้ยังเป็นอันนั้นอีกเดี๋ยวนี้ทองคำที่เราพูดสรุปให้ฟังทุกวันนะเมื่อวานทองคำสรุปทองคำวันที่6สิงหาทองคำได้โถเขาทาอยู่นั่นน่ะเมื่อวานนี่ทองคำได้7บาท7.73ตังค์ดอลลาร์157บาทเอา100 159ดอลเมื่อวานนี้นะวัดป่าบันตาดพอสู้ภูสังโคได้ภูสังโคได้ทองคำ7บาทเท่านี้ก็ฟาดซะ7บาทเหมือนกันเอาพอสู้กันตรงนี้แต่ระวังหมัดหลังของภูสังโคนะหมัดหน้านี่พอสู้กันได้ภูสังโคได้7บาทวัดป่าหลวงตาบัวเป็นอาจารย์ของภูสังโคก็ได้7บาทพอฟัดพอเหวี่ยงกันพอหมัดที่สองนี่หมัดที่สองคือดอลล่าวัดป่าบันตาลลงตะบัวได้159ดอลดอลล่าทางครูสังโฆได้11,650ดอลล้วงตาหงายเลยก็ใช่เลยแสดงว่าหงายแบบไม่เป็นท่าอะไรนั่นแหละนี่เห็นไหมล่ะ นั่นนี่เงินก็20,000อันนี้พอพัดพอเวียงกันไปอันไหนพอฟาดตัวเบี่ยงก็บอกอันไหนแพ้บอกแพ้อันไหนชนะนะแล้วที่จะอ่านให้ฟังเพิ่มทองคำที่จะมอบเข้าครั้งหลวงในคราวช
5: วยชาติคราวนี้ไม่ควรจะให้ต่ำกว่า 4,000 กิโลสำหรับพี่น้องทั่วประเทศไทยเรารวมเป็นเนื้อเป็นหนังซึ่งกันและกันเข้ามารวมแล้วเป็น 1,000 ถึง 4,000 กิโลนี่เป็นเลือดเนื้อของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยรวมกันมาเป็น 4,000 กิโลในการช่วยชาติคราวนี้นะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เราพูดไว้แล้วนั่นอย่ามันยุ่งนะไม่ได้นะที่เวลาว่าอย่างน้อยละ800ล้านนะนี่เราพูดอย่างน้อยนะ800ล้านนี่เราจะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพราะเราเป็นห่วงคลังหลวงมากกว่าทุกอย่างนะเขาซื้อทองคำเข้าสู่เราทองคำจำนวนที่จะซื้อมาจากเงิน800ล้านนี้จะเอาขึ้นต่อยอดต่างหากนะไม่ได้เอามาเป็นเนื้อเป็นหนังอย่าไปแย่งเรามาเป็นเนื้อเป็นหนังนะแย่งไม่ได้นะเข้าใจไหมอันนั้นสำหรับต่อยอดต่างหาก 4,000 กิโลเป็นเนื้อหนังของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเองรวมกันส่วนต่อยอดนี่เอาจาก800ล้านนี่ขึ้นต่อยอดมันถ้าหากว่าได้ตำนี่ก็ไม่ต่ำกว่า6ตันหรือ 6,000 กิโลละคราวนี้ไม่ควรให้ต่ำกว่านี้นะแต่ทองคำนี้เราคิดว่าจะได้มากกว่านี้ไอ้นั่นแหละเงินสดที่จะซื้อเข้านั่นแหละเข้าซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงแต่อย่างน้อยกำหนดไว้แล้วว่า800ล้านนี่เคลื่อนไม่ได้เลยเราตายก็ต้องเดินตามนี้ส่วนแยกไปนั่นห้าสิบกว่าล้านนี่มันก็จะได้ของมันไปเรื่อยอันนี้ไม่จำเป็นจริงเราไม่แยกนะเราคิดไว้ในใจนี่จะดึงเข้าไปหาทองคำเหล่านี้แหละดึงเข้าไปหาจำนวน800ล้าน800ล้านตลอดไปนี่ให้กรุณาทราบเอาไว้แล้วท่านี้ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วครั้งแรกเป็น 1,037 กิโลครึ่งฝากครั้งที่2นี่ 1,025 กิโลเป็น2ครั้งและรวมแล้วเป็น 2,062 กิโลครึ่งนะที่เราทั้งมอบทั้งฝากทั้งกินทั้งปลอมบางอันเท่านั้นเป็น262กิโลครึ่งนะเวลานี้นะทองคำหลังจากที่ได้ฝากและมอบไว้แล้วนั้นได้มาทีหลังนี่อีก21กิโล47บาท73ต่างอันนี้ยังไม่ได้หลอมนั่นนี่นะคือทองคำต่างประเภทเอามารวมแล้วเป็นน้ำหนัก21กิโล47บาทนี่นะอันนี้ยังไม่ได้หลอมแล้วรวมที่นี่รวมทองคำทั้งที่หลอมแล้วยังไม่หลอมได้ 2,084 กิโลนี่พี่น้องหลายทราบเอาไว้ 2,000 กับ84กิโลเรียกว่า2ตันกับ84กิโลนะส่วนดอลลาร์ที่เราจะเอาไปมอบคราวที่แล้วนี่ว่า1ล้านดอลนั่นเวลานี้ยังมอบไม่ได้เหตุผลยังไม่ลงแล้วดอลลาร์เหล่านี้เราเก็บไว้ที่ธนาคารซะก่อนเรากะไว้ว่า1ล้านแต่เวลานี้ก็เราชักจะแน่ใจว่าคงจะพอ1ล้านแล้วนะแต่ตอนนี้มันอ่านแต่บัญชีเก่าอยู่ได้แล้วเนี่ยได้แล้ว 916,549 ดอลยังขาดอยู่อีก 73,451 ดอลขาดอยู่ทุกวันอันนี้ขาดทุกวันนี่ได้มานี่ก็เป็นหมื่นแล้วนะนี่ยังขาดเท่าเดิมนี่ก็ได้ตั้งหมื่นกว่าแล้วเนี่ยวันนี้ตั้งหมื่นเท่าไหร่นะวันนี้ได้ทองคำได้ดอลลาร์มาจากภูสังโค 11,650 ดอลเนี่ยอันนี้มันก็ขาดของมันอยู่อย่างนี้เวลาว่างๆถึงจะเพราะนั้นบัญชีมันมีอยู่ทั้งเทพทั้งทางนี่นะเพราะจึงไม่ค่อยได้อ่านบัญชีกับเรามีปัญหาอะไรทั้งกรุงเทพก็มีถ้าเวลาจะรวมตัวจริงแล้วก็ต้องรวมทั้งกรุงเทพทั้งอุดรเข้ากันแล้วบอกจำนวนเท่านั้นนานๆอ่านทีนึงถึงจะงานก็ตามมันเข้าบัญชีทั้งหมดแหละเหล่านี้นะแต่พี่น้องหลายทราบเอาไว้นะนี่ผู้ทั้งโคให้ทั้งนั้นนะเครื่องหมายของชัยชนะบอกว่าลูกจิตชนะอาจารย์ลองไปเอาเรียกให้สองรางวัลสองเครื่องหมายลูกจิตชนะอาจารย์บอกให้พยายามชนะแบบนี้เรื่อยๆนะให้พยายามชนะแบบนี้เรื่อยๆอาจารย์ก็พอใจแพ้แบบนี้อาจารย์ก็พอใจแพ้นี่เลยพยายามเต็มกำลังความสามารถพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนข้อนะไม่ได้นะให้ฟังเสียงธรรมเราพิจารณาระบอบกงๆนะเราจะไม่หาใครมาเป็นเครื่องปรึกษาให้หรือเราจะพิจารณาโดยธรรมของเราธรรมพระพุทธเจ้าธรรมแน่นอนพิจารณากงแนวตรงไหนออกตรงนั้นพุ่งไปเลย ให้ฟังเสียงธรรมก็แล้วกันนะให้ไม่อยากให้บ้านเมืองร่มจมให้ฟังเสียงธรรมธรรมไม่เคยทำใครให้ร่มจมนะธรรมบอกตามความตัดความจริงนี่สอนทุกอย่างแล้วเบิกทางให้หมดทางแค้วคลาดปลอดภัยเป็นยังไงธรรมจะบ่งจะบอกเพื่อความแค้วคลาดปลอดภัยความสวัสดีและแน่นหนามั่นคงแห่งชาติแถวเราด้วยธรรมเป็นผู้คุ้มครองรักษาให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังเสียงกิเลสนี่จะที่จะกินจะตื่นรีดไถคืนคนทั้งชาตินี่โดยไถ่เดียวเท่านั้นนี่คือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมพยุงสัตว์ทั้งหลายให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแน่หนามั่นคงทั่วหน้ากันนี่คือเสียงธรรมให้พากันฟังเสียงอาจเสียงธรรมนะเราก็จะพยายามเต็มเหนี่ยวการแนะนำสั่งสอนเพื่อธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นหน้าที่ของธรรมเป็นหน้าที่ของเราเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนผู้จะยึดปฏิบัติตามธรรมเป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวพุทธบริษัททั่วประเทศไทยจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นเนื้อเป็นหนังต่อตัวเองและส่วนรวมตลอดชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยกันทุกคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อหย่อนนะอย่าไปสนิทติดจมกับข้าศึกศัตรูใดอุบายใดของข้าศึกศัตรูที่จะมาในแง่ต่างๆมีนะให้ระมัดระวังนะมันจะมาเกลี้ยกล่อมแบบไหนแบบไหนอย่าฟังเกลี้ยกล่อมแบบโจรแบบมารแบบมหาภัยต่อชาติไทยของเราเราอย่าฟังให้ฟังเสียงธรรมเนี่ยธรรมนี่ตายใจเลยเลยเสียงโจรเสียงมารเสียงกระชิบกระซาบยุ่ยแย่ก่อควรไปให้ต่างๆมันจะมาทุกข์ซ้อ

0: ่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวอย่าสนิทติดจมกับอุบายใดที่เป็นเรื่องที่จะเป็นฟืนไฟมาเผาคนทั้งชาติเหล่านั้นสมควรให้ฟังเสียงธรรมเราเป็นลูกชาวพุทธฟังเสียงพุทธฟังเสียงธรรมฟังเสียงพระสงฆ์ท่านประกาศก้องมาเลยนานเท่าไหร่ให้เอานี่ยึดเอาถ้าจะจมให้จมด้วยอำนาจแห่งธรรมเราไม่เคยมีมาจากกับไหนการไหนไม่เคยมีถ้าใครปฏิบัติตามพุทธจะจมก็ให้เห็นสว่าส่วนมากมันมีแต่จมด้วยอำนาจของกิเลสบ้านเมืองเราจะจมเลยนะนี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสเราจะฟื้นฟูขึ้นด้วยธรรมเนี่ยมันจะจมไปที่ไหนวะท่านชายคนสบายอยู่นะอย่างนี้นะโลกเอวข้างตรงนี้ท่านชายเอวข้างหลังข้างคือเกิดอ่ะข้างช่วยเหรอหลวงตาก็ค่อยดีระยะนี้ดีขันอาหารก็พอได้บ้างนะในอาทิตย์กว่ามันนี่รู้จักสองอาทิตย์แล้วมั้งนะค่อยๆใส่นอนรู้สึกว่ามีดีขึ้นบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยก็ข้าวขันก็ค่อยดีขึ้นวันนี้ก็ไม่มีเสียอะไรอ่ะผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมอะไรเงี้ยงอตรงไปรู้ว่าเป็นมันเกิดมันคิดเกิดมันเกิดของนี่ก็ถอดมันจะมาเรื่องมันสมบัติสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งบอกเวลาเราแล้วอาจจะมาครึ่งหนึ่งนะเพราะมาทุกปีก็มาครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
0: สองโมงครึ่งวัน
1: ยกทุนกระหม่อมกระเด็ดอีกครั้งว่าหมายตามเดิมมาทุนกระหม่อมกระเด็ดวันที่เก้าตามเดิม
0: คุณกระหม่อมกระเด็ดนั่นก็เราก็จะประกาศให้ทราบแล้วว่าวันที่เก้าเข้าใจว่าวันที่แปดตอนค่ำท่านจะเสด็จถึงอุดรแล้วประทับข้างแรงชื่อเจริญศรีเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วตอนเช้าวันที่เก้าเนี่ยท่านจะเสด็จมาที่นี่ตอนเช้าวันที่เก้ามาตอนเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงนี่แหละแล้วที่หลังจากนั้นแล้วตอนบ่ายสามโมง
1: สองโมง
0: นะ
1: ครับผมบ่ายสองโมงคร
0: ับ บ่ายสองโมงของวันที่เก้าตอนบ่ายสองโมงท่านจะเสด็จไปงานมาทุ่งศรีเมืองเราที่จังหวัดอุดรธานีต้องขอให้พี่น้องทั้งหลายไปชมพระบารมีท่านด้วยการสักการะบูชาด้วยทางทองคำย้อนร่างเงินสดได้หนาแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีพอใจพากันบูชาพระคุณท่านที่ท่านเสด็จมานานมาปีแต่เมืองอุดรเรารู้สึกว่าจะได้เปรียบเมืองทั้งหลายอยู่บ้างนะท่านเสด็จมาบ่อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็เสด็จแม้แต่ไม่เข้าทุกคนท่านก็ผ่านไปสักคนมาเนี่ยผ่านอุดรเนี่ยเข้าใจไหมนี่เราก็มีส่วนได้ก็ท่านก็เสด็จมาเรื่อยสำหรับพระหญิงแล้วนี่ท่านเสด็จมาบ่อยรู้สึกเป็นวาสนาบารมีของน้องชาวจังหวัดอุดรเราแล้วท่านก็เสด็จมาคราวนี้ขอตั้งหน้าตั้งตาเตรียมเครื่องสักการะบูชาไว้เทิดทูนพระเกียรติท่านและจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยเราเป็นอันดับสองเนี่ยให้พากันตั้งอกตั้งใจคราวนี้เป็นคราวที่หลวงตาออกสนามเองครึ่งธรรมะเองเป็นผู้นำพี่น้องชาวอุดรเราเพราะอุดรนี่เป็นเมืองของหลวงตาผู้ซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยและทั่วประเทศในบัดนี้ย้อนธรรมานี้เราจะมาเป็นผู้นำของถึงน้องชาวอุดรเราเวลาเราเป็นผู้นำถึงน้องทั้งประเทศมันไม่ได้ขายง่ายนะทองคำได้ถึง2,882หรือ84
1: ครับผม
0: ทองคำได้จ้อง2,884เอาพูดถึงเรื่องตันก็ได้2ตัน84กิโลด้านหน้าก็รวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่า5ล้านอย่างเนี้ย
1: ครับผม
0: เนาะทั้งฝ่ายและทั้งดังเนี้ยคงไม่ต่ำกว่า5ล้านนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะว่าด้านหน้าเขาไม่ต่ำกว่า5ล้านเงินสดก็บอกที่ยังมีอยู่ในธนาคารเวลานี้850กว่าล้านนี่เป็นผลงานของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเป็นสง่าราศีอยู่งานพุ่งเย็นมาตลอดนะที่ย่อนเข้ามาหาเมืองอุดรนี่มาเป็นเมืองของหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศแล้วจะได้ทองตีสลึงนะเอาไปพิจารณากันมาด้านหน้าหนึ่งเหรียญหนึ่งเซนหรือสองเซนเซนเกิดมาจากพ่อแต่แม่ของตาบัวไม่เคยพูดกันด้นๆเราอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไหมนั่นบาทจะได้4บาท

0: 5บาทอย่าให้ยินนั่นนะพอขาดหลวงตาขาดก็ยังสบายหายห่วงอย่าขาดด้วยความบกพร่องว่าใช่พี่น้องชาวไทยเราขายหน้าตะบัวถ้าหลวงตะบัวคอขาดด้วยพี่น้องชาวไทยขายหน้าแล้วต่ำไปเลยเชียวนะคอขาดให้ขาดไปเรื่อยว่าความยินดีเชิดชูชาติไทยของเราด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเรารวมแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เมืองอุดรซึ่งเป็นเมืองเกิดของหลวงตาบัวด้วยเป็นผู้นำพี่น้องหลายอย่าขายหน้าในจุดนี้เป็นขาดนะให้พากันฟังทุกคนนะหลวงตาถอดออกมาจากหัวใจจริงๆนะเพื่อจะเทิดเมืองอุดรเราขึ้นนี่อันหนึ่งอย่าให้น้อยหน้าต่อบรรดาพี่น้องต่างจังหวัดทั้งหลายนะให้สม่ำเสมอกันไปถ้าให้เหมาะสมก็คือเมืองอุดรได้มากกว่าเขาเนี่ยเพราะเป็นเมืองผู้นำเข้าใจไหมต่ำกว่านั้นเราไม่อยากฟังนะถ้ามันเป็นมากกว่าเขาแล้วเหมาะสมเราว่ามีน้ำซ้ำฟ้าหญิงท่านก็เสด็จอีกด้วยนี่แล้วขายท่านไม่ได้นะอย่าขายท่านนะเข้าใจไหมเอาเทิดทูนท่านฟาดมาให้มันหนาแน่นเต็มทุ่งสีเมืองต้นผ้าป่าต้นร่องคันต้นรอนราหลวงตะบัวเข้าตรงนี้ไม่ได้หลวงตะบัวจะเข้าด้านหลังขึ้นธรรมาสเลยประกาศกล้องเกียรติคุณของพี่น้องชาวดอนเราให้ทราบทั่วถึงกันนะเข้าใจเอาละไม่จนตอกเข้าขึ้นเวทีจนได้คือเข้าข้างหน้าไม่ว่าเข้าข้างหลังเพราะข้างหน้ามีแต่ต้นผ้าป่าเต็มหมดก็เข้าด้านหลังขึ้นเวทีเลยเอาละให้บอลพูดมันก็ไม่จบแล้วพูดคำที่ป่ามันไม่จบแล้วพูดออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีเหตุมาปั๊บนี้ยังคุ้มเลยให้ฟังว่าอ่านแล้วผมอ่านแล้วเอาเก็บเราทำอันนี้ได้ต้องเจ็ดบาทกว่าไปแล้วเนี่ยนี่นั่นแปดบาทแล้วอันนี้นั่นออกแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วมาแล้วมาเราก็มาแล้วคุณจะนั่งได้ผ้าขาวไว้ได้ผ้าไว้แล้วเนี่ยไอ้ที่มันต้องข้าบุ้งข้าฟาดุ้งไอ้ที่มันเด่นทางผ้าสีริ้วพอมาแล้วควักผ้าข้าข้าแล้วก็วิ่งเลยอะไรมา
1: สองร้อยดอนด้วยค่ะ
0: โอ้ตั้งสองร้อยดอนนั่นก
1: ็มาของใครของลูก4คนเจ้าค
0: ่ะ
1: นี่ของล
2: ู
1: ก
2: 4
1: คน
2: เจ็ดของฝันลูก4คน
0: ก็4คนเหรอ
1: 200
0: ดอน200ดอนนี่เห็นไหมสมุทรสาครน่ะมหาชัยมาฟาดเมืองอุดร200ดอนเมืองอุดรอะไรก็รับต่อสู้แม้งั้นตกลงแม่น้ำโขงจะไม่บอกละเราเตือนไว้ไม่อยากให้พี่น้องชาวดอนเราตกแม่น้ำโขงว่ะมาแล้วเนี่ย
1: มนัสจะมาวันที่11ตอนเย็นเจ้าค่ะ
0: มาวันที่ไหน
1: 11ตอนเย็นเจ
0: ้
1: าค่ะอ๋อ
0: 11
2: วันศุกร
0: ์11ตอนเย็นวันศุกร์เน
2: าะจุกจ
0: ุ
2: ก
0: เที่ยงจุกอ๋อ
2: ว
0: ัน
2: เสาร
0: ์วันที่สองวันเสาร์
2: ครับผม
0: เออวันนี้แล้วโน่นน่ะโอ้ได้200ดอนแล้วน่ะไม่ใช่เล่นอยู่นานๆมามันสั่งสมวันนี้200ดอนมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่เล่นนะ
2: แพ้ปูสังโฆยังแพ้ปูสังโฆอยู
0: ่แพ้ก็แพ้ใครแพ้ก็แพ้เถอะแพ้เพื่อชัยชนะไม่เป็นไรนะคนนั้นแพ้คนนี้แพ้คนนั้นได้มาเท่านั้นคนนั้นได้มาเท่านี้คนนี้แพ้คนนั้นคนนั้นแพ้คนนั้นสุดท้ายชัยชนะด้วยกันหมดเข้าใจไหมล่ะเนี่ยแพ้ของเราไปแพ้เป็นชัยชนะนะนี่ก็ออกทุกวันเนี่ยนี่เป็นทีวีด้วยเนี่ย
2: ถ่าย
0: เห็นตัวด้วยเหรอเวลาออกเห็นตัวเปล่า
2: เห็นด้วยครับ
0: โอ้ยพอนั้นไปไหนถึงได้ปิดม่านรถนะเราไปไหนนะคือม่านรถเราไม่เปิดไปไหนมองเห็นปั๊บแม้แต่ปั๊มน้ำมันเห็นจ่อแล้วจำได้แล้วจำได้แล้วเพราะเราปิดไม่ให้ใครเห็นนะไปไหนนี่ปิดตลอดเลยไม่ให้ใครเห็นไอ้นี่มันพิลึกมึงเนี่ยไอ้จำรอดมันไม่มองใครแล้วเนี่ยไปแล้วนู่นม้าเขาก็สนุกนะไม่เคยถูกเสี้ยนถูกตีนะหมาวัดนี่นะเพราะงั้นเขาจึงอาจถามจางใจดูที่ไอ้หนีกำลังออกมาอีกแล้วมาวันนี้ก็เป็นเสี่ยวกับวัดกับพระทั้งวัดเลยเนี่ยนี
2: ่อะไรทั้งนั้นนะ
0: ไปแล้วนะเราก็ไปละเลยเวลาแล้วไปละมาคนเดียวแล้วคุณนะคุณมานั่ง
2: นะน่าจะมาวันศุกร
0: ์มาสองคนเนี่ย
2: มหาชัยสองคน
0: เอก
2: มหา
0: ชัย
2: คนหนึ่ง
0: มีกรุงเทพมีมหาชัยนั่นมาสองใคร วันที่9วันที่22คนจะมากอยู่นะวันที่9วันที่22รู้สึกว่าคนจะมากวันที่22นี่เดี๋ยวนี้เราก็เลยเรื่องบ้านเกิดของเราแต่ก่อนเราไม่เคยนั่นนะใครมายุ่งไม่ได้นะนี่พอวันช่วยชาติบ้านเมืองเลยล้มไปตามหมดเลยนะอะไรๆวัดป่าบ้านตาลล้มไปเลยเดียวเพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านตาลถึงมักมีงานบ่อยๆทั้งๆที่แต่ก่อนไม่มีนะมีไม่ได้เลยว่ามันเหรอก็นั่นแหละช่วยชาติชาติแล้วหลวงตาบัวล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายตลอดเวลานี่นี่ก็ช่วยชาติล้มไม่เป็นท่านะไม่มีท่ารับมีแต่ท่าล้มเลยอะไรมาเลยไปแล้วทีนะไปแล้วไปละ9โมงเกือบ45นาทีไปแล้วโอ้ยลุกนานๆลุกแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาเข่าอ่อนนะตัวนวลหรอเข่ามันอ่อนเลยมันเป็นยังไงไปดูนะเป็นลงมาเองนะทางกลับก็น่าหลุมร้านนะโอ้โหนั่นแหละเข่าเข่ามันอ่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจร่วมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซ ึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโยสิบตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71รายและผู้สูญหาย45รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนผลให้ความของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Sea View Service Exchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ากดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1.50,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา14:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:57 น.
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาก็เชิญรับฟังครับ
19: เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยกไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเสียอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันคือศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปลก็เท่าไรก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมนี้มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติมันลงได้เลยงั้นเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมและจับใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับลงเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติมันจะทำเสกสรรค์ให้ทำทำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้มีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ก็จับจิตไปในพระทัยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้มากเนื้อพอใจที่จะพูดปฏิบัติ เพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนความสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิดบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดกับใจของผมส่วนมากก็เป็นจริงผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุการณ์สำคัญดังพระอัสสชิแสดงจากภาษาดีมาเยธรรมาเหตุตุปวาเตตั้งเหตุจริงเดฆาสัตว์เตสังจาโยนิโรธุจาเอวังโมดีมห้าสมณีทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์ดาวนี้ขณะหลักสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรกันอยู่นี่นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราผู้ต้องการที่จะแก้คงจักซึ่งผันจิตใจในรับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนอย่างเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจทางแก้ลงตรงแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเต็มคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวตั้งแต่ธรรมคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวนี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปปะโดยสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหลวเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้กิเลสแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นแหละชื่อว่างานชอบประเภทอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบธร ทำไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องหมัดเรื่องธรรมมีสังเวยคถาสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งทอดอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบนั่งขัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาจารกันเรื่องการแก้กิเลสสัมมาชีโวเรื่องคิดชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตไม่ชอบหาอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สบายให้มีความรื่นเริงแก่จิตใจจิตใจเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นธรรมะต้องมีโอปัญญุโกย่นเข้ามาภายนอกขยายออกเออก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกให้ช้าได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดมืดเล่มในเวลาที่ควรจะใช้นะคุณมีดเล่มนั้นด้วยอาการอะไรเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบให้จะสงบแล้วก็ปล่อยจิตคุ้มเพ้อเอิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆหรือมองไปดูสวรรค์ข้างพรมนู่นนี่มั้งไปดูนรกมั้งไปดูสวรรค์มั้งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูนี่ผิดสมาธิผิดนรกขุมนั้นขุมนี้ไปเที่ยวดูกันวาดภาพหลอกเองไปเรื่อยแล้วดูไปดูสวรรค์นั่งชั้นนี้ชั้นพรมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เรียกว่าสมาธิประเภทบ้าไม่ชอบสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ได้สงบจากสิ่งนี้แล้วไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นที่นั่นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมดาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกขุมนั้นขุมนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับตรงไหนจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี้แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเกี่ยวกับการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงเมื่อขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้เช่นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบกันสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีท่านเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะคือยังไงเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่หย่อนในการทำลายข้าศึกคือที่เหลือเหมาะสมพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาหรือมีกำลังแล้วเข้าไปสู่จิตดวงเดียวมาที่ผิดขึ้นมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สมาสติของมันกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขาที่เรียนมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสมากรรมตาของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้กิเลส คืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับทำงานเพื่อสะสมกิเลสสัมมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานหนึ่งแล้วแม้จะเริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยมันมีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อได้อารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมก็ไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอนะจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับแล้วมีความชุ่มเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกำลังขึ้นตั้งภายในตัวเองเพราะอำนาจแห่งการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเดินดำเนินด้วยตามที่ถูกและดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมเลยคำว่าธรรมมันมีแยกเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์นึกก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดท่านมันเป็นเราทั้งหมดอะไรมาแตะต้องมาได้มันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเรามันก็รู้มันควรจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขนาดเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติไปเรียกว่าธรรมนี่ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกนี่หนึ่งประกาศท้าทายรู้สิ่งที่มีอยู่นั้นดีปรากฏอยู่ภายในจิตในภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเจตหิแล้วท่านต้องดูนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่มันเกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโกณสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้ากันนั่นมาดูที่ทำของจริงของจริงเขาจะว่าบ้าพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูของจริงของจริงมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยังไงถ้าไม่ดูของจริงที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงมันจะเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูองค์นี้แล้วน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางกายหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้อมเข้ามาสู่ใจกำหนดพิจารณาเทียบเทียมกันให้ได้จับโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกก็เขาไม่ตายจริงๆแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพูดใด

0: ที่ไหนเรามุ่งต่อต่อธรรมเพื่อความสุขความเจริญอยู่แล้วจะดูที่ไหนก็ตามที่ว่าความจริงนั้นน้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็ศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันหน้าที่ไหนนั่นเขาเคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดครับผู้ที่จะผ่าตัดศาสนาก็คือบ้านเนี่ยมันไม่รู้จักศาสนาจะไปผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคอะไรหมอเขายังผ่าตัดเขายังรู้ตรวจตาพาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรต้องผ่าจะตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ถูกวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันก็ตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละพอให้เป็นน้ำใจช่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนคนไข้ทราบก่อนคนไข้ไม่เกิดอะไรหมอผู้ผ่าตัดให้ทำบนนี้ไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดศาสนาเนี่ยมันเป็นหมอหรือเป็นตะลาหรือเป็นหมาไปครับไม่รู้อยู่เราเรียนน้อยเราไม่เรียนมากหมาเนี่ยไม่ทำลายศาสนาไม่ผ่าศาสนาทำไมมนุษย์ต้องผ่าตัดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่าตัดความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องผ่าตัดมันที่ตรงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ส่วนรวมจริงๆก็ผ่าตัดกองที่มันเป็นข้าศึกต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนจริงนั่นจะเป็นการที่ผ่าตัดถูกต้องหรือตรวจโรคที่ถูกสมุฏฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะผ่าตัดศาสนาไม่ได้ศาสนาเป็นของผู้บริสุทธิ์ผู้เดียวผ่าตัดศาสนาที่เด็ดเต็มตัวความเร็วตามยิ่งกว่าสุนัขยังจะกล้าสามารถตรวจรู้ว่าขนาดจะผ่าตัดศาสนาอะไรบ้างมันไม่เร็วกับตัดไปแล้วเหรอนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหัวใจมันต้องมาคิดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดศาสนาศาสนาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ที่ไหนผ่าตัดที่เละเด็กเราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ยฝังเหลือเกินผ่าตัดที่เละที่เละนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามมาที่เละแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นตำหลักมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดที่เหลือเหล่านี้จะมีประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากที่เหลือทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิยมโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลหรือตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่ไหนให้พยายามกันมันจะโรคเรื้อรังมานานหลายภพหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโรคแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคใจนี้เป็นโรคสำคัญโรคกายนี่เป็นธรรมดาธรรมดาโรคใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเจ็บแทนตลอดเวลาถ้าคนพยายามผ่าตัดนี้จะหายโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาแล้วการแสดงธรรมเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ากิเลสแฝงมากับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าวิชาฆ่ากิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าทำแท้ไม่เหมือนอะไรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมณะภายนอกสมณะภายในจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าศาสดาเอกของโลกตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสงครามล้างโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: kan.
1: อันนมยังธรรมานุตติในยังกะโร

0: วธรรมเม
1: อันนมัยยังสังฆานุสติมัยยังกะโรมะเสโต

0: ข้าพเจ้าขอความไว้ตาพยายามข้าพเจ้าปฏิญาณตัวเนียดังนานกับเจ้าพระพิทูลพระท่านเอง
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาทายะ

อวิสสติอนวัชชตาจัพพาสุวิหโรจาติอาชมายาปัจเวทิตวายังเสนาสนังปริคุตัง

สิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะทัง

ของเราตรงแนวตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อธรรมอยู่แล้วการฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นน่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าวัตถุหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมันยื่นเข้ามาวางใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เราเนี่ยมันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะแล้วมันสายไปแล้วนะคุณขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก็มันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปยังไงมันสายจะแล้วมากี้เลยนี่เป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้สึกตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่ากิเลสแฝงมาด้วยธรรมก็คือคำนิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการไปสงเคราะห์โลกเขาซึ่งไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็ด้วยมัคคิริกาล่าถ้าแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีถวายแต่ละงานละงานนี่เป็นร้อยร้อยขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจทับจะเริ่มขึ้นแล้วนี่พอกิเลสเข้ากระซิบความโลภเข้าแทรกทับอยากไปแล้วทีนี้นั่นแหละนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการประฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมขั้นต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปจิตเมื่อมันเข้ากิเลสเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภ ก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแตกไปหลายด้านหลายทางทำให้คิดกว้างขวางไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่เท่านั้นเองจะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามเสมอแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงทั้งฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงๆไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะ
พึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระวัดป่ามันตัดไปฉันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็นมีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงคราวที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบธรรมเกินไปเราก็จะเสียเปรียบที่ลิไปเรื่อยเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าตั้งแต่บรรดาพระในวัดนี้เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใครทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอติเรกาลาร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อาจแต่ทำคิดก็คิดเรื่องอัดเรื่องทำนับก็นับศีลนับธรรมไม่ได้ไปหานับอธิเดชาลาความน่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเรานี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยิ่งไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในแล้วนี่แหละที่วันกิเลสมันแฝงธรรมมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นน่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นก็ค่อยเหี่ยวยุบยอดแล้วตายไปมันก็กอดนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากเห็นเวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งนั้นเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้ไปกินใช่ไหมตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้จะเป็นอาหารอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาแทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรมดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไทรเป็นกาฝากกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไปจิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาดั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อธรรมซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเลวไปซะแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทำทั้งหลายตำหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพระจะมีธรรมติดจิตจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันระมัดระวังให้ดีนี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติสมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเห็นเขามันขอพระไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์แม่โอวาทการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามพิยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพิยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เนี่ย
ราหาเราก็พูดอย่างนี้เดียวแล้วเราไม่ไปแตะพระสงฆ์อยู่ในวัดนี่พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเดียวแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัดขอพระจากวัดนี้นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบิณฑบาตมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งธรรมถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งนั้นนั่นคือผู้ชิบหายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเกินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพแล้วเต็มไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะได้รับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วเอาในวัดนี้มีอะไรใครต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นศักยบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สั่งสมธรรมเหล่านี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดี1ดีมาบวก1ดีเข้าก็เป็น2ดีบวก3ดี4ดีเข้าจํานวนมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็ดีนี่ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดนี่ครับสมมุติว่าอย่างตรงข้ามองค์นี้ก็เลว1แล้วนะ2ไปบวกเป็นคนเลวด้วยกัน2แล้ว3เข้าไป4เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเหลวไหลแล้วเถอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันประเสริฐไปนานแล้วความโสกสิ่งโสกตกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราต้องการของดีเราไม่ต้องการของเร็วนั้นเร็วนี่เร็วอย่างที่ว่านั่นนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ถาคตเป็นศากยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกไม่มีคิดแง่ใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงๆต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาศาสนาธรรมไม่ได้ศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจก็คือปฏิบัติให้ดีอย่าลดนักความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังเสาะแสวงหาอยู่แล้วทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความกลุ้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันและมีคมแฝงเข้ามาเหมือนดังนี้เย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากเย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่
ได้แก่ธรรมนี่นี่อริยสัจทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกคลุมรังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำหรือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามกิเลสตัณหาอาสวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นต่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ชาวผู้บวชมรรคศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้ก็คือใจนี่พยายามซักฟอกชะล้างออกโดยลำดับลำดับอย่าลดละท้อถอยใจจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบกิเลสก็คือเราธรรมเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือมีศรัทธาวิริยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออิทธิบาท4ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาประเสริฐด้วยพระปัญญาปีชาเฉลียวฉลาดสามารถอิทธิบาททั้ง4เป็นเครื่องมือสำหรับแก้กิเลสด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะนี่เป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรพยายามเพียรด้วยอะไรเพียรด้วยสติปัญญาฟาดลงไปแก้กิเลสมีความรักรักในความเพียรสนใจในความเพียรแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมที่จะส่งเสริมกิเลสแล้วในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้วให้รีบว่าอาวุธคือธรรมเข้ามาต่อสู้ทันทีมันจะแสดงความโลภความโกรธความหลงก็ตามแสดงราคะตัณหาขึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภัยที่จะมาทำลายจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีสติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็ทิพย์หายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี่เราไม่ได้มาทำลายตนเรามาเพื่อสั่งสมเพื่อส่งเสริมตนเองด้วยความภาคเพียรเพื่อให้จิตมีความสงบร่มเย็นสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนทำไมขนาดเป็นศาสตราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเป็นถึงผู้ใดว่าจะเริ่มล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่งนั้นมาเป็นศาสนาเมื่อพุทธังสนังกัจฉามิว่าเป็นศาสนาของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียรอย่างไรเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโฆท่านดำเนินอย่างไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไร
เราเห็นแล้วในตำรับตำราท่านเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปรินิพพานไปกี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงหนึ่งธาตุเรื่องขันเรื่องการสถานที่เวลาเวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประกันเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราว่าท่านดำเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประสบเราก็พยายามดำเนินตามแนวแถวของท่านที่สอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขนาดนั้นเราก็ถึงขนาดนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปราบตามที่เด็ดมาตั้งแต่ข้างโน้นจนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าธรรมบทใดล้าสมัยนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบตามประหัตประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยทำไม่ได้ล้าสมัยเหมือนมีดเล่มนี้หรือปืนกระบอกนี้ยิงอ้าวฟาดลงไปช้างก็ตายอย่าว่าแต่คนเลยถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอย่างนั้นเลยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้นั่นเครื่องมือหรืออาวุธทิ้งไว้ต่อให้ยิงเด็กย่ำยีซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นทำอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีตั้งแต่ขี้เกินตัวขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้ช้านอ่อนแอไปขี้ไปหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้เนี่ยแล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นยังไงเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้าไม่ใช่นักนั่งอยู่เฉยๆว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตานี่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทำเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดดโลดเต้นเนื้อทำไปไหนคำว่าใจหมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือทำคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสักทีจิตเราตั้งแต่วันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วก็คำว่าท่านว่าสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลยสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิแต่ในตำหนักตำราตัวของเรามันฟุ้งจะตายยิ่งก่อนลูกฟุตบอลกิ้งโน่นกิ้งนี่ทิศเหนือทิศใต้กิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหักห้ามไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดมันลงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็ปัญญาเพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขาราวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณนังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทำไมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านว่าเต็มไปด้วยใจรักคืออะไรเราจะถือเอาอะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลาควรมากที่สุดก็คือขันนี่เองพาราฮาวีปัญจขันธาควรได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลาเวลาก็คือขันทำไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความรบกวนของมันมันไปยึดถือมันทำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้อย่างไรหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้าไม่ได้สกปรกเหมือนหนังขดเรายึดไว้เพื่ออะไรเล็บหนังพันเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่ายึดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อันนี้จังทุกขังหน้าตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังป่าชาผีดิบป่าชาผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังตามีแต่เรื่องอสุภะอสุพังเป็นป่าชาผีดิบทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูป่าชาเรานี่คือปัญญาค้นลงไปให้เห็นสิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นำวิธีการ
ที่ทรงบำเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเพื่อปฏิบัติตามมีเราเป็นแนวหน้าแล้วเราเป็นนักบวชเป็นนักรบไม่ใช่เป็นนักหลบนะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบจากนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งภาวนาคอยแต่จะหลับใช่ไหมล่ะเอาให้จริงให้จังตั้งใจพูดปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดเอาจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโมติมหาสร้างชาติปัญญาที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือเราคิดเป็นเรื่องศีลศีลเราก็ไม่ได้ดังพร้อยทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรณ์กับสิ่งนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าดังพร้อยทะลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสารเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นคือจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยคว้านนคว้านี้คว้ารูปคว้าเสียงคว้ากลิ่นคว้ารสคว้าธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลาญจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่คว้านี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วถ้าทำงานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่โหยแฉลบไปทางโน้นแฉลบไปทางนี้ทะเลทลายไปทางโน้นทางนี้เหมือนจิตที่หิวโหยปูนกวาดท่านจึงสอนให้มีสมาธิให้มีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเขาเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับลำดับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไรถึงการที่จะพักสมาธิก็สร้างฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยเรื่อยสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลำดับเชี่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติภาคในสังสารปัญญาที่สมาธิหนุนแล้วจะมีผลมากมีส่วนมากนั่นว่ามันท่านไม่ได้บอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่างไม่ใช่มีสมาธิและปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทำครัวหรือทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทัพสัมภาระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแก่การสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้มันไม่เป็นนี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอย่างนั้นเหมือนเอาไม้มากองไว้อย่างนั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทำครัวมากองไว้งั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมนี่เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกอันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นปลามันก็เป็นของมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำครัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตะล่อมตัวเข้ามาแล้วจิตตะล่อมตัวเข้ามาปราศจากความหิวโหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเอาค้นลงไปพิจารณาไปนี่เหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนั่นเองนะแล้วเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดลอยออกไปจากจิตใจเพราะอำนาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำนาจของปัญญาโดยลำดับดับนั่นและทำให้จิตเพลินจิตก็เพลินเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจเพราะการทำงานได้แก่การคิดการพิจารณานี่เป็นงานของจิตแล้วเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทำนั้นในขณะที่พักปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบท
ทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันธ์ตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคลาดนานั่นมูลคลาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคลาดนั้นจะสัตว์ภาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคลาดอันนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคลาดนาขอเอาแล้วได้ที่แล้วปล่อยเนี่ยอ๋อที่พิจารณาที่เรื่องอสุภะสุพังมันเต็มในตัวของเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมันหมายตัณหามันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามเราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างซ่าปัญญาปฏิภาวตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินั่นที่นี่นะจิตที่ปัญญาบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปฏิภาวิวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหาสังซ่ามหาสังโซสมาธิปฏิภาวตาปัญญามหาพลาโหติมหาสังซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินั่นเป็นหนุนไปโดยลำดับลำดับพอถึงมิมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภาวิตสมาธิปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนไว้อย่างนี้ให้ยึดให้ดีอย่าให้เล่ย์ร่อนหล่อนทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อไปหมดใครว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเมื่อเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนหนาเนี่ยเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดกับทิศต่อด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดและใครเป็นจอมปราดพุทธังธัมมังสังฆังคือคืออะไรนะ

ฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละจนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกการพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์ที่ร่างกายนี้เช่นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ความถนัดของใจความดื่มดื่มของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดนี่อยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลุกลามเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมเราก็พิจารณาไปออกจากนั้นก็แยกแยะแตกสลายทำลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดไปเฉยสมมุติเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดฐานะหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าขันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาจากนั้นก็ก้าวไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ขันธ์ทั้ง4นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้ง4ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงอีกตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยการที่นี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้กับจิตหรือว่าความรู้กับอวิชชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อันนี้การของหน้าตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่วิชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังตาสมบูรณ์ในจุดนั้นกิเลสก็พังอวิชชาจะตะเววะเสสมิรากะนิโรธาสร้างฆารานิโรโธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรโธแล้วก็นู่นเอวเมตตาจักเกวะราสาดุกับขั้นทัศน์นิโรโธโหติเมื่อวิชาดับแล้วนั้นดับไปหมดเหมือนกับว่าเมื่อถอน

รากแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก้วรากฝอยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยไม้ต้นนั้นก็รากถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตายตายตายตายตายไปด้วยกันหมดหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือน่ะเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราแล้วหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกขอให้มันขอให้รู้เถอะคำว่าสันติโกกับปัจจันเมตวงโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากธรรมนี้จะรู้จนได้เลยพระพุทธเจ้านิพพานเป็นเวลานานเท่าไหร่อะไรไม่สำคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลามันสำคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากมากไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นกุญแจดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒินิโรธความดับทุกข์เป็นผลมาจากมรรคทำลายกิเลสลงไปเป็นสาเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับไปเองดับไปทีเล็กน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับปึ๊บเดียวนะค่อยดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มดับทุกพรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกแล้วเวลาดับทุกแล้วไปไหนที่นี่กิริยาการดับทุกดับแล้วก็หายไปเท่านั้นเองทุกดับแล้วก็คำว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทำหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัณหาใช่ไหมได้แก่ปัญญาเป็นต้นนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี่ทุกข์สมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปเช่นปัญญาก็ดับไปเหมือนกันเพราะปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยกับทุกข์ก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมรรคเป็นถ้าจะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกข์สมุทัยดับไปแล้วอันนี้ก็ปลดเหมือนเครื่องมือเหมือนศาสตราวุธเมื่อข้าศึกราบหมดแล้วอาวุธก็ปล่อยนี่เพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรจริงหรือเราวันนี้พานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่หรือสัจธรรมทั้งสี่นี่เป็นบันไดเป็นทางเดินนี่เมื่อก้าวออกจากนี้พานออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั้นที่คือผู้บริสุทธิ์ทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกสิ่งหามากกว่านิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทำความดีนะคอยไปเอาสวรรค์โน้นคอยไปนิพพานโน้นนะชาติหน้าโน้นนะนิพพานอยู่ในตัวนี่อย่าสนใจมันเลยมันไม่มีเลยอยู่ในหัวใจนั่นคือกิเลสมันหลอกเอาให้มันจริงจังมันจะพ้นไปไหนข้าฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลสถานที่คือทุกเวลาเวลากับกิเลสทุกประเภทปราบได้หมดเรื่องหน้าของมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นถ้าคิดว่ากิเลสมันผาดผลขนาดไหนเอ
เอามัชฌิมาอย่างผาดผลเอาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสำหรับปราบกิเลสกิเลสอย่างชนิดที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็เอาเครื่องมือชนิดที่มีกำลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แหลกไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นและโดยลำดับลำดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทใดกิเลสขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสติปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพิจารณาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสเรียบวุฒิคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกทำปล่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุตินี่มหาสติมหาปัญญาเป็นนิมิตเมื่อไหร่เป็นสมมุติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่าอวิชชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญานี่เมื่ออวิชชาที่เป็นจอมวัฏจักรมันสิ้นอำนาจวาสนาทลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เรียกว่าปรมาณูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกข์ก็ปล่อยสมุทัยก็วางก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมรรคก็ปล่อยปล่อยโดยตลอดทั่วถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้ที่เด็กตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้ที่เด็กแล้วไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับพบกับชาติว่าจะเกิดในพบใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนไม่คิดหมดตัณหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเอาละเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาหลังนี้ด้วย

0: ิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในไหนมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผลิตออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการอุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้ว แล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละประเภทการศึกษาเล่าเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นที่เราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเล่าเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเกสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5แขนงนี้ไปฝึกขัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดสรรพางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาพจดจำแล้วก็มาคลี่คลายขยาย ออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาความจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้จากสิ่งที่ท่านเรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ให้สังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนละสัตว์ละส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเหนือการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยธรรมทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นกรณีพิเศษแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายแต่ล้มลุกคลุกคลานแต่ตามความจดความจำความเข้าใจในตำรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งนะจึงต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขนขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่ได้เป็นเจรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นเจรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นเจรณะของโลกขึ้นมาธรรมจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลาย และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นฆ่าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงไปเป็นแต่เพียงว่าเคลือบแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆเนี่ยที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี้น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่ท่านให้นามว่ากิเลสซึ่งเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกำลังไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปซะหมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยตนอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจยังไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์เรื่อยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระโพธิเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนว่านี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นค่าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นค่าศึกต่อต้นไม้จนได้ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระภัยหรือพระกิจบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราว ค่อยชำระสาสางกาฝากภายในจิตใจออกได้โดยลำดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทำกับกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเรื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นแหละเมื่อมันค้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กับกาฝากคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันกับจิตเนื่องจากเป็นนามธรรมเหมือนกันจะทำอะไรจึงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเสียหมดความทุกข์ความลำบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกืนอย่างจมมิดก็กลัวความกลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันนี่ด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างกาฝากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นเนี่ยวิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังและอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียสิ่งนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านเป็นในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบเป็นเดินหลับดาเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนั่นจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้ฟุ้งซ่านรำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น อันนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามอ้อวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาพกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยพันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์5ของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือนะมันก็เริ่มทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนั่นมันสำคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจำที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจำของเราด้วยสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานั่นวิญญาณความรับทราบรับทราบเรื่องอะไรรับทราบที่จะเป็นกิเลสแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมันแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดับไปทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลำดับลำดับจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดบ้างขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาซึ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับซุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นปลายในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องได้พิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้ไปโดยลำดับนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งร่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเพียรไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาจากนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในท่านสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่นจ แต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะเกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีแต่จะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดไปได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติและสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวแล้วดูที่ในตำรับตำราข้างพุทธการมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปี่ยวๆสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเล่าเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความทิพย์หายไปปวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นดังตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศน์นี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายละนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้น
1: เพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเล่นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยเท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้วความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยอันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้งนั้น
0: ด้วยเหตุนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่นั่นเนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเพียรของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้คร้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่นั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลสก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือเกิดขึ้นที่ใจทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองน่ะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษแก่จิตใจโทษแก่ความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยนะ เอาที่นี่วาระที่หลังที่จากนั้นแล้วแม้แต่เสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นละเมื่อทำเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยังคำเสือไม่มีก็หลอกว่ามี อะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆพอเราได้ใช้อาจใช้ทำ เข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเกลียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมบูชาโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวเอาถึงเสือจะเดินดุมๆเข้ามาตอนมาหาเราเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่กระทบกระทานเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่มาคุยเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ข้ามฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมาก็เกลียดเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ถ้าว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเรานี่มันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากของเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันสังขารสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้วหนึ่งแล้วนะโกหกเราสองแล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันเปรตเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาแล้วกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดานี่กล้าหาญอย่างที่ว่านี่แหละนึกให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาแต่เสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่กระทบสถานจะไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายมากันเหนือมาเยี่ยมกันเหนือถึงเสือจะกินมันก็ไม่มีกลัวไม่กระทบสถานเอาตายก็ตายเพราะความกล้าหาญนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบำเพ็ญนี้ความกล้าหาญทานไทยเป็นขนาดนั้นดูสินี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือเอาไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอัตตาไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้แล้วสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันและเห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แค่นี้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นสิให้พี่เจนให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงทำมากพระเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆหรือสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นสิโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะจริงจะเลิศประเสริฐอะไรแต่ก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะวิเศษวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปแล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปทัพปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้ว สิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะหนูเฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั่นแหละกิเลสมันเกิดมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้มันออกอาการไหนรู้จนกระทั่งอ้าวให้มันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายั่งกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเจ้าอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลานี่ไงพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่แสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมันในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นอาการชำระตนเองต้องให้มีความอาถรรพ์ชันไทยเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นอ่ะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละทำไมจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ชำระหรือให้สังหารมันหรือทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยนี่การปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านที่สติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเรียกว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันมันจะตายที่กระเป๋าจะไม่เกิดจนกระทั่งที่สมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอต่อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านท้ายทำแล้วมันจะจมลงในหมอนเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งเหล่านี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีแต่เรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ทำล่ะที่สติทำปัญญาทำแสดงตัวแสดงลวดลายมีตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนะเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วเขาเป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นล่ะเรื่องการชนะกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก้าจะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเถอะนะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละแต่มันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเลยไม่ได้เรื่องวันหนึ่งปวดเข้ามาก็มานับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดแจ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราก็ไม่เห็นมีสิ่งวิโสอะไรและเราจะเอาความมีสิ่งวิโสอะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษอารมณ์ในกิเลสบีบหัวใจแล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามจะขอให้ถามงั้นพอกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็ไม่พ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นฟังสิแล้วมันจะไม่หมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวล แล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเชี่ยนนั้นเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอนมันออกหมดเท่านั้นมันถึงจะสบายใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตวงเราอีกถ้าเราถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานะใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานะใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ตักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนไม่งั้นธรรมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังไม่ยึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยเห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานนักขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยึดใจยึดนะโดยลำดับนะพอปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงหน้าแก้วลากปล่อยถอนพวดออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นมีกิเลสเท่านั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นมันมีตลอดเวลากะนั่นข้างนี้นี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปักลงไปที่ตรงไหนที่เด็ดมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรยาไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดัดเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์การยกยื่นให้เหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นแหละเจ้าของต้องเอาไปจารณ์ในเอา คิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะหากแต่ว่าประกอบพิจารณาความเปลี่ยนก็ดีทำพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในภายในพระไถ่และความฉลาดแหลมคมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับๆเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสวดคาถาธรรมตรัสได้ชอบไปแล้วนะอย่างนี้เราไม่พิจารณาเราสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายก็แทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดใช่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดที่ใส่เลยสร้างเลยเดี๋ยวสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลยมันพากันตั้งใจพึ่งปฏิบัติเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละที่ไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเรื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามสิเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นแหละมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะแล้วหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรนะจำให้ดีนะคำนี้นะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของนั่นแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตาม มันจะประกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋ออ๋อดันยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟมรณะกันสู้ไม่ได้เผาไฟมรณะกันมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่สิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาอยู่ที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปโลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟขึ้นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นสิเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นนั่นแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่นมันร้อนร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปคลางอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้นะถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายเท่านั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริง 100% ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วนั่นเห็นไหมต้องเห็นเนี่ยท่านมาท่านเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปสิพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือคนเราแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจริงเต็มส่วนด้วยแล้วลูกก็ไปตรงไหนก็ยอมรับมันพากันตั้งใจคือปฏิบัติผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือน

ช้ขันเป็นเครื่องแสดงออกนั้นหมู่เพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย่งกันก็แสดงให้เห็นชัดว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อครูต่อครูต่ออาจารย์นั่นยิ่งประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่างไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยขอให้อย่าให้ได้เห็นขอให้อย่าให้ได้ยินเอาละเหนื่อยละเทศน์นี้พอ

จะอธิบายสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าในพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินเป็นแบบตายตัวสืบทอดกันมาเป็นลำดับให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายติดตามตามโอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดรู้ถึงว่าดับพระทัยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยว่าพระองค์เสด็จไปเรื่องอะไรตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีใครทราบได้ในคืนวันนั้นจะทราบได้ต่อเมื่อ

และเมื่อเสด็จออกไปทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกๆอย่างจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนธรรมดายิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทานแล้วสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนานี้ไม่มีขึ้นในโลกคนจึงไม่มีใครจะสนใจแค่ต่อบุญต่อผู้คนเมื่อได้ประสบพบเห็นองค์พระสิทธัตถะราชกุมารออกบวชนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาความสะดวกในการอยู่การไปการมาการขบการฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ท่านในเวลานั้นรู้สึกจะเป็นความลำบากไม่น้อยเพราะไม่มีใครเขาศรัทธาเหตุที่ไม่มีใครเขาศรัทธาก็เนื่องจากว่าศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพระสุทธัตถะราชกุมารที่ออกเป็นเสด็จออกทำพระองค์เป็นนักบวชฉะนั้นท่านจะเสด็จอยู่ในที่เช่นไรที่พักที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยที่วันนี้และไม่เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคนอนาถาอยู่โดยดีอนาถาทั้งที่อยู่ที่อาศัยอนาถาทั้งจะตุปปัจจัยเครื่องเยียวยาทางธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความ

0: ในทางโลกก็ต้องขาดลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนตนและความคิดความลำบากในการอยู่การไปการมาการคบการกันแม้จะเป็นเช่นนั้นพระไทยที่มีความมุ่งหวังเพื่อจะบำเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์และเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่เคยท้อพระทัยภายในของพระองค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระองค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งและท้อถอยทรงบำเพ็ญไปตลอดเวลาตามที่เราได้ทราบแล้วในปริยัติประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ทรงรู้สึกโทษแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอานาปานสติที่เคยทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวยังทรงเขย่าอยู่จึงได้น้อมเอาอานาปานสติมากำหนดพิจารณาก็ได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นในคืนวันนั้นเมื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุแห่งธรรมที่ถูกต้องตามพระจริตของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเหตุให้รู้เรื่องทั้งปุถุชนว่าชาติบางก่อนว่าได้เกิดมายังไงไปยังไงไม่ได้เสวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างสุปาฏายานความเกิดความดับเรื่องความทุกข์ของสัตว์เคลื่อนจากภพนี้แล้วไปสู่ภพไหนบ้างก็ทราบพอเตือนเป็นปัจฉิมยามเตือนสว่างพระปัญญาก็ค้นเรื่องปัจจัยการอันเป็นรากเหง้าของภพของชาติที่มีในตำราว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าเราเป็นต้นเมื่อหนึ่งทรงค้นเข้าไปเป็นลำดับก็สามารถทำลายอวิชชามากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในคืนเดือนหกเกิดนั้นระยะที่ทรงมั่งเป็นมาตั้งแต่บรรพเดชออกผนวดทีแรกจนถึงวันตรัสรู้เป็นเวลา6ปีในระยะนี้เรื่องความสุขทางด้านร่างกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเราเลยเพราะเป็นแบบอนาถาลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขั้นอนาถาแล้วต้องทุกข์แสนสาหัสแต่พระทัยที่มุ่งในอัตถธรรมนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่ต่างมีความมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โดยแท้เดียวนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์ทรงได้รับความอยู่สบายเพราะมีเสียงที่ตั้งไว้ในความพ้นทุกข์อันหนึ่งกล้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพยายามจะแนะนำสอนประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นก็แสดงจากพระเป็นตัวบทที่ทั้งห้าเป็นปรากฏเป็นภาริยบุคคลขึ้นมาเป็นลำดับจากนั้นพระศาสนาก็กว้างขวางออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างไรจึงได้ตรัสรู้และอยู่ในสถานที่เช่นไรจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนั้นต้องนำมาแสดงแก่บรรดาสาวกทั้งหลายตลอดมาดังนั้นคำว่าลุคโมลเซนาเป็นนั้นอุต้าและปปัญชาและปัทไทโวยาวันทีดังอุต้าโอการันเมืองซึ่งแกนเนื้อความว่าท่านทั้งหลายในบทในพระศาสนาแล้วจงหาอยู่ตามร่มไม้ชายเขาและจงทำความพยายามอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิด าพเช่นนี้จึงมีตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และบรรดาสาวกทั้งหลายก่อนได้ดำเนินไปด้วยความสงบเฉยหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญตนอยู่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นลำดับลำดับมาปรากฏว่ามีสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนวันนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ถึงความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาตกมาสมัยทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์เสาท่านอาจารย์มากท่านกระโดดลับไปแล้วต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติผ่านทอดกันมาเป็นลำดับกันมาผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในเพื่อถึงนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเพื่อฆราวาสจะทำอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมอันคงที่ผู้ปฏิบัติตามให้ถูกตามตามหลักธรรมะนั่นเองผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมเป็นของคงที่อยู่เสมอเหมือนกันมาอย่างนั้นการผักจะหมายไปจากข้อปฏิบัติเราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชเหมือนอย่างท่านก็ตามคือไปอุตส่าห์บำเพ็ญตามโอกาสอันควรของเราเช่นนี้คนนับว่าเราไม่ได้เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของจริงประกาศที่แนวทางที่ถูกต้องไว้ผู้ปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสต้องตั้งหน้าฝ่าอุปสรรคด้วยกันทุกอย่างเพราะทุกอย่างรู้ทุกสิ่งโดยมากที่มีอยู่ในจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อธรรมโดยตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องฝืนอุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศึกไม่มีข้าศึกไม่ทราบจะลบกับข้าศึกการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าลบข้าศึกภายในก็ต้องมีธรรมเป็นทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สบายใจภายในเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยแท้เดียวเราควรจะมีอุบายวิธีพิจารณาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นให้รู้เป็นลำดับไปเรื่องอุปสรรคละลั่นจะค่อยลดหย่อนถอนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อการพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนอยู่ธรรมะกิเลสก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรจะให้ชื่อเป็นส่วนรวมว่ากิเลสเท่านั้นเองคือว่าอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อดีนามทำตัวของท่านเป็นที่ร่วมใจแก่ประชาชนท่านก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆที่เหลือตัณหาจะตกไปความสะดวกการสบายใจสำหรับความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นมาเองศาสนาก็ไม่เป็นของจำเป็นการกระทำทุกอย่างก็ไม่ต้องมีเล่ามีรอนมีแบบมีแผนตำหลับตำลาที่หลักที่เขียนไว้ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ตามธรรมนาคือตนการพยายามอบรมเพื่อตนเองนี้ถึงจะได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปมันขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนให้ถือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่แย่มาเราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างอื่นไป นอกจากจะพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดตามเรื่องความขัดข้องนั้นแล้วเขาจะดับไปเพราะพิจารณาถูกจุดเช่นเดียวกับโรคที่กำลังกำเริบอยู่แต่เมื่อถูกยาแล้วจะคนกำเริบไปถ้าไม่ถูกกับยาเราจะบ่นวันดังคำหายก็ไม่หายเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดและต้องดับผู้ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดมีลุกทุกข์เกิดทุกข์ดับไปสุขดับไปนั่นเป็นสภาพอันนี้สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับผู้ใดกับเรื่องใดทั้งนั้นฉะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ปรากฏขึ้นสภาพนั้นต้องดับจะดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ความโศกเศร้าหรือรุ่นเลยเป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาเพื่อระยะการและดับไปแต่ผู้ที่รับทราบในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งต่างหากเราอย่านำธรรมชาติอันนี้เข้าไปคลุกคล้ากับสิ่งที่เกิดจากหลักนั้นเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาให้แยกกันพิจารณาเสมอทั้งจิตทุกข์ร้อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความทุกข์ความร้อนนั่นได้อย่างสมัยจะทุกข์จะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตามธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอมากทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยและดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทำความอุกอาจกล้าหาญและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นให้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันคือเรากับทุกกับเราแยกกันไม่ออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเราเสียทั้งนั้นและเป็นเราเสียเองอะไรจะเพื่อนที่ไหนจริงมากับเพื่อนถึงเราคอยให้ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผัสหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่ทั่วสารพันร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปธรรมไม่ว่าส่วนนามธรรมมันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เราอยู่กายทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มันก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราจึงกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ไปเสียธรรมกายเป็นเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายประจำกลุ่มเหล่านี้นั่นเองหัวใจก็หาเวลาเที่ยงตรงไม่ได้คงที่ไม่ได้เดินอยู่ตลอดเวลาเพราะเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจึงคู่เข้ากันการปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่องสภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปถึงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อยู่ทุกเวลานี้มีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันนักธรรมที่ปรากฏขึ้นกับเราโปรดได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจหลายคนทุกอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเราไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ส่วนใดที่เราได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือปักปันเอาไว้แล้วมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานั่นอันนี้ก็เพราะความประสานของใจและความหมายของใจมันยึดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นนั่นก็กระเทือนมาถึงนี้ เราไม่ความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะห์เราอยู่ตลอดเวลาเคราะห์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเคราะห์ผิดเคราะห์ถูกมันเป็นเคราะห์ด้วยกันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากใจเพราะใจไม่ฉลาดต่อตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกก็ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดเรื่องทั้งมันทั้งคืนหาว่านั้นไม่ดีหาว่านี้ไม่ดีไอ้เจ้าผู้หาคือเป็นเนี่ยเขาเรียกหมอความเป็นหมอความภาษาทางนี้เขาเรียกหมอความนักความรุ่งนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดให้เรียกมาเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าเรื่องแต่เจ้าเรื่องก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็ยิ่งก่อเรื่องมันไปอย่างไม่มีเวลาจบสิ้นแล้วจะหาความจบมาจากที่ไหนผู้ที่ทำอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งเหล่านี้สงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นลำดับไปตามที่เล่าให้ฟังผ่านมาเมื่อตะกี้เมื่อตะครู่นี้กระแสของใจนี้จะต้องอาศัยซึมซ่อนอยู่ตามส่วนเหล่านี้ทั้งหมดการพิจารณาจึงเป็นเหมือนกันกับยุบน้ำออกจากกระแสของใจที่กำลังแสวงหาที่ซึมซ่อนให้เปิดเผยขึ้นมาแต่สำคัญที่ตรงไหนกับพิจารณาตรงนั้นสำคัญอะไรกับพิจารณาตรงนั้นจิตก็หายสงสัยถอนตัวเข้ามาเป็นลำดับแต่แต่ห้องจิตกับตะล่ำตัวเข้ามาเป็นจิตให้เห็นเด็ดชัดเหมือนกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากสูงไปก็รู้เมื่อไล่เข้าสู่จุดรวมแล้วถ้าปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหนไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะทราบได้แม้ขโมยแต่เขาจะมารักเอาไปสักกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะสัตว์ไม่ได้อยู่รวมกันหรือพอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัวไหนจะตีออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมารักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่มีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพาดถึงกับสิ่งใดจะแสดงกิริยาออกไปอะไรออกไปจากใจเพราะอำนาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบเรื่องของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปอีกรวมเข้าไปเป็นลำดับจุดรวมของจิตก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงธรรมที่คงที่รวมเข้าไปได้เป็นลำดับไล่ตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดิมของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงจนจอกเป็นมุมแล้วมันจะไปไหนเนี่ยแม้จะตัดก็ยังต้องยอมจำนนในปัญหามีอยู่กับเราไล่กระถิ่นที่จนมุมแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ยอมจำนนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เพราะไล่ที่จะปัญหาเข้าไปสู่มุมแล้วก็ไปจนมุมพระพุทธเจ้าที่จุดนี้จุดอวิชชาปัจจยาฆ่ากันก็ฆ่าติดเราฆ่าแต่ตัวก่อเหตุก่อถึงเสร็จแล้วมันก็หมดเท่านั้นรู้กันหมดแล้วถึงทั้งว่าภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทำความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทำความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็เลยถูกทำลายฐานจุดตั้งของเกียรติฐานอาสวะทุกอย่างก็ถูกทำลายเรียกว่าที่มันถูกทำลายทั้งหมดเลยด้วยปัญญา
1: แล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกลิ้นกายก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนอกจากจะอยู่กับจิตผู้หลงดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าออกตามความหลงทั้งตนแล้วก็ได้ถูกจำลอกปอกสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งของหมดไม่มีในเหลืองอะไรจะเป็นกิเลสตัณหาที่ขันก็กลายเป็นขันล้วนๆไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยถือว่าเป็นธาตุหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทำให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกอวิชชาจับเทิดไปเทิดมาอยู่นั้นเราก็ตื่นเงาของเราพอตัวธรรมชาตินั่นได้ถูกทำลายไปเสียด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วสิ่งอันนี้ก็คงที่อยู่ของใครของเรารูปก็ต้องเป็นรูปอยู่เช่นนั้นเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมนาของตนไม่ถูกพาไปตำหนิติชมหรือจับปันเกลียดแรงยึดหมายเอาไว้ก็ไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยที่สุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกล่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีนั่นแหละคือท่านบอกสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีจะมาได้ไงเมื่อสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้าศึกต่อมันเองมันก็ไม่มีไปแล้วอะไรจะสมาเท่าสุดหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้งั้นธาตุขันธ์จะเป็นความมีคนมีการขึ้นมาเจ็บเจ็บท้องปวดหัวก็รู้ตามธาตุขันธ์ไปเสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันธ์ที่ยังเป็นเรื่องของทุกข์อยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขามันไม่ดับทุกข์มันเกิดขึ้นมาขันธ์มันทนไม่ไหวมันก็แต่แล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเขามาจากที่ไหนมาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเขามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่ไหนนั่นจิตถ้ารู้แล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตุขันธ์ก็รู้ว่าธาตุขันธ์ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้เกิดไปแล้วจะไปหลงที่ไหนนั่นมันต้องรู้อย่างนั้นเขามารู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ขอดอะไรไปแล้วเวลาแต่ลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นธาตุเดิมของเขาดินน้ำลมไฟธาตุเดิมของเขาทั้งหมดความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่หนึ่งไม่ได้หลงกันความสุขอันสมบูรณ์ของใจคำว่าสัพพาริสัสเจสานิพานก็คือมีความบริสุทธิ์ภายในจิตโดยสมบูรณ์แต่ยังอาศัยธาตุขันธ์อยู่รับรู้เรื่องเวทนาทั้งสามที่เกิดขึ้นในขันธ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ซึมซาบถึงใจอนุปาทิเสสนิพพานก็คือว่าธาตุขันธ์แตกสลายปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจิตที่มีความเมื่อยจิตเดินดวงแล้วก็ถอนตัวออกไปและไม่ต้องประยุทธ์มั่นถือมั่นที่ไหนมันก็หมดบ่อยความกังวลนิพพานังปรมังทุกขังมันจะหาที่ไหนไม่มีที่หาที่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่แล้วนั่งอยู่กับตนนอนอยู่กับตนเป็นอยู่ที่นี่มันก็เป็นนิพพานถ้าใจบริสุทธิ์แล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรอีกไม่งั้นท่านจะเรียกว่าท่านคงที่ก็คงที่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใดการปฏิบัติทำเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรากฏได้ในผู้สนใจต่อการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราแสวงหาสัพพสมบัติภายนอกนั่นเองใครมีความขยันหมั่นเพียรและมีความเฉลียวฉลาดต่อการแสวงหาสัพพคนนั้นก็ต้องได้สัพตามกำลังความขนาดของตนผู้แสวงหาธรรมะของมันก็ต้องส ับภายนอกภายในไม่เคยสูญไปจากโลกจากบุคคลมีอยู่เช่นเดียวกันธรรมะธรรมไม่ใช่อยู่ซากโลกแบบนี้ไม่ใช่ซากคนคนนี้คือไม่ใช่ซากเราไปมันอยู่กับเราสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าเสาะหาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนใครมีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาทรัพย์ได้ตามฐานะของตนเรื่องทรัพย์ภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นขอได้มีความภาคภูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังรากฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความย่อท้อเป็นสิ่งที่จะกีดขวางทางเดินของเราการเป็นธรรมเขาจะหาว่าเป็นความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้ไรเรื่องอะไรก็เป็นไปต่างๆมีเรื่องของเพศจะต้องแสงขึ้นมาแล้วก็การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เราเป็นคนแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไหนเรายังมีการแสวงหาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้จะได้ทรัพย์มาเป็นสมบัติของตัวอยู่เช่นเดียวกันการแสวงหาธรรมะก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี้เป็นหน้าที่ของเราจะหาได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่รู้สึกเพียรภายในจึงขออภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายแสดงธรรมเพียงเท่านี้

ที่ท่านแสดงไว้ว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนิธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อวิเลศตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้วกิเลสตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยิบแบบจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดบางนี้ก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานนี้สุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตตรธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเอง

มันปิดกั้นเอาไว้เราไม่มีทางทราบและไม่คิดเลยว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาปิดกั้นแต่จะเข้าใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไม่ว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่าละเอียดมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเรานี่โลกุตตรธรรมเหล่านี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุดวิสัยของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้นความสุดเอื้อมหมดหวังนี้มาให้ใจนี่มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามอิมุติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วก็จะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กล่าวพอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตท่านมีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยคพยายาม

เรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระธรรมอยู่ที่ไหนทีนี้ไม่ถามพอพ้นจากกำแพงไปฉะนั้นมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์มีกระแสพระนิพพานพาดพื้นแล้วทำไมอย่างนั้นโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคและทำลายคนอื่นได้ด้วยด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นค่าสืบต่อศาสนาธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่กำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมแต่อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกังวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแก่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเองถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่ต
การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไว้ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้จุดตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นกิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความบินหนาละอาใจต่อการดำเนินความบินหนาละอาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความหนาละอาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดธรรมไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใดไม่ทำความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ปากเสียบฝากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับตำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับตำนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือธรรมได้แจกความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาธรรมทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นก็ถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดับดับมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัตภูมิธรรมคือความสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดยึดถือได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละที่เป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัว
จึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในครั้งพุทธกาลที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองหองทนองตกลำพองตนว่าตนรู้หลักและรู้หลักนับปราชในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์ท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบกที่ไปไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเลยรีบเสด็จมา

พระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์ไม่ลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคัมภีร์โดยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านองตนว่ารู้วาชนะจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทำจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่นะระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเลี้ยนความเรียนรู้มามากน้อยนั้นยังไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเที่ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปฆ่าต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้มาสันทิพิโกจัตตังเวทิตับโบยินดูนี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกเล่นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งมวลว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผังเอาจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิ์ขาธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตสาลงมานักขาตันตาตัดจูนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้ง5และอวัยวะทั้งหมดนี้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงไอ้กิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทางนั้น
นั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับสิระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเกศาผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นเล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่พับไม่พับไม่พากไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากซากอย่ากำหนดสถานที่การเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้นะเจสาลงมานาขาตันตาตั้งงานที่ตรงไหนคำว่างามนั้นได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเป็น

ความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยขี้หน่อยขี้ใครเต็มไปหมดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิคูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปิ่นเข้าพุ่งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนเองถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้ง

นี่ยการปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปชาญาติมาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันภาคปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้ยาวแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีหน้านี่กิเลสหัวเราเปล่าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมนี่แหละถ้าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรภาคปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาคำจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาคพื้นแห่งการพิจารณาในธรรมขั้นนี้ซึ่งมันคอยจะยึดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนาไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษทั้งนั้นก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันพิจารณาจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเสื่อซ่าๆมันจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบนี่เรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นผมดำเนินภาคปฏิบัตินี่ให้แม่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับกำนาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับความเชื่อความเพื่อสัตว์ความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนั้นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุ

แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าทำอันนี้ไม่มีน่ะมีอยู่กับหัวใจแต่ความมันไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสมีแต่กิเลสมัดไว้มัดไว้จะทำที่ไหนจะอาจยังเข้ามาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสังขารธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย นี่เพียงท่านสมัครสมก็หาอะไรมาเทียบเคียงมาเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเคียงว่านั่นใช่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจอะมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธก็ไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาที่นี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเคียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้มีเพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรานี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในทางขันนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะนั่นไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความมหัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงตอนนี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่นี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์ทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะเพราะธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ธรรมทั้งดวงนี่ธรรมทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงถ้ำขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสน้ำพันเป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนหยัดละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันตรัสกลมคืนเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเรายังไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่มีอยู่นั่นเวลานี้สติสติของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันท
ธรรมว่ามีอยู่นั่นคืออะไร

0: ก็คือใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะฉันทิฏฐิโกรู้เองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจตังเยวิตบูวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจตังเยวิตบูวินยูหินี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมด นี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นๆได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นๆแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถูกวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนเหาะได้มีเรือเหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมเวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมไปใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดๆร้อนอยู่อย่างนี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับๆคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจทำเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินลงตรงนี้แล้ว จะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดนั้นเป็นอาการของธรรมไปแล้วเป็นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นนะอาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่อยู่ใต้อำนาจของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไม่ทำไม่สุดสมมติไม่สุดเอื้อมของสมมติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไรสมมติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยอาจจะกระทั่งสมมติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมติที่เรียกตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้หรือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านิพพานสุดเอื้อมมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงแผงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมมดหวังได้ท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่มันอยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดผู้ดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี่ทั้งที่ว่าศาสนธรรมศาสนธรรม80,000ที่พระมหาธรรมขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแกนแผนถังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึง ธรรมนี้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงเอาจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทำพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัดทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งๆที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็กมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวแม้แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีธรรมแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ให้เห็นธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะแต่ไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอัสสาคตท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาอัสสาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอัสสาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแลเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นอัสสาคตโดยลำดับมาจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นอัสสาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพูดแล้วยกมือไหว้เป็นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาจฐานพอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาโทท่านว่าเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านว่างี้เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันหน่วยนั้นถามทำไมถามให้โง่ทำไมท่านว่าแม่ท่านพูดอย่างแบบอุทานจะนะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกท่านแสดงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาจฐานไม่มีสะทกสะท้านนั่นแหละจริงแล้วก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสะท้านที่ไหนเอาที่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเริ่มลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงเอาตรงนั้นนั่นคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นจะก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเหยียบอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นมันเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินจงกรมไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาละมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะหน้าของมันนี่แหละที่ว่าที่เหลือมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นภัยต่อตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมผมที่สุดเพลงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิไม่อยู่ตามรากมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดอ่อนมากอ้อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาสัตว์โลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับกิเลสรถของธรรมกับโลกกิเลสเป็นคู่แข่งกันไปเดิมดับจนกระทั่งถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดจะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรภัยจะเกิดตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลย
1: มันพากันเอาให้จริงจังเลยการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งการเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั่นแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้ทำได้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดินดับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์โดยลำดับหนักเนี่ยที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเถอะตายก็ตายแต่ขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกแต่เราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันตายไปแล้วคืนลงไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอีกมันก็ยิ่งสาดอีกคอยจะตายเท่านั้นนั่นแหละกิเลสมันขวางกลนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นนี่สิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นเราเข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นใส่ข้าวคลั่งไปโอ้ยพูดทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของกิเลสนี่แหมละเอียดจริงๆมีธรรมเท่านั้นที่จะฟัดเบี่ยงกันนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเบี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่ในสมมติผู้จะแก้สมมติที่เด็กกับธรรมจึงเป็นสมมติตามๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดแล้วจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังแต่ภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์จากตัวเองมันก็เป็นตากิเลสหูกิเลสจมูกกิเลสไปหมดมองไปมีแต่กิเลสมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจถ้าเป็นคนเกินหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงจะเป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี้ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสอยู่กิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้ได้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสุขินดิ้นลดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันแก้กันปลดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจิตกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันทั้งหมดปัญหาพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะการพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจปากเป็นปากตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กับกองทุกข์ไปกองทุกข์ยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกข์เราของวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นนอกจากกิเลสมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงเท่านี้

ิ่งที่โลกตัวที่สุดคือความตายไม่ว่าโลกไหนทวีปใดไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลกลัวกันทั้งนั้นโดยไม่เรียนวิชาจากโรงเรียนเรียนไม่มีใครสอนเรื่องความตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันแม้แต่สัตว์ก็ยังทราบและกลัวกันมนุษย์เรายิ่งกลัวมากกว่าสัตว์อีกกลัวจนหาที่กลมที่วางไม่ได้กลัวตกต้นไม้จนถึงกับต้องปล่อยกิ่งไม้ตกลงมาคือไม่มีสติสตังค์จะเกาะจะหนีกิ่งไหนไว้พอทรงตัวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ตกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตัวก็เป็นตัวอ่อนเป็นมือไม้อ่อนเป็นปล่อยกิ่งไม้จนตกลงมาตายก็ถึงได้นี่คือความกลัวเกินไปมันโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนใจที่คอยจะส่งเสริมยุแย่หาพิษภัยเข้ามายุ่งกวนหรือส่งเสริมความทุกข์ให้มากขึ้นอันนี้สำคัญอยู่มากถ้าลำพังความเจ็บปวดธรรมดาของร่างกายจิตใจไม่เข้าไปแทรกส่งเสริมเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ยุ่ยเหยื่อก่อกวนต่างๆความทุกข์ก็ไม่รุนแรงทุกข์ก็ทุกข์เพียงร่างกายไม่ทุกข์ถึงใจแต่พอใจเป็นตัวการเท่านั้นทุกข์ใจยิ่งมากกว่าทุกข์ส่วนร่างกายด้วยเมื่อใจเป็นตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบจะอาศัยอะไรร่างกายทั้งร่างไม่มีที่บรรเทาเพราะใจเป็นผู้ทำลายทำให้โรคกำเริบมากขึ้นบางรายถึงกับตายไม่มีสติสตังค์ไปก็มีแย่จริงเหล่านี้เคยมีประจำสัตว์ทั้งขานมาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่านานเท่าไหร่โลกก็ยังมีความกลัวตายไม่จืดจางทั้งๆที่เคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันน่าจะมีความเคยชินกับสิ่งนี้พอมีอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหลบหลีกกันได้บ้างก็ไม่ปล่อยให้ความกลัวทุกข์เหยียบย่ำอยู่โดยลำดับยิ่งกว่าทุกข์เหยียบย่ำทำลายเราความกลัวทุกข์ความกลัวตายเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าทุกข์ธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในชาติในภายเพราะความทุกข์อันนี้มีสิ่งส่งเสริมให้เป็นไปเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งเป็นหลักใจของเราที่ฝากเป็นฝากตายนับตั้งแต่การรู้จักเรียนสาภาวะและรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสบไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มพระไทยด้วยความประจักษ์แล้วจะนำอะไรมาสอนโลกล่ะความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในแง่ใดพระพุทธเจ้าประเชิญมาพอแล้วแล้วท่านแก้ไขหลบปีด้วยอุบายวิธีใดท่านถึงเป็นไปด้วยความประเสริฐทั้งหลายแม้ขณะจะปรินิพพานก็ทรงรับสั่งกับพระสาวกทั้งหลายอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในพ
พระจริยะของพระองค์ถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็มีแต่เรื่องความโกรธกวาดและสั่งและสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวหมดสติสตังบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆก็เหมือนคนบ้าเราดีๆนี่เองในขณะนั้นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอย่างนั้นไม่ทรงละลวดลายแห่งความเป็นศาสดาของโลกอยู่แง่นิดเดียวขณะที่กำลังประชวนหนักๆมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งอยากจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าถูกพระอานนท์ห้ามไว้ไม่อยากให้รบกวนพระองค์ทรงและความลำบากมากยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ซึ่งก็มากอยู่พอแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งให้เข้าทันทีและประทานพระโอวาทโดยย่อแก่พราหมณ์แก่คนนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้เป็นคู่เคียงกันกับการปรินิพพานของเราตถาคตซึ่งจะเป็นไปในคืนวันนี้แน่นอนขณะที่เรานิพพานกับปัจฉิมสาวกให้เกิดขึ้นในระยะเดียวกันรีบออกไปปฏิบัติความเพียรเพียรเดี๋ยวนี้และรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้แล้วก็ออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่นอกพระวิหารโดยไม่ให้สนใจอะไรกับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมที่จะพึงได้รู้ได้เห็นได้บรรลุในคืนวันนั้นเพื่อความเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็เป็นปัจฉิมโอวาทวาระสุดท้ายว่าท่านบรรดาในภิกขเวอามันตยามีโรภิกขุระยะธรรมาสั่งฆ่าราปมาเดนะสัมปาเดชะดูก่อนภิกขุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายเราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนี้ประจำตนขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความไม่ประมาทเถิดเท่านั้นก็ทรงทำหน้าที่ไปนิพพานตั้งแต่บัดนั้นต่อไปไม่ทรงรับสั่งอย่างใดอีกเลยและไม่ทรงหวั่นไหวต่อความล้มความตายใดๆที่โลกกลัวกันอย่างมากมายเลยนี่คือศาสดาของพวกเราท่านทรงดำเนินสอนธรรมก็สอนเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนให้เห็นความจริงของตนเพื่อจะไม่หวั่นไหวความหวั่นไหวก็คือความไม่เห็นความเต็งเครื่องหลอกตนเองสนกตกใจเสียอกเสียใจอยู่เรื่อยๆไปและเรื่อยมาส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีอันใดที่พระองค์ถือว่าเป็นข้าศึกในขณะจะปรินิพพานทรงทำหน้าที่ปรินิพพานให้เต็มภูมิของความเป็นศาสดาของโลกด้วยการทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานซึ่งเป็นรูปฌานสิบนี่แล้วก็ออกเสด็จออกจากรูปฌานสี่นี้ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะอินญาญจายัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทนิตานิโรธดับสัญญาเวทนาทั้งหมดระงับอาการของสมมติอยู่ในนั้นชั่วขณะตอนนี้พระสงฆ์บางองค์
แต่แน่ใจว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ท่านไม่มีความชำนาญในธรรมะจึงถามพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาวิชาสามารถรู้จักวาระจิตของคนอื่นแม้พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบได้แล้วถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือพระอนุรุทธะก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่าย่างก่อนพระองค์ทรงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุรฌานอันเป็นรูปฌานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานจนหมดฌานนั้นแล้วก้าวเข้าพักอยู่ในสัญญาเวทไทยุตตนิโรธขณะนี้ยังไม่มีขาดพอถอยจากนั้นก็ถอยลงคงถอยลงมาโดยลำดับตั้งแต่เนสัญญานาสัญญาวิชนะซึ่งเป็นอรูปฌานจนถึงปฐมฌานอันเป็นรูปฌานลงถึงขั้นของพระจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับฌานใดๆแล้วทรงก้าวเข้าฌานพอผ่านจตุทฌานไปเท่านั้นก็ปรินิพพานนั้นเราพิจารณาดูเรื่องความละเอียดจนนอกสมมุติแล้วพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพระจิตของศาสดาเอกของโลกซึ่งเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติใดๆเกือบตนเลยเหตุใดพระอนุรุทธะซึ่งก็เป็นพระสาวกอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปรัชญาวิชาคือรู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นสามารถทราบได้ทุกระยะที่พระองค์เสด็จเข้าฌานนั่นนั้นนั่นเนี่ยสิ่งนั้นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่พระอนุรุทธะได้เห็นด้วยญาณของท่านจากพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เสด็จพาดพิงกับฌานอันเป็นสมมุติขั้นนั้นนั้นพอก้าวออกจากสมมุติทั้งหมดแล้วแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาตินั้นอยู่โดยสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่มีสมมุติอันใดที่จะก็ไปพาดถึงพอที่จะยกออกมาพูดได้พระอนุทะก็หมดความสามารถที่จะยกออกมาพูดให้ใครๆเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นทราบได้เหมือนคราวที่ท่านกำลังเหมือนขณะที่ท่านกำลังเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นคือไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าหากเราจะเทียบถึงเรื่องความมีอยู่ความสูญไปของจิตอีกแง่หนึ่งพอเป็นเครื่องพิสูจน์กันเราก็พอจะเข้าใจได้ในตอนนี้พระจิตที่บริสุทธิ์นั้นหากสูญไปจริงๆอะไรเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นๆพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์หากความบริสุทธิ์นั้นได้สูญสิ้นไปแล้วในขณะที่ถึงความบริสุทธิ์1พระองค์เอาอะไรมาสอนโลก2ขณะปรินิพพานทำไมพระนุทะจึงทราบว่าพระจิตของพระองค์เสด็จผ่านฌานนั้นฌานนั้นฌานอะไรเสด็จผ่านถ้าเป็นของไม่มีอยู่ไม่ปรากฏอยู่ผ่านแต่ความปรากฏความมีอยู่นี้ไม่ใช่ความมีอยู่แบบสมมุติของโลกทั่วไปไม่ใช่ความปรากฏดังสมมุติของโลกทั่วไปหากเป็นความมีอยู่ความปรากฏของความบริสุทธิ์ที่เป็นวิสัยกับผู้บริสุทธิ์จะพึงสามารถรู้กันได้เท่านั้นแล้วเสด็จเข
ข้าสู่ปรินิพพานโดยไม่มีความพลั้งพรึงหวั่นไหวใดๆเลยนี่คือพุทธทางสนังคัจฉามิของพวกเราคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบเรากราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ที่ผ่านถึงขั้นความบริสุทธิ์แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีเป็นชนะของพวกเราท่านทั้งสามพระองค์นี้ไม่ทรงมีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายความเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บนั้นปวดนี้ตื่นเต้นตกใจเหมือนพวกเราทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกระต่ายตื่นๆมีแต่พวกกระต่ายด้วยกันตื่นตูมด้วยกันหาความจริงไม่ได้ความกลัวตายกลัวจริงๆแต่อะไรมันตายไม่สามารถค้นสาเหตุหาสาเหตุมันได้ให้ประจักษ์ใจพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความเห็นต้องตนได้จึงทำให้มีความตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขย่าก่อกวนจิตใจอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนจิตใจของโลกเราเรียนธรรมะจึงต้องเรียนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างประจักษ์ใจแล้วจะไม่มีอันใดเป็นข้าศึกต่อใจใจก็ไม่เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดตำหนิไม่มีสิ่งใดชมสิ่งใดต่างอันต่างจริงมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงนี่คือผู้เรียนความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นตามความจริงแล้วดูตามความจริงแสนสบายเรียนทำให้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่เราเองธรรมฝ่ายเหตุธรรมฝ่ายผลสิ่งที่เตือนให้ทำเกิดก็คือเรื่องความทุกข์เรื่องความเรื่องสมุทัยความฟุ้งเฟ้อเหื่อยโกรธทำฝ่ายเหตุที่จะเป็นเครื่องรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับปัญญาหลังจากนั้นเวลาดำเนินงานก็คือศรัทธาความเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาที่ทำหน้าที่พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรับปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามีความเฉลียวฉลาดปัญญามีความคมกล้าหนาแน่นภายในตนไม่หวั่นไหวจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยการพิจารณาทุกข์ซึ่งเป็นของจริงด้วยสติปัญญาการกลัวทุกข์ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้ากลัวไม่เรียนวิชาเพื่อหลบหลีกหรือเพื่อรู้เท่าทันกับทุกข์กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์เราผู้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลเรื่องความกลัวความกล้าว่าเกิดผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่มากน้อยเพียงไรผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรคำนึงเหตุผลอย่างนี้ให้มากยิ่งกว่ากระต่ายตื่นตูมโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวแต่ตายกลัวแต่เจ็บแต่ไข้กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นกลัวแต่จะเป็นอย่างนี้ความกลัวคือความทุกข์อันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากความรู้แย่ก่อควรของเจตสิกธรรมที่คิดยุ่งนั้นยุ่งนี่อยู่เรื่อยๆรู้แย่เรื่อยๆทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นทั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่เห็นพ้นจากทุกข์หนีจากทุกข์ไปได้หนีจากทุกข์ไปได้ต้องแบกทุกข์
เต็มธาตุเต็มขันเช่นเดียวกันถึงวาระตายก็ตายเหมือนแล้วตายแบบไม่ได้หน้าได้หลังไปด้วยถ้าตายแบบกลัวๆถ้าตายแบบกล้าเผชิญต่อความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงจากทุกเพราะเป็นหินลับสติปัญญาของเรามีความฉลาดแหลมคมถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนได้ด้วยสติปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาหลอกมาแย่ยุ่งกวนใจได้เลยมีท่านว่าพ้นจากข้าศึกก็คือจิตที่พ้นจากสิ่งยั่วยวนตนเองนั่นแหละเราอย่าไปวาดภาพอะไรให้นอกเหนือไปจากจิตใจที่กำลังหลอกคืออะไรความวาดภาพคือความหลอกของจิตเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยแม้เช่นนั้นเราก็ยังไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของใจยังต้องเชื่อมันอยู่เรื่อยๆจึงได้รับความทุกข์สืบทอดกันมาเรื่อยและเพิ่มขึ้นไปทุกวันหาจุดหมายปลายทางที่จะได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไม่เจอเลยเจอแต่สิ่งหลอกลวงจอมปลอมเพื่อความมั่นใจให้ยกพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิขึ้นเป็นหลักใจพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไรถึงได้หลุดพ้นจากวิเลศอาสวะพ้นจากความตายต้องมาแบกมาหามเรื่องปวดเรื่องตายอยู่ต่อไปพิจารณาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์จะหลบหลีกติดหนีไปไหนเพราะอยู่กับตัวมีอยู่กับตัวนอกจากจะพิจารณาให้รู้เท่าทันด้วยสติปัญญาแล้วทุกข์ก็จะไม่สามารถซึมซาบถึงใจเถารนจิตใจให้เดือดร้อนไปได้แม้ทุกข์จะเกิดจะมีมากเพียงไรภายในร่างกายจิตใจก็ยิ้มได้สบายเพราะไม่กระทบกระเทือนกันนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่งสอนโลกในลำดับต่อมาท่านสอนอย่างนี้ทำไมสอนให้ตื่นกันแบบกระต่ายตื่นตื่นกลัวแต่เรื่องความล้มความตายทั้งๆที่อยู่กับตัวนั่งทับนอนทับเยียบททั้งสี่กอดกันกับความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจะกลัวกันไม่ทราบจะกลัวแล้วจะหนีไปไหนควรพิจารณาทางเหตุผลบ้างหนีไปไหนก็คือกอดทุกข์ไปนั่นเองแบกทุกข์ไปนั่นเองต้องพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยกันในจุดนั้นอยู่อย่างสะดวกสบายหายทุกข์หายกังวลจิตใจก็ไม่หมกมุ่นการพิจารณาภาวนาพิจารณาอย่างนี้สัจธรรมเป็นของสดๆร้อนๆมีอยู่กับทุกคนมันเลี้ยวแหลมไปไหนทุกข์ที่ตัดกลัวกันมากมากซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นตัดจะทำเลี้ยวแหลมไปไหนมันเต็มอยู่ในธาตุในขันเท่ากันหมดสมุทัยคือความคิดความฟุ้งเฟ้อผมท่านว่านันทิราคะสหกตาสตัตตราคินันดีเสื้อยึดที่ดังกลางมัทนาพ่อถามวิปัสสนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยคือตัวกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นเลี้ยวแหลมไปไหนนอกจากว่าถ้ามันขยายตัวไปได้เหมือนอย่างวัตถุอื่นๆแล้วโลกอันนี้จะทับไปด้วยกิเลสของแต่ละคนละคนคนเลยหาที่อยู่ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มไปหมดนี่มันเป็นนามธรรมมันจะมีปรากฏอยู่เพียงแค่ในใจของสัตว์และบุคคลแต่ละหลายๆเท่านั้นนอกจากว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็ระบาด
หรือระบายออกมาล้นฝั่งออกมาทางกายทางวาจาให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและทำการสั่งยุด่าว่ากล่าวตลอดถึงการสังหารกันให้ล่มจมพิภายก็เพราะกิเลสประเภทเหล่านี้มีเลี้ยวแหลมไปไหนคำว่ามรรคได้จัดทางเพื่อเดินให้พ้นจากทุกข์และสมุทัยนี้มีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็หมายถึงปัญญาความฉลาดการฉลาดแหลมคมฝึกฝนให้คมฝึกฝนให้ฉลาดเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้ให้มีความเฉลียวฉลาดก็กลัวได้หากเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนสติก็ฝึกได้ทำไมฝึกไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวการพูดสิเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นวาจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเหมือนคารวะก็ทำงานชอบตามหลักกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ทำความกระทบกระเทือนไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรียกสัมมากัมมันโตย่นเข้าไปทางด้านปฏิบัติของผู้ปฏิบัติสัมมากัมมันโตอย่าคิดยุแย่ก่อกวนตัวเองจะให้เป็นพิษเป็นภัยก็เผาลนจิตใจเป็นอาหารไม่ดีอาหารเป็นพิษเป็นภัยทำใจให้กำเริบนี่คือสัมมากัมมันโตถ้างานชอบก็คือแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเข้ามาบำรุงจิตใจอย่าเสาะแสวงหายาพิษเข้ามาเผาผลาญจิตใจนี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาวายาโมก็เลี้ยงจิตชอบก็คือการบำรุงจิตใจให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนควบคุมหรือสัมมากัมมันตะในเบื้องต้นน่าจะแยกว่าให้ทำงานโดยถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติพิจารณาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือองค์อริยสัจเรียกสัมมากัมมันตะคิดก็ให้ชอบสัมมาชีวะนำอารมณ์แห่งธรรมที่ถูกที่ดีเข้ามาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้รับความสงบร่มเย็นนะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรละบาปบำเพ็ญกุศลเพียรละอกุศลคือความโง่ที่เคยสั่งสมทุกข์ขึ้นมาด้วยละด้วยความฉลาดสิ่งที่เกิดแล้วพยายามกำจัดออกไปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดสิ่งที่ความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาอย่าให้ขาดสูญไปก็เสียหายไปวันเล็กวันน้อยเดี๋ยวก็บำรุงอยู่เสมอสัมมาวายามะสัมมาสติที่ชอบก็สติรักษาใจเป็นอันดับแรกรู้อยู่กับใจเป็นอันดับแรกอันดับที่สองความเคลื่อนไหวไปมาพูดทางวาจากระทำทางกายเลือกซ้ายมองขวามีสติรอบตัวนี่สัมมาสตินี้ชอบแล้วไม่ใช่สติของคนที่จ้องไปฆ่าเขาด้วยสติสักทีประเภทนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือทำใจให้สงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงสมาธินี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุก็มีสมาธิฝ่ายผลก็มีสมาธิฝ่ายเหตุคือตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของตนเขียนเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆอย่าให้จิตสายแสไปในที่อื่นๆซึ่งไร้สาระและก่อความกังวลแก่ตนตั้งหน้าตั้งตามีจิตจดจ่อต่อเนื่องกันกับการศึกษาเรียนโดยสม่ำเสมอ
นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิส่วนเหตุคืองานที่เราทำสมาธิส่วนด้านธรรมก็ให้มีลักษณะเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจริงความจังผลที่เป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความเย็นใจผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิประการในการศึกษาเรียนก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคเหล่านี้แหละไม่มีเรียวแหลมไปทางไหนถ้าผู้สั่งสมหรือผู้บำเพ็ญนักให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆมรรคยิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับมรรคมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไรกิเลสอาสวะประเภทต่างๆจะค่อยสยบตัวลงไปหมอบลงไปแล้วหมอบลงไปจนหมอบราบนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อดับกิเลสลงไปแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเพราะกิเลสนั้นเป็นสมุทัยดับได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งทุกข์ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคนั้นท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มที่นี่สืบเนื่องไปจากมรรคมรรคเป็นของสำคัญมีเรียวแหลมไปไหนแล้วอยู่ในสถานที่ใดจึงจะต้องเรียวแหลมอยู่กับคนเราเป็นคนทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งไม่ใช่เป็นคนขาดบาทขาดเต็งพอที่จะขาดสัจธรรมทั้งสี่เฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมสองประเภทอันเป็นฝ่ายบุกเบิกหรือถอนกิเลสอาสวะได้แก่มรรคกับนิโรธพยายามสั่งสมให้มีโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดๆทั้งนั้นคำว่ากิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดมีได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้แก้กิเลสจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเจาะจงถึงเพศถึงวัยอะไรนะพยายามแก้ที่ตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสถานที่ยืนยันมรรคผลนิพพานยืนยันกันตรงที่ร่างกายกับใจของเรานี้พิจารณากันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พิจารณาตรงนี้รู้ก็รู้ตรงนี้ดับกันตรงนี้พ้นจากทุกข์ก็พ้นจากตรงนี้ทุกข์ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายพระทัยของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะความรู้เท่าทันต่างอันก็เลิกฆ่าศึกกันไม่เป็นฆ่าศึกต่อกันอีกแล้วเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงไปโดยสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสดสดร้อนร้อนไม่ว่าโน้นข้างโน้นข้างนี้ข้างโน้นเป็นต้นสมัยข้างนี้เป็นปลายสมัยข้างโน้นมรรคผลนิพพานดกหนามาข้างนี้เดียวแหลมไม่ใช่อย่างนั้นดกหนาก็ดกหนาด้วยกันสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญมรรคผลนิพพานก็ดกหนาได้เราทำให้ดกให้หนาได้ก็ดกหนาหน้าเราทำให้เรียวแหลมก็เรียวแหลมไปได้มรรคผลนิพพานแต่สิ่งที่จะดกหนาขึ้นมาแทนมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสกองทุกข์เราจะเอาส่วนเอาฝ่ายไหนเราก็พิจารณาเราเองพยายามแก้ไขตนเองอย่าตำหนิอย่านอนใจอย่าตำหนิตีเตียนอำนาจวาสนาของตนพยายามส่งเสริมอำนาจวาสนาของเราขึ้นให้มากส่วนไหนเห็นว่าบกพร่องให้พยายามบำรุงส่วนที่บกพร่องนั้นแล้วจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่ส่วนบกพร่องนั้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการตำหนิติเตียนแต่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการบำรุงความรู้ว่าตนมีวาสนาน้อยก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเราเป็นว่ามีวาสนามากอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ว
นี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินแบบฝึกมีครูเวลาจะบำเพ็ญความดีก็ตำหนิตนเองว่าวาสนาน้อยวาสนาน้อยเสียอย่างนั้นแต่เวลามันจะคิดทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางมันไม่คำนึงถึงวาสนาน้อยหรือมากเลยนี่สิมันแพ้กิเลสตรงนี้นั้นต้องพยายามแก้จุดนี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้จะแพ้เขาถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ตรงนี้เมื่อแก้ไม้มวยเขาไม่ตกแก้เพลงมวยเขาไม่ตกเพลงใดเพลงนั้นแหละจะเป็นข้าศึกต่อเราเราจะแพ้เขาเพลงนั่นเองถ้าแก้ตกก็หลุดไปได้นี่เราแก้กิเลสตรงไหนที่ไม่ตกก็กิเลสประเภทนั้นแหละจะมาเป็นข้าศึกต่อเรานี่พิจารณาอย่างนี้ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็เป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพูดถึงมรรคก็อันเดียวกันนิโรธก็อันเดียวกันทุกข์สมุทัยก็อันเดียวกันดูในบุคคลคนเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันไปเลยเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้ให้รู้ให้เห็นใจเราปกติชอบคิดยุ่งต้องอาศัยพี่เลี้ยงคือสติคอยประคับประคองหนักบ้างเบาบ้างเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใจของเราเวลาฝืนก็ฝืนกันบ้างถึงเรียกว่าคนมีงานคนทำงานฝืนตากแดดตากฝนบ้างคนทำงานควรจะตากแดดก็ต้องตากควรตากฝนก็ต้องตากควรจะทำงานอยู่ในร่มก็ทำอันนี้ก็เหมือนกันควรจะฝืนแบบไหนอินทรียบทใดก็ฝืนฝืนเพื่อแก้กิเลสฝืนเพื่อบำรุงยุทธอำนาจลักษณะของตนให้มีความสามารถแก่กล้าฝืนไปเถอะไม่ผิดมีกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มภูมิเพราะความฝืนความอุตสาห์พยายามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แล้วว่าวิริยะนะลุกขมัสเสติแน่คนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรถ้าไม่บอกว่าคนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความตำหนิติเตียนวาสนาของตนพวกนี้พวกจอมพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนทั้งหมดพระองค์ไม่เห็นว่านะแต่เราชอบจะเอาธรรมบทนี้แหละมาประดับตนว่าจะภาวนาแล้วบอกวาสนาน้องพอจะขี้เกียจล้มไม่เป็นท่าแล้วก็ไม่คำนึงถึงวาสนาพานจึงแพ้เรื่อยไปขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีก็แพ้ไปเรื่อยผิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้คือผู้ชนะพานต้องเอาชนะไปเรื่อยๆชนะสิ่งที่มันหลอกลวงภายในจิตใจของเราตายเป็นของสำคัญใจไม่ตายอย่าลืมคำนี้นี่เป็นแก่นของศาสนาใจเป็นสาระสำคัญมากไม่มีคำว่าปัจฉาจะมีแต่เพียงธาตุสีน้ำลงไปเท่านั้นที่ปัจจะเป็นปัจฉาเผาเงินเผาเทียนเขาเรียกปัจฉาใจไม่มีปัจฉาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องปกคลุมหุ้มห่อมีอยู่อย่างไรก็เป็นประจำนั้นเพราะมันมีกำลังภายในตัวเองที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งนั้นไปได้นอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมมีความให้มีกำลังแล้วสลัดสิ่งนั้นได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลืมบทนี้อีกเหมือนกันนะครับ

ในมงคลนสูตรมันว่าไว้ว่าสมณะนันจะดัสนังเอตัมมังกระมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านพูดหรือท่านสอนเนี่ยทั่วๆไปหมายถึงสมณะแก่เพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัดระวังมีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปนั่นเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไว้ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี่แหละ

มี4ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับในแก่ทัสโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลนี่เป็นสมณะที่1สกิทาคามรรคสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่2อนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นสมณะที่3และอรหัตตมรรคอรหัตตผลอันเป็นสมณะที่4สุดยอดแห่งสมณะคือธรรมเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมี4ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะเป็นชั้นๆของสมณะนี่พวกเรามุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะในธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมเหล่านี้จึงต้องมีอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทางด้านจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกายผิดแปลกจากโลกอยู่มากมายในอิริยาบถทั้ง4จะพึงเป็นผู้มีความระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวรระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกอิริยาบถใดเว้นแต่หลับที่สุขวิสัยเสียเท่านั้นดังนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ธรรมเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโลภโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสำคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนธรรมทั้งหลายการที่จะบรรจุธรรมสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกลื้อล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่4เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นสมณะที่4ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นสมณะที่1สะอาดไปโดยลำดับก็เป็นสมณะที่2ที่3ขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตสายแสบไปสู่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอย่าคาดอย่าหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสสารสิ่งนี้ถ้าจะหาแต่เวลาเวลาแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่

0: สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียรเพื่อจะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปโดยลำดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมขั้นนั้นๆต่อไปนี่หลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิพพานมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบสุขไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในอิริยาบถนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลาเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึงระมัดระวังความยากความลำบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจเดินตามลึกคล้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุขความเจริญนิเรศจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เขาลุกลามไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดำเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเชื่อมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออกหรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่หลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานและในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทำไมว่าเป็นของดีแต่มันไม่ปรารถนาพิจารณาดูสิพ้นไปไม่ได้โดยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภายในจิตใจทุกข์ร้อนนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเรื่อยๆนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่าง ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่อีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเขินเครื่องนุ่งเครื่องห่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยพอมีชีวิตจังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกว่าคารวาสเขาเสียอีกพูดถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโลกในสงสารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งไปหาหมอหมอก็รักษาเต็มความสามารถเฉพาะวัดต่อบ้านตาจะไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อพระศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนแล้วทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรทั้งตนในด้านภายในทำไมเรายังจะผิดขึ้นมาไม่ได้ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คือนักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครวิริยะความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมจิตนอกการในความอดความทนความบึกบึนต่อสู้ไปโดยลำดับในกิจการงานที่เห็นว่าชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระสัตว์สางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติก็มีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำดับลำดับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจนสามารถรู้ไปได้ตลอดทั่วถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่สิ่งเหล่านี้มีใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสดูแล้วโดยสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งสี่และตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งเกิดขวนขวายทั้งกิจนอกการไหนคันไหนแต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงแต่พุทธปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบปรามกิเลสให้มันหมดซากไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียร นั้นแลคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้แก่อรหัตตผลธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะธรรมทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาไม่ได้สำคัญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี่เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจทั้งพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลย มีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระทั้งพุทธกาลเราจะเห็นได้จากตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางดำเนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดไม่ว่าการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลา6ปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระทัยนำธรรมที่ได้รู้แจ้งทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนชาวโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก็ทราบแล้วคือใครก็พวกพระอัญญาโกณฑัญญะที่เรียกว่าเป็นอินทรวัคคีทั้ง5ผู้ได้รับพระโอวาทและได้รับมรรคผลนิพพานก่อนผู้อื่นใดและท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สดับตรับฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรและอรหัตตลักขณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วสาวกองค์เหล่านั้น เมื่อได้สดับพระว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความสงสัยไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามธรรมเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆได้บำเพ็ญสมณธรรมคือทำงานเพื่อ รื้อถอนกิเลสออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุมแต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเบื้องล้วนไม่มีคำว่าโลกามิตแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสมาธิอันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันจัดโลกให้แหลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เจ็บตายหลุดลอยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลายขมักขม้นในความภาคความเพียรอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลำดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ตามแนวทางแห่งศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำบางเงื่อมผาบางร่มไม้ชายเขาบางซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกบางเวงเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอด ไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะขึ้นปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเนินตนอย่างนั้นไม่คิดเป็นกังวลทางบ้านเรือนหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียรความพยายามของท่านไปไม่ได้จึงองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นนั่นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือบรรลุเป็นลำดับเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหาเหินไปหาเหินไม่ได้จืดจางเหินห่างไปจากไหนจากธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันธรรมจึงเป็นธรรมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแก้กิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิดคำว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจะไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั่นเองจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปธรรมทั้งสี่ประเภทคือสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการจิตตภาวนาที่เต็มไปด้วยความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทำเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้มั่นใจในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นำเข้ามาประชิดติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอิริยาบถต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอำนาจวาสนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะฉุดลากเราให้ห่างเหินให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะฉุดลากให้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากมรรคผลนิพพานเฉพาะอย่างยิ่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องการดังมงคลสูตรท่านแสดงไว้แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ท่านสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั่นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายใน จนถึงขั้นสมณะที่4โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมตรัสไว้แล้วโดยชอบดังนี้พระองค์ตรัสไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทำการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายกิเลสไปเสียมันเป็นข้าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมอยู่ในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการรวมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้ก็เป็นเวลานาน30กว่าปีซะแล้วแหละก็พยายามที่สุดเต็มสติกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เองในกิริยาแห่งการแสดงออกของผมสอดส่องมองดูกิริยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้อุวาสแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรมว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจจิตใจมีความสงบก็เป็นผลจิตใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักในทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลำดับและสุดท้ายก็อยากจะทราบความหลุดพ้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่หลุดพ้นก็ตามแต่ก็ได้นำอุบายวิธีการแห่งการแสดงเพื่อความหลุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจ 100% ว่าจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงใจอย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมารนั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้านรอบหัวใจคอยแต่จะฉุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกลู่นอกทางเดินจงกรมอยู่มันก็ฉุดก็ลากมีแต่การก้าวเดินเหมือนพระตุ๊กตาหาสติปัญญาประคองจิตใจไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวต่อมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสฉุดลากไปหรือเสื่อคลานไปกับกิเลสที่มันฉุดลากไปยืนก็เป็นยืนแบบเหม่อมองแบบไม่มีสติสตังค์แล้วเมื่อเป็นชนี้ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเพียรเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประคับประคองจิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมรรคปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบ หรือระยะสั้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามรรคมรรคนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมารกิเลสมานนั่นน่ะตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นนี่ยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่ซึ่งอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาจะข้ออย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันที่ท่านว่านั้นมันยึดมั่นอะไรขันก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุกข์อะไรมันเป็นกองความสุขในขันนี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนาเป็นทุกข์ไอ้สุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารก็ปรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมื่อทั้งมวลแห่งขันธ์ห้านี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราทำไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันธ์นี้ไม่ได้โดยปัญญาของเราเล่าถ้าเราจะพิจารณาขันธ์หยาบนี่เป็นของสำคัญรูปขันธ์แยกแยะออกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นในทางปัญญาร่างกายก็พิจารณานี่แหละเป็นตัวสำคัญรูปาดานักขั้นโทขึ้นมาถือรูปอุปทานในรูปขันมันเป็นกองทุกข์นาตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระทัยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันประเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดว่าขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกข์อันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำต้องทำเป็นเครื่องรบฝ่ายต่ำมันก็ต้องทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะโดยลำดับลำดับเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้จืดจืดจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ถูกมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังนี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวกิจการงานอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากมีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ในความจำเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามอย่างนี้เสมอเพื่อให้พระทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสะดวกสบายได้เห็นความจริงในจิตนี่เหตุเนี่ยตัวสำคัญเวลานี้จิต มีตั้งแต่กิเลสลุมล้อมหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามชำระสติเป็นสำคัญอย่าได้ลืมนี่พูดอะไรก็ตามถ้าขาดการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องสติแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นจึงเห็นสติกับปัญญาเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรสติได้จดจ่อไปถึงไหนถึงไหนแล้วแม้ความสงบก็ทนไม่ได้ต้องสงบจนได้จิตมันจะผาดผลโลดเต้นขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้ตั้งข้อบังคับจิตไม่ให้มันคิดมันฟุ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันจะผาดผลขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญาเอาจนหมอบเห็นประจักษ์กับใจดังสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในสู่ที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราเป็นผู้สอบเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนตอกจนมุมของเราเองคำว่าจนกรอบจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละไปปะทะกันเมื่อปะทะแล้วศาสตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้รากไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างรากเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกจริงๆทุกจนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาที่ขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพรากออกจากกันต่างอันต่างจริงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนกรอบจนมุมเป็นอัตตาเหตุนุนาโถขึ้นมาตนช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ช่วยตัวเองในเวลาจนกรอบจนมุมนั่นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นแหละเวลาจนกรอบพอผ่านจากความจนกรอบไปได้ความอัศจรรย์เป็นชัยชนะหนึ่งขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอบจนมุมนั้นแล้ววาระต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียวถอยไม่ได้มันก็หมุนติ้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแตกกระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเรื่อยนี่ความจนกรอบจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความยิ่งอันประเสริฐขึ้นมาจนได้อุปกรณ์ความภาคเพียรทั้งหลายเช่นครูบาอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดื่นนามในคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนกันนี่เลยถึงเวลาจนกรอบเป็นมุมก็ก่อนที่ เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนเป็นตรอกเป็นมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบต้องเจอต้องปะทะกับข้าศึกจนได้เมื่อปะทะกับข้าศึกแล้วก็ส่วนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชัยชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยลำดับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจแม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้หมุนติ้วติ้วคือผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันเป็นของมันเองสุดท้ายก็คำว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆเรียกว่าหัวเห็ดเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไปเมื่อไรอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นมันเป็นให้เห็นอย่างชัดๆแบบนักต่อสู้เห็นได้อย่างชัดแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอัจฉริยศรัทธาในผลที่ตนได้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญาทำการบุกเบิกไม่ยอมถอยมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะลบกับอะไรที่นี่สรุปความลงแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบไม่จะมีลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญลบก็ลบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปลบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่ารู้สึกทางธรรมจริยังแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปลบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุฒิทางธรรมจริยังงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอีกแล้วงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมุติมันเป็นอีกแง่หนึ่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าศึกอันใหญ่คือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเผาศพกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วสิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเผากิเลสด้วยตปธรรมคือความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรมธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี่ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุกขณะแล้วหลอดสายไปเลยเคยเห็นว่าชีวิตจะเหนือนอกเหนือทำไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นก็เพราะทำเหนือกว่าชีวิตนั่นเองเห็นอย่างชัดๆอยู่ภายในใจไม่เทิดทำจะเทิดอะไรเนี่ยขอให้พากันจริงจังอย่ารอแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าสักแต่ว่าทำเคยต่อนิสัยด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจัง มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อป่วยไปด้วยเหรอพวกเราทั้งหลายจึงจะไม่มีหวังเพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองสอนก็สอนมาหาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอยู่แล้วนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเอาให้จริงให้จังไม่เช่นนั้นจะตายเปล่าๆนะนักบวชตายเปล่าๆนี่มันร้ายเลวยิ่งกว่าโลกเขาตายเปล่าๆให้จำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของนักรบของนักบวชที่เป็นศิษย์ตถาคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าหยาบกลางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตต้นล้วนไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกำหนดสถานที่นั่นที่นี่ขอให้ใจสมบูรณ์ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเช่นเราอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ใดก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในจิตนี้แต่นี่ที่นี่เท่านั้นสถานที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมุติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่สมมุติคือวิมุตติจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นที่นี่ได้ยังไงมันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทำไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ำล่ะแบกคำพีมจนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำพีเปล่าๆมันไม่ได้มีความสบายภายในใจถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดทั่วทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสรี
1: มันไม่ลืมนะตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเพื่อนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของสิ่งไม่ลืมเป็นความจำมันก็ลืมเป็นความจริงที่เดินเนินมานั้นไม่ลืมทั้งเหตุและผลเหตุก็สุดเหนียวผมที่ลำบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาก็ลำบากพรรษาที่สิบลำบากมากที่เดียวเป็นพรรษาที่ทุ่งกันเลยแค่ว่าจะชีวิตจะไปไม่รอดเนี่ยถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่ไม่จะรอดของมันได้มันไม่ตายพรรษาเก้าเป็นพรรษาที่สู้กับความเจริญแล้วเสื่อมไปความเจริญแล้วเสื่อมไปนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งพรรษาที่แปดเป็นพรรษาที่จิตใจสงบมากสมาธินี่มันเป็นหินไปเลยค่ะหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแน่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คิดดูสินั่นทำที่มันเจริญนะสิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีความเสื่อมพอออกจากการศึกษาเรียนมามีแต่ภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจังคราวนี้เอาเป็นเอาตายเขาเลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมันในมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริงจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลำคาญเพราะความลำคาญเป็นเรื่องที่เละทำงานภาวนาบุกกันเต็มที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผมหันหน้าก็ยืนลมมานู้นด้านเล็กในตาออกมาจากกรุงเทพขึ้นมาจำภาษาจักรหลักนั่นแหละปีเอาขึ้นมาจำตั้งเริ่มนั่นภาษาเจ็ดเริ่มแล้วเรียนหนุนก็อยู่ประชาชนคนเดียวมีด้านหนึ่งอยู่นู้นกลางวันก็อยู่นู้นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนตั้งมาบางคืนก็นอนอยู่นู้นเลยไม่มาลมเขาเรียกเที่ยวเครือนะต้นเที่ยวนี่เป็นเที่ยวเครือช่องโคช่องเชิงลมดีมันคมอย่างนั้นสนุกมันนั่งภาวนาก็ตายมันออกมากลางคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโคกจิตตรงนี้เด็กสงบรู้สึกว่าสมาธิมันเต็มที่เหมือนกันแต่ทำไมมันเสื่อมได้พี่ดีเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษานี่มาทำกดเพียงหลังเดียวเท่านั้นมันเสื่อมเองมันเสื่อมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งไม่แห้งก็ตามที่เกิดที่ทาด้วยน้ำมันอะไรไอ้ไก่อูไก่อีอยู่นั่นน่ะสีทาไม้เท่านั้นไม่แห้งง่ายนั่นน่ะจับฟันเข้าไปเลย พราะรีบด่วนจิตจะเสื่อมรู้แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แก่ไปเว้ยเสื่อมแล้วขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยโอ้จิตนี่มันเป็นไฟทั้งกองจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วเสื่อมไปเพียงท่านสมาธิเท่านี้มันก็เห็นท่านแล้วเป็นไฟไปหมดทั้งกองเพราะความอยากได้คืนหนึ่งเลยมันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมบุกสมบันเพื่อจะเอาจิตที่มันเสื่อมแล้วกลับคืนมาให้ได้แต่มันดีอย่างหนึ่งมันไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ชมมีแต่เอาไม่มันไม่ได้เอาตายอยู่มีเอาตายเข้าไปจำจ๋าที่ไหนที่จำพรรษาแรกมีอะไรมีแต่จะเล่นกับเสื่อมจะเล่นกับเสื่อมกลางคืนไม่ได้หลับไม่นอนกลางคืนกลัวจิตจะเสื่อมพอขึ้นเต็มที่ถึงขีดนี้แล้วไม่นอนมันจะเสื่อมบ้านมันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตายนะมันประจักษ์โอ้หน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเราปิ้งครกขึ้นจอมปลวกนะแล้วน้ำหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากำลังเราจะต้านทานได้อยู่มันก็ปิ้งทับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ตายอีกแล้วอีกปิ้งมันอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นช่างมันอีกนานละอาใจในเรื่องพยายามรักษาแบบนี้ที่นี่เลยทอดทุระมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะนี่อยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันคงจะเป็นเพราะเถอะพุทโธหรือคำบริกรรมนี้เสื่อมไม่เสื่อมไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่สนใจกับมันเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธไม่ถอยเอาพุทโธก็ติดแน่ตัดกว่าก็ไม่ยอมให้เสื่อมเอาจริงจังก็ถึงขั้นอ่ะเสื่อมไปที่นี่แต่ก่อนมันเสียดายมันกลัวมันอะไรมันได้คุณเครื่องกังวลยุ่งในจิตนะระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้กันนี่ปล่อยเลยเสื่อมไปแล้วไปเถอะพุทโธจะไม่เสื่อมจะตายกับพุทโธใช่มันไม่เสื่อมที่นี่จึงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันแยบออกจากนี้เองไม่มีดับที่จับได้ทันทีอันนั้นมาไม่เสื่อมเรื่อยเลยพอถึงเดินพืชตามานี่เอาแล้วจริงนะตั้งแต่เมื่อสามมาแล้วจิตไม่เสื่อมนะที่นี่แน่วแน่วแล้วแน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพระพันศาแปดก็แน่วชัดแล้วที่ไม่ถอยจิตเสื่อมนี่แหมมันผูกอาฆาตนะมันเป็นอาฆาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนี้นับฆ่าคนผู้ที่ทำให้เสียชีวิตขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะเลยฆ่าขอให้ได้ฆ่าคนนั้นถึงเราจะตายเมื่อไรก็ยอมตายขอให้ได้ฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอจิตมันขึ้นได้แล้วอ้าวหน้าที่นี่หนาวเหมือนกับขึ้นในควานช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอฝาบลงจนน้องโอ้โอ้ก็ไม่ถอยแล้วกัดฟันเหมือนกับดังก้อนก้อนมันเป็นอะไรนี่ลุ้งเรื่องมากนะนี่นะมันอาฆาตกันขนาดนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ชิบหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมเพื่อความเจริญฟาดมันลงจนผมนั่งหามุมหากรรมได้ที่นี่หนักมากนั่นแหละพรรษานั่นแหละเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายนะทางจิตใจก็เข้มแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากทีเดียวในพรรษานั้นกลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งแล้วเนี่ยเรานอนชั่วงีบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลางคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็ดขาดแต่คำสาปนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเราได้ตั้งไงแล้วมันหักบั้นไปเลยถึงอย่างว่าไม่นอนกลางวันไม่ได้ตำหนิเจ้าของว่าได้เผลอตัวไปนอนกลางวันเรื่องของความลำชอบช้ำของร่างกายเหมือนกับว่ามันจะแตกเน่าเฟะไปหมดทั้งร่างความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดมันหอมครัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วนั่นเองอยากให้หายอะไรมันยิ่งกำเริบอ่ะเห็นทนหมดเห็นความจริงของมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นทีเดียวอยากให้หาเท่าไรยิ่งกำเริบไม่ต้องการมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี้เนี่ยปล่อยแล้วความอยากให้หายพ้นตามความจริงของทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกข์เทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเข้าจนได้สัตว์ได้ส่วนแล้วมันก็ลงให้มัน เวลามันลงทีใดมันอัศจรรย์จริงๆนะคือไม่เคยทราบเลยแล้วนั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนาดนั่งตั้งสัจจะอธิษฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดรุ่งแล้วจิตมันจะมีเวลาไปเที่ยวเพี้ยนท่านได้ยังไงขณะลงถึงเป็นถึงตายจิตนี้จะให้มันได้รอดไปได้ยังไงนั่นที่มันทุกข์อันหนึ่งไม่ยอมให้มันออกจากนี้เลยเวลานี้ถึงเวลาเราสลัดตายตาทำตาอยู่ที่นี่หนุนเตี้ยวนี่แหละที่ว่าไปอยู่ที่เมืองนาโถมันเด่นตรงนี้และมีที่พึ่งอะไรพึ่งใครเวลามันจะเป็นตายจริงนี่คือร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยนี่จิตปัญญาก็หมุนเตี้ยวลงท่ามกลางกองไฟนี่ก็แตกกระจายกันออกระหว่างทุกขเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับหมดเลยนี่เหรอเนี่ยผมเป็นสองอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่ว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนเขาอยู่เป็นอวกาศแต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีละมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั้นสักแต่ว่าเท่านั้นโอ้โหจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นรู้ทันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนั่นมันแยกด้วยความจริงด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่พิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมันก็ตายอะไรมันตายอะไรมันตายแยกธาตุออกไปดินก็เป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไปเป็นต้นจักจักในปัญญาจริงนะนี่จิตก็เด่นส่วนนี้จิตมันก็เป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้ยังไงมีอะไรตายเอ้ยคำว่าตายมันโกหกกันนะแล้วมีอะไรตายนะเรื่องมันชัดแล้วมันอาถรรพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาระจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวานะทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดึงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างประจักษ์มันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาหารปังปังเนี่ยปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนักมากจริงเหมือนกับก้นแต่พองนั่งนี่ออกร้อนเพราะอะไรเพราะกว่าจิตมันจะลงได้บางคืนนี่มันนานนะต้องหกทุ่มลงกันไม่ได้กันนี่นั่นแหละตอนมันบอกท่ามากตั้งแต่นั่งหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมันก็ร้อนๆเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีถ้าวันไหนฝนพรำและนั่งตลอดรุ่งนุ่มโอ้โหมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกำหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับพิมพ์มันปากคมๆเนี่ยจับตรงไหนติดปั๊บติดปั๊บกำหนดปั๊บพุ่งทะลุเดี๋ยวก็ถึงลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้งที่เวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสำคัญมากว่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีที่สรุปความหนึ่งแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทำอัศจรรย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทำอัศจรรย์นั้นที่เราไม่เคยรู้ก็เห็นมันได้มารู้มาเห็นติดกันไปเรื่อยอัศจรรย์ความเชื่อแน่จิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันแยกออกหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดวะหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดได้แต่จังหวะสมมติว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นพูดอย่างอื่นเป็นไม่ได้เป็นข่าวนั่นแหละคือธรรมชาติอัศจรรย์แท้แต่ทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชาก็ห่อหัวมันนี่นะตอนนั้นก็อัศจรรย์ไม่ใช่เล่นนี่หรอกมันปล่อยหมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเหลือเวทนาดับหมดทางร่างกายก็ดับเมื่อกายมันหมดความหมายมันหมดความรู้สึกคือหมายความว่ามันหมดไปในความรู้สึกของจิตแล้วเวทนาทางกายมาจากไหนมันไม่มาเงียบไปเลยพอจิตมันจะถอยตัวมามันยึดยัดยัด ว่าซ่าออกมารู้ร่างกายมันนั่งตองมองมันก็มารู้ร่างกายมันอ่าที่

เมื่อไรท่านรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเอาอย่างนี้นะใช้ปั่นรู้ไหมท่านนี้จะโต้ท่านมันสู้ท่านไม่ได้ท่านรู้ยังถ้าสมควรที่จะดับแล้วพี่ท่านก็ไฟแล้วเต็มที่ออกไปก็ไปพิจารณาตามเรื่องสัญญาก็ไปจริงๆปัญญาเนี่ยโอ้โหดูเวลามันออกก็เหมือนกับเครื่องทำครัวเราเอามารวมไว้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำครัวได้แต่เราไม่ยอมทำจะให้เครื่องปรุงแกงนี่ถ้ามันเป็นแกงเลยมันเป็นไปได้ไงนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงมันจะเป็นแกงได้ยังไงความหมายนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงเข้ามันเป็นแกงมันจะเป็นได้ต้องเอามาผิดเครื่องให้เป็นปัญญาถึงจะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวได้แต่สมาธิมันพร้อมแล้วนี่พอท่านว่างั้นเต็มที่แล้วก็ต่อสู้ท่านเต็มที่แล้วลงมาก็มาพิจารณาดินน้ำก็ถึงออกเลยเอ๊ะชอบผลนะพี่นะแต่นั่นมันก็ถึงเลยมันเร็วพอสมาธิมันเป็นมาสักปี5 ปีมันเต็มผมไม่สงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกยากว่านั่นเลยไม่ใช่คุยเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นปึ๋งเป็นหินไปเลยกำหนดเมื่อไหร่ได้มานั่นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพียงระงับกระแสของจิตเท่านั้นเองพอกำหนดตั้งมันหายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้แน่วอยู่ทีนี้มันก็เลยจะติดนี้นะนิพพานจะเป็นอันนี้เองคือนิพพานอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทำเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตัดต้นตัดปลายมาถากแล้วเป็นเขาจะเป็นต้นเสาเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนนี่จะเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้ยังไงพอของร่างต่างหาออกแล้วจะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะบุราณออกนี่กรรมมาเห็นโทษมันก็เลยเผลอเออสมาธิมันนอนตายเฉยนี่ตอนนั้นนึกว่าสมาธิความรู้แน่วนี่จะเป็นยึดฐานที่ไหนได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันนั่นน่ะหัวสมาธิมันหนักว่างมันถากถางฟาดฟันอะไรหรอมันรู้แง่นั้นนิ้วแง่นี่ตัดกันออกมากันออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินนะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลสออกส่วนไหนมันออกเนี่ยไหนมันออกนี่มันดีดขึ้นมันเห็นชัดทางจิตขาดจากการรู้ชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญาอย่างนี้เองมันก็เพลินทางปัญญาฝ่าไม่นอนไม่ได้คืนนอนไม่หลับได้งานทำงานกลางวันก็วาดดึงกลมทั้งวันตาเท้าร้อนเหมือนไฟเลยขึ้นไปหาท่านเองนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่มันพิจารณาเลยจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนนั่นแล้วมันหลงสังขารนั่นเอาเลยนะทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแล้วมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารนี่หนาคือที่มันนิ่งเลยมันเคยเห็นคือฤทธิ์ข้าวก่อนข้าวสมาธิต่อสู้ท่านคือท่านไม่ได้ครั้งนี้ต้องเป็นท่านว่าว่างั้นงูห่าไว้ออกทันแต่ไม่ถอยนะท่านพิจารณาจนกระทั่งมันจะตายจริงแล้วมันเพียรมันถึงมายับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยพอบังคับเข้าไปสงบสักครู่มันสบายมันโอ้เหมือนถอดเชือกถอดน้ำสบายพอได้กำลังในสมาธิแล้วถอยหยุดมาปั้มกับปุ๊บงานอยู่รู้พุ่งแต่ต้องพิจารณาปัญญาแล้วไม่นานเลยต้องผมจำได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงพอออกปัญญาจากท่านอาจารย์เสกแล้วไปอาจารย์แม่นางท่านมันพิจารณาทางรูปขันธ์นี่หมดปัญหาไปเลยรูปขันธ์หมดปัญหาแล้วมันต่อกันมันเต็มที่แล้วจากนั้นมันก็จำได้อีกอันนี้ยิ่งจำได้เป็นเดือนไปเลยจำได้สักทีจากนั้นไปมันก็พิจารณาทั้งนี้ฮะมันต้อง8 เดือนนะปัญญาท่านรูปขันธ์นี่โอ้เหมือนกับน้ำไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ำตกเหมือนกันเถอะนะจ้าสะเทือนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาท่านนามธรรมนี่มันละเอียดมันหักมาหยุดนะมันเหมือนน้ำคลับน้ำขุ่นไหลลิ่งหนึ่งตลอดเวลาจนพูดไม่ได้ว่ามันเผลอเมื่อไหร่พี่ดูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเผลอตัวเมื่อไหร่มันไม่มีเลย

0: นอยู่ตลอดเลยแม้จะถูกขันไม่หันนี่มันก็ไม่เคยเผยตัวมันทำงานของมันตลอดหมายถึงนามขันได้แก่พวกเวทนาสัญญาสังขารเฉพาะยิ่งสัญญาสังขารมันหนักสำหรับผมเออวิญญาณกับเวทนาทางจิตมันก็ไม่ค่อยพิจารณาอะไรมากที่นี่มันแต่เอาสังขารความปรุงของจิตแยกสิ่งน้ำหมายน้ำหมายนี่มันกำหนดตามมันหมุนติ้วเองมันก็เสียโยงกันหมดแหละเนี่ยภาษาวิญญาณอันพิจารณาหนึ่งก็กระเทือนเลยอันนี้ทุกภายในส่วนร่างกายก็ทุกข์เช่นเดินในกรมนี้ไม่ทราบเลยกี่ชั่วโมงนี้มันจะทุกข์แต่ไม่ได้เหมือนเรานั่งตลอดรุ่งอะไรก็ตามการประกอบเพียรในระบบต่างๆไม่เหมือนระบบนั่งตลอดรุ่งเลยทำมาผมทางร่างกายบอบช้ำมากเราเดินในกรมนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวนี่ว่ามันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยู่ของต่อสู้ในท่ามกลางแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ด้วยกันเวลาเดินอยู่กรมไม่เห็นตื่นนะมันเพลินอยู่ภายในมันเหมือนตื่นอยู่ว่าจะบอกพรรษาที่สิบผมทุกข์มากเลยจริงๆในตัวชีวิตนี้เป็นพรรษาที่สิบที่ทุกข์มากที่สุดเขาเป็นการต่อสู้เอาร่างกายเขาเป็นเผาด้วยกันกับความเพียรมันไม่มีใจมันทุกข์ทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอจากนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้วจริงร่างกายก็ไม่ค่อยอะไรมีแต่จิตหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วมันทุกข์มากที่เวลาไปถึงขั้นปัญญาแล้วนั้นมันทุกข์ทางใจมันเด็ดอีกภายในใจไม่ได้ใช้เส้นร่างกายมากอะไรนะครับใช้ทางปัญญาคือทางคิดทางปรุงทางพินิจพิจารณามากก็ทุกข์อ่อนแล้วมั้งภายในหัวใจรู้สึกว่าอ่อนเพลียมันนึกทราบไปท่านว่าสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ช้าใช้จะว่าจิตอยู่บนสมองก็ได้จะว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นหว่างแม้แต่ความสว่างสวายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความพุ่งสร้างตอนที่เรายังไม่ทราบชัดมันก็รู้อยู่เพียงตรงนี้ไม่ชัดก็ตามนี่พอความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ความผ่องใสอยู่ที่นี้ความละเอียดออกของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยใดเนี่ยอะไรก็ตามออกจากนี้ออกจากนี้ได้อย่างชัดมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ไคโกหงยะมันเป็นใช้สมองใช้สมองทุกโลกเขาไม่มีฐานของจิตใช้สมองกุมหัวอยู่มันเราไม่เป็นมีงานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยินเวลาจะตายอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่ร่างกายหมดความหมายไปแล้วยังเหลือแต่จิตที่จะดีดตัวออกยังเหลือแต่เส้นเดียวมันก็อยู่ตรงนี้แน่มันไม่ได้อยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไฟท่อนไม้ท่อนฟืนอันหนึ่งเหมือนกันทุกส่วนนี้ตัวรู้แท้ๆอยู่ตรงนี้ทุกข์มากนะเพราะคุณจริงยิ่งต่อรู้ที่เด็กแต่มันทำให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปพิจารณาย้อนหลังไปถึงความเปลี่ยนและภูมิใจที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักและตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบึนเอาเป็นอัตตาเข้าไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเป็นลำดับลำดับมันไม่ธรรมดาผมแต่ทำความเพียรธรรมดาเหมือนเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งหลายทำมันไม่ได้เลยต้องมัดมือชกเลยพี่เดชจึงพอจะถือสลับปอกเปิดบ้างมันปัญญาไม่เห็นชัดมันไม่ขาดจริงๆที่เด็กตัวไหนขาดไปมันรู้เลยชัดเด่นขึ้นเลยหนึ่งเวลามันขาดโดยการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รู้เหมือนโลกธาตุไหวมันเป็นมันเคยผัวพันกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก็ผิดระหว่างที่เด็กก็ผิดเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาพันหัวใจนานเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันพอเวลาพิจารณาเข้าไป จุดสุดท้ายนะความละเอียดของกิเลสเอ๊ะมันรู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวรากตัวฐานของมันตัววัฏจิตวัฏจักรวัฏจิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้นฝันแหลกไปแล้วอะไรมาเป็นวัฏจิตนี่อะไรมาเป็นวัฏจักรเนี่ยมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนี่ปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่กายและตาและสติกายเวทนาจิตธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปพิจารณานี่อย่าพิจารณานู่นตามคาดเป็นโครงการไปงั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันคาดมันหมายมันแน่นอนภายในใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมมันคาดมันลงไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกสมุทัยนิโรธมากกว่าเหมือนกันมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงนะในภาคปฏิบัติทุกให้ถึงกำหนดรู้สมุทัยละนิโรธคนตามในแจ้งมากเจริญให้มากแล้วจะไปทำหน้าที่มีตาเรียนมันตายเลยพวกเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันคาดหมายกันเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามจริงๆแล้วประสบการณ์ในสงครามมันเป็นยังไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่จะให้มันเป็นอะไรอีกเวลาพิจารณามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์มันทุกข์มาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญขึ้นความสำคัญมันหมายความยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์นั่นเองเป็นตัวสมุทัยร่างกายไม่ได้เป็นแล้วตัวสำคัญมันหมายเลยแหละพอแยกนู้นแยกนี่อย่างชัดเจนนั่นมันก็แตกกระจายกันหรอเห็นต่างอันต่างกินเห็นไหมเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกขนาดไหนก็สักแต่ว่าทุกมันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกข์แก่เรากายก็สักแต่ว่ากายมันมีนั่นตั้งแต่ทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายของมันเจตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี่มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัดทุกส่วนได้ถึงทุกจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยเนี่ยเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจได้ชัดเจนเหตุใดถึงขั้นละเอียดฝึกเอาแล้วว่าฝึกสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยันเถอะฮะอย่างนี้จะฟาดจะคุณมาเทศอย่างนี้ผมโอ้สะดุดใจปั่นเลยผมไม่พูดเพราะท่านมาปฏิบัติท่านก็พูดไปตามนั้นขณะพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนาว่าผมฟังอยู่นี่ฮึคุณจะฟาดจะคุณเห็นได้อย่างรับสั่งท่านนลาบทั้งปาติเนี่ยภาษาพระองค์ตักน้ำมาเสวยท่านก็เป็นทุกข์ท่านต้องเสวยทุกข์นี่ทั้งนี้มันสะดุดปังเงยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอนัตตาแบบสะดุดเท่าๆกันแล้วสั่งให้พระองค์มาตักน้ำก็พูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นน่ะอานนท์ขันธ์นี้มันกำลังจะสลายตัวของมันมันกำลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ความหมายกันและกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ำมันต้องการพักเอาพักมันพักทั้งคาติให้ขันนี่มันพักใช่บ้างอานนท์ความหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่อ่ะมันพักแบบนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาคตเราตถาคตก็พูดตามขั้นสมมุตินี่แหละตถาคตเรือนหน้าของตถาคตเนี่ยมันเถื่อบอกให้ท่านนึงท่านสังฆาจิตมันจะพักมันเถื่อวิสุทธิธรรมเถื่อได้อย่างไรไม่ชัดชัดพระอรหันต์ดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุกข์เลยนะบรรลุเข้าไปดูสิธรรมนี้มันก็ประจักษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์มันถึงจิตของสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตประจักษ์อยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรค ความทุกข์ในโลกธาตุนี้ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เอื้อนไปตามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมุติได้แล้วตั้งแต่ฐานะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเองมันยืนตัวเลยเป็นทุกข์ก็ว่าโอ้ยทุกข์นั้นเป็นเรื่องว่าได้สื่อธรรมชาตินั้นมันเห็นเองเห็นเองไงว่าไปเออมันมีเจ็บนั่นปวดนี่ว่าว่าไปตามเรื่องนั้นอะไรอย่างที่ว่าตถาคตตอนที่อติชีอานนท์ลาภานาคติมันก็แบบเดียวกันนั่นมันจะไปทุลุนทุรายอะไรกับมันอยู่ทางน้ามันก็สมมติอันนี้จางทุกขังละตาเนี่ยสมมติรูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารานัตตาวิญญาณอนัตตาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นอนัตตาเป็นสมมุติทั้งหมดจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสมมุติได้อย่างไรตอนสำคัญเอาตอนกินในเจ้าของเราโอ้ยใครจะมาโกหกก็มาเถอะสามโลกธาตุก็ไม่ไหวถึงจังหวะสามที่จิตโกมันประจักษ์ใจคุ้มผู้ปฏิบัติจะถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโลกธาตุจะมีแต่สมมุติหนึ่งมันจะมาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมุติทั้งมวลอันนี้เป็นยิ่งมุดเนี่ยมันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมุติเพราะฉะนั้นมันจะเอาความหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้ยังไงตรงนี้ไม่ใช่สมมุติพอที่จะเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้ไปหลงกลของสมมุติได้หรอว่ามันถึงใจนี่จึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติเลยนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดภายนอกเลยเนี่ยความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละว่างี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นคติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งนั่นแหละความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบพอถึงการของมันเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวังเอามาผลนิพพานอะไรจากขันอันนี้ต่อไปอีกแล้วท่านจะหวังอะไรท่านจะเป็นหนักในนี้อะไรผมดีไม่ดีถ้าเราจะแยกไปอีกนะก็โอ้ฮาราเวเป็นจากขันทายเป็นแสนกังวลไม่ต้องเป็นแสนความรับผิดชอบลำบากที่เกี่ยวยุ่งกับมันต่อยก็ดีสบายนี่ท่านจะไปช่องนี้จะได้ฟังแต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปก็เรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วตั้งแต่ไหนจะไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นเลยเดี๋ยวนี้ว่ามันรำคาญหรือว่ามันกวนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็กวนอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นมาอะไรอีกแต่ก็อยู่ไปตามสภาพเสียท่านไม่ออกช่องนี้ท่านนี่หากว่าพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทำให้แก่โลกประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องยังมีเป็นสารประโยชน์แก่ท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักมากกันความเป็นอยู่ดีมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตุผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่นี้ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยจนกระทั่งถึงวันอวสานถ้าตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็การอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปนี่เท่านั้นด้วยเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการติด
1: ฮ่าฮ่าผู้สูงมันนี่มันเล่นออกเต็มมันพัฒนาธรรมอารัมยาอธิบายหมู่เพื่อนก่อน

แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะนิมมะดะโนวัตตุปัจเชโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเราเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตาลักษณะสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ 5ได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมัปปัญญายะดัตถบังสัมมัปปัญญายะดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้อย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลุมลึกที่คำว่าหลุมลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูสัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสาระของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชาล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทาสปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทาปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปัฏฐาปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตตผลปรากฏเป็นพระยาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปากขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกแล้ววิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับหนักท่านเรียกว่าอากาลิโกทำนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่นู้นตั้งแต่พุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม
เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวะทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวัคขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกอย่างนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์มาได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภ ก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งๆที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเติมดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเราเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากเราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่จะเป็นภัยต่อความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมาก
จึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ฝากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสียนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาขององค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับครั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้าง
ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาหาเราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีปัจฉาตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีปัจฉาเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สลับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาชวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่บางเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี่สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่นท่านอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเพียงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราชญ์ศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้
จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแก่ตัวจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราจะว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเหล่านี้พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาจริงก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วก็ได้ของปลอมมาไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนทำยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสางแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสางไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมรโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้แก่ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์วัตถุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์สั้นท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาพานก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมนี่หมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือฉุดลากจิตใจไปนั้น
ไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทั้งทางใจทุกข์ทั้งบัดนี้ทุกข์ทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกข์มาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปเนี่ยผลของบาปคือความทุกข์ทุกข์มีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี้ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาชนะผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอนเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั่นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อเนี่ยตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวักขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพรุ่งนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโกงโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานอะไรก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบวชเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจและได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้าย
การภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ําไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ําจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายก

เป็นเจนมีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะจำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำปลาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธรรมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแลเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความมหัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาคตจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์นี่ว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิกิเถอทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากกิเลสตัณหาสวะซึ่งเป็นตัวสำคัญขีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณิมรโนวัตตุปัจเฉโดตันหักขโย

วิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกท่านยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนะนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นเขาเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซโยวปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยเว้ย

แต่ก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหิสัตตาหะกรณียกิจที่ควรจะไปได้มีอยู่7วันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงสาธมิกที่ครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัยวัดวาวาชำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เช่นศาลาโรงฉันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไปไป7วันกลับมานี่พวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7วันสิ่งที่ควรจะอนุโลมนั่นท่านก็บอกว่ามีก็พึงอนุโลมตามนี้เดี๋ยวไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะเดี๋ยวไปนะก็สัตหาไปเรื่อยไปเรื่อยสัตหารู้สัตหาแล้วไม่ทราบว่าสัตหาอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันนี้ปรากฏแล้วตั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเราจะว่าขวัญพาทราบก็ตามหรือจะว่าคงไปคงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพอาวุโสปันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นอาวุโสปันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาอาวุโสบทมาหลายพรรษาแล้วบอกเป็นอาวุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมียิ่งอายุต้อง60พรรษายังต้องมาขอบนิสัยต่อผู้มีพรรษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุพรรษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการพฤติของพระของเนนเราเพราะจึงต้องมีเรื่องกฎกระทรวงบ้างข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักทำหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับให้มีตั้งอุปัชฌาย์นี่เหมือนกันนะตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปัชฌาย์เพื่อไม่ลำบากในการสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งบูชาตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปัชฌาย์หมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ไม่เรียกอุปัชฌาย์นี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงเนี่ยเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัยพระที่บวชตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้เนี่ยนี่แหละตรงนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชคุณบุตรสุทัศน์ผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่เพื่อนใช้ความพิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วงเกินทำยังไงคือพูดตามความมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าถ้าเป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆหรือนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านว่าผู้มีอายุ10พรรษาขึ้นไปแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจาระดีเป็นที่เคารพเริ่มใสของพระเนรประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปัชฌาย์ได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้
เพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งนี่แต่นี่เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปชาได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้ออะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันนั้นเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราสุดท้ายแต่หลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปัชฌาย์มีแต่คอยจะกินนั่นจะว่าไงไม่ใช่อุปัชฌาย์ด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายแต่หลังไม่ได้ทำด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทำด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตาบวชตามหลักพระวินัยทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันหนึ่งที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วกฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาพูดเป็นข้อคิดให้หน้าสงฆ์เราได้คิดให้ไปอุตริไปทำนะนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองมีการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตสมาทานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สงฆ์ศาลานี้เข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนั่งบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยกายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญกิเลสมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ดีได้เลยมีแต่ทำคนให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันยินยอมมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาเพื่อปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการเพื่อปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมเท่านั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งที่กิเลสมันมีอำนาจแทงลึกอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดกาลสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วย
เหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกไม่ได้ก็เพราะเล่ากับมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่นะเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะเนี่ยนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมได้เลยถ้าออกเป็นกิริยาอาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่แล้วเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วมันนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตำราแล้วมองเห็นหมดทะลุปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซากๆขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยกิเลสตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตั้งตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็สลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ความนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทำของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยเมื่อถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนทีนี้มันจะมาเล่ห์ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิริยาของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะเอาอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดจะให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละทั้งที่ว่ามันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียแน่จะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีค้นเท่าไรก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าค้นก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสจึงเป็นตัวพบตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไปสิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดโอ้กิเลสไปแทรกกับมันไหนแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี่แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี่ยสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะมีบาปแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาทำสัตว์มันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกธรรมความดีสำหรับตนนั่นแหละ
ผลจึงปรากฏขึ้นสูงต่ำๆมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละก็ เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วมันแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิด พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปสัตว์แต่ละยินยานแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยจริงท่านเนาะไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไม่ในปริยัติเขียนไม่ในชื่อในตำรับตำราแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาต้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดิเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นไหนๆอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมากตาใจเนี่ยพิสดารมากนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามวิสัยของตนของตนของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจะขอบเขตนี่เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนท่านจึงว่าอินทรียังอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้นี่แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตนี่พิจารณามากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ด้วยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเหล่านั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสนี้เข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้น
ไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี่ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะประการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอานาปานสตินี่เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอานาปานสตินี่ใครสอนฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอานาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอานาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วกับปฐมยามเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุยานสามนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสติยานนั่นทรงระลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้ระลึกเป็นปุเพนิวาสานุสติยานสานุสติยานระลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสติอนาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกอริยะเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารย์ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังเย้แล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาภายในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามถูกความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี่แหละให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดพระอาทิตย์จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นล่ะปุเพนิวาสานุสติญาณก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามมัชฌิมยามก็กตุปาฏิญาณด้วยนี่บรรลุกตุปาฏิญาณทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงๆต่ำๆรุ่มๆดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏิญาณจตุปาฏิญาณคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่อย่างนี้เต็มโลกเต็มสงสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือไม่ว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัด3แดนโลกธาตุนี่3ภพ3แดนนี้มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากำหนดหาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้ง3แดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นนี่ถ้าลาหลังนี้มีอะไรอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดแน่นี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนี่เรียกว่าจตุปาฏิญาณที่ทรงบรรลุหรือทรงยุคแก่งแข็งทะลุในมัชฌิมยามนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลุกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวัคคายานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไทยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในอานาปานสติ
แต่นี้ผมจะไม่อธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดละออของจิตที่พิจารณาอานาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสนาตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยานไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิตละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะเออละเอียดอย่างทราบเป็นยานไปเลยเป็นยานไปเลยเนี่ยสามารถอย่างทราบไปถึงบุพเพนิวาสานญาณยังทราบไปด้วยไปถึงจตุปาตาจตุปาฏญาณยังทราบทะลุไปถึงอาสวัคญาณมีตั้งแต่เรื่องของปัญญาญาณปัญญาญาณดังที่ท่านว่าญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอโลโกอุตปาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องปัญญาญาณที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอนาปานสติของพระองค์นี่นี่ละยังทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุ่มสี่สุ่มห้ามาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆไม่ได้มาเสกสรรปั้นยอกันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิถีนั้นก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในธาตุในขันธ์ในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์ศิษย์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้หมายว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเรานี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอนาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละอ่อไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไงไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเกิดให้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตุปาตญาณพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ตลอดอย่างที่ยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นแหละปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการเดียวกันพระพุทธเจ้าพวกอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละต่อย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นไปนู่นนู่นงั้นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังอวิชชาปัจจัยนามรูปังย้ำกันตรงนี้ย้ำกันตรงนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำกันลงย่ำกันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ำกันมันเป็นอย่างนั้นนี่นะอวิชชาปัญญาสร้างขารานี่ตัวอวิชชานี่แหละตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่งก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แล้วมันให้เกิดอันนั้นนี่แล้วมันเกิดอันนั้นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี้มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดตะบั้นหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะ
รากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขาดคือถอนนั้นขึ้นมาแล้วกิ่งนั่นก็จะตายใบนี่ก็จะตายทั้งข้อหมายสมัยอย่างนั้นดอกมันก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพรวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะอ้าวเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูเอามันตายมันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเราอันนั้นท่านเล่าเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัญญาสังขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดานเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่คลิปหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้จิตนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขลาเตะไปสร้างขลาปัจจัยวิญญาณังเตะไปเตะไปเตะไปเตะไปตลอดหาที่สิ้นสุดที่มุดหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำย่ำคนตัวนี้ย่ำคนนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี้สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสูญอย่างอะไรจะไปวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปสูญสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่แหละครับเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะกิจใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี้หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอาละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมติไปแล้วสมมติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมติวิมุตติหลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีมันก็รู้อยู่ในหัวใจตรงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคลานก็รู้อยู่ล้มลุกคลานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับนาจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในขึ้นชื่อว่าเป็นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่ไปได้เวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นแหละท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันนะถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาอัศจรรย์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขขังปรมังคือเยี่ยมเลยเดียวไม่มีอะไรสู้เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิริยธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังลงไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงหนึ่งสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ธรรมทั้งปวงสยามภูรู้จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ก็เป็นคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พุ่งเนี้ยเป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างๆเช่นอย่างท่านว่าตุมเฮหิจังอัตปังฟังดิตุมเฮกิจจังอาตตังความเพียรเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายทำเองนั่นฟังอคขาตโรตถาคตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นพอชี้บอกให้เราเป็นผู้ดำเนินงานเอ้าสุขดิบทุกต
ประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับข้าศึกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติโกสันติโกขึ้นภายในตัวภายในตัวภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริญญาที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นคุณหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งทะลุปุโป่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนนถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละแล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเก่งกว่าเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรที่ดูถูกหยาดหยามซึ่งกันและกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องบางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอัตโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดธรรมทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำเอาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นฉะนั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงจะยุติการบินธบาตก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตามระยะของนาฬิกามันดำรงเช้าก็ไปเช้าก็ไปก็ไปตามระยะนั้นเผื่อให้ผู้มากผู้อยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเช้าไปสายก็แบบธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติตัวของเราเองกำกับกับการองค์ของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละที่ว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์แต่ไปหากินเฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่ผงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปนะสิคำว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คืออะไรก็คือธรรมนะนี่เห็นอาหารดีกว่าธรรมไปใช่ไหมล่ะยังไงที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างกับลูกหรอผมก็ลืมไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรหรอเนี่ยเอาละการพูดกันผมมานานผมก็มีจิตเหนื่อยนะในครั้งพุทธกาลท่านเหมือนในประวัติในหนังสือในตำรามีถ้าสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งคราวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะเวลาถ้าสวดมนต์มันฟังถ้าสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปเลยถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นยังไงบันดุงบันดาลเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างหลุดข้างคาวนั้นตายแล้วไปสวรรค์หนึ่งเพราะมันเพลินฟังธรรมะของบุรุษของพระท่านสวดมนต์นี่นั่นเพลินข้างคาวเหล่านั้นนะตกมาแล้วตายกันไปสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาวเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรงนี้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพยานของพระองค์
กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี่ไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชี่ยวชาญในทางพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคาวนั้นไปเพลินในธรรมจิตของข้างคาวนั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาปยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาตินะไม่ใช่จะกำหนดต้องมีเหมือนอย่างว่าเราจะนับนั้นนับนี่นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันถ้ายามอย่างทราบเพิบเดียวรู้หมดเป็นหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปนั่นก็คิดดูจนพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนน่ะอยู่ในเลนน่ะนะลืมละพระติจักนะพระติจักเนื้อผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมอุปถัมภ์โยมถวายผ้ามาตัดจีวรพอมาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระมาติจารตายแล้วที่นี่ก็มันจะเอาจีวรนี้มาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรชำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดขาดมากกว่ากันก็จะเอาสิ่งจีวรมาติจารให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอถึงเช้าวันหลังขึ้นมาห้ามใครไปแตะจีวรของพระติจาเป็นอันขาดฟังนี่ไปแตะก็ไม่ให้เขาให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดนั่นเดี๋ยวนี้พระติจาแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเครื่องขึ้นกิเลสอยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปรักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเดนอยู่ในจีวรนะฟังสิละเอียดไหมพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระติสะจะโกรธจะเครียดอะไรดังทำนองนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของแกคุณไงจึงห้ามไม่ให้พระไปแตะต้องเลยจ้ะอยู่7วันหลังแล้วเรียนนี่ก็จะตายพอถึง7วันล่วงพอ7วันล่วงไปแล้ว พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็รับสั่งให้เขาจัดการได้จีวรนี้แจกพระที่จีวรชำรุดทรุดโทรมแจกได้พระสวรรค์พระปิสะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสินี่ในตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยเนี่ยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพับมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานต้องเป็นจะไม่ขาดใจขาดมั้งยึดนั่นยึดนี้มีพังมันหมดอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นพังลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายนะตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยถ้ามีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเช่นอย่าง 1,000% เนี่ยจะนับเอา 1% นี่ก็ไม่มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมตินิยมนี้ไปทับถมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมตินิยมไปนี่ไม่มีมันเป็นมันเป็นอฐานะแล้วคืออฐานะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะเดี๋ยวตามหลักธรรมชาติตามหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์ละองค์นี่มีนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนดังที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้อย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์ยืนนิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนท่านก็องค์ท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวั่นจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านอยากยืนนิพพานท่านก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะความเป็นพระอรหันต์ของท่านเองนะ
และเป็นอาถรรพ์สำหรับขันธ์หลายที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้นี่ท่านจะนั่งนิพพานท่านก็ท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้นนี่แต่ส่วนมากสำหรับการนอนไม่มากนั่นไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดแล้วนะที่นี่ก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหม

ถึงทราบอย่างถึงใจว่าการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นพระอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมที่เราจะนำมาใช้ธรรมภายในใจก็บันเลยใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าธรรมนาวุธเครื่องกระหัตกระหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันเลยไม่ได้ใจก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระทัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักษ์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้กายจึงเป็นทั้งครั้งแห่งความสกปรกโสมมครั้งแห่งวัฏจักรเพราะยื้อเป็นเจ้าอำนาจปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นครั้งแห่งความบริสุทธิ์ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่ตกกระปรกรกรุงรังคือวัฏจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรามโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมคมและทรงองอาจกล้าหาญเต็มที่นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาแล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มถังผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงไม่ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัตธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจนี้ทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจ ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่างในสกลกายความสุขความทุกข์
ที่เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระทัยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนสรรพโลกด้วยพระเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันและธรรมนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงกับคำว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสัยทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องให้ส่งเสริมกำลังของตนและความภาคเพียรทุกด้านเพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้นอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองค์ใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจ

นำตนให้ประกอบความภาคเพียรอย่างเป็นที่เป็นฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆฐานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัปปายะคือฉันลงไปแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้ต้องการความอริดอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลยจึงตัดออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัปปายะสะดวกสบายฉันลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับถมจิตใจให้ดำเนินด้วยได้ด้วยความลำบากลำบนปุคละสัปปายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทตายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่าท่านองค์นั้นมาจากชาตินั้นวันนั้นนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกำลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมทำที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะส่งเสริมธรรมที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นโดยลำดับแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองกิเลสจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรกิเลสต้องค่อยหมดไปธรรมที่พึงปรารถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่พุ่งสร้างรำคาญวุ่นวายสายแสบไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและปักไฟในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกนั้นโดยลำดับลำดาในท่าอิริยาบถต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาธรรมทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำริแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งวิเลศที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับนี่คือทางดำเนินของผู้จะหรือพบหรือชาติหรือวัฏฏะสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสำคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับ

พราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในจิตใจผู้แสดงก็เป็นศาสดาองค์เอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันจึงบวกกันเข้าเป็นความจริงล้วนๆได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่มีสงสัยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำราออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์ละองค์ที่ได้สดับจากฟังจากพระเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดากลายเป็นพุทธังธรรมังสังฆังแสนังคาถาโลกสักคาถามิของโลกได้อย่างเปิดเผยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ธรรมคาดคะเนเดาออกไม่ใช่ธรรมลวงโลกแต่คือธรรมของจริงเราอยากทราบธรรมของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมน้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเต็มภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนๆสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติการเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเลยแม้แต่นิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำหรือเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางของการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริงความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจ่างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นๆประจักษ์กับตนเพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นๆภูมิไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้วันไหวให้เป็นทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจ
และปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเดือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเลือนไปไหนเลยนี่จึงชื่อว่าความจริงปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัฏจักรวัฏวนสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทำนั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนจนมีความแน่หนามั่นคงนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะรับภาพธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมด้วยธรรมเสมอข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็นข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลอุบายการกระทำของกิเลสทั้งหมดความคิดความปรุงใดแม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะได้รับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมโดยลำดับจนรู้แจ้งแทงทะลุความลำบากเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เลยเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเถอตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนข้าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งๆที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือจะซากกระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงครามจะเผลอตัวอ่อนแอไม่ได้ต้องใช้แคมความเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญา
ที่จะถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งที่จิตที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้เห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุ่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากทั้งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภายในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ตามจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเลยแล้วเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ทำอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหล่อแหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหล่อแหละไม่ใช่ธรรมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านก็ดีความมักง่ายความซับเพร่าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสุมอยู่ตลอดเวลาจนหาเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุกข์ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสเพราะธาตุขันธ์นั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราท่านผ่านแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัตจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไม่มีขันธ์ใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทำลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าธรรมแท้อยู่ที่ไหนคิดว่าธรรมแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาห์พยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัตเกิดธรรมขึ้นมาโดยลำดับเมื่ออยากคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนซึ่งเป็นตามความคาดคะเนส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆ่าพาให้เดาต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกำลังวังชาความเฉื่อยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลำบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นล้อมเต็มอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่ปฏิได้ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลัง
พระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้ก็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งมวลจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวางกิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแน่ว่าเคยเป็นภพใดชาติใดก็ตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ตาช้าผีดิบเกลื่อนคนวุ่นวายสายแสดิ้นรนกวัดแกว่งกระเสือกกระสนไปด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆเต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงผู้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็หน้าเศร้าเหงาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกองทุกข์ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยยุกด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยยุกด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลำบากลำบนต้องบรรเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนธาตุส่วนขันธ์ความบกพร่องในปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดดุขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุขันธ์อันนี้จะเป็นหอประสาทราชมณฑลเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพิดเพลินรื่นเริงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว มีพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เอาพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั้นไม่ความโลภ ก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกำหนัดยินดีติดนั้นติดนี้ดูเช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียาแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องที่เสกเสกสรรสรรท่านยอดด้นด้นเดาเดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นถ้าเราอยากทราบเพียงเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอยากคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันใดนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษพิโสมาจาก
รูปทั้งหลายในโลกนี้เหรอวิเศษที่โสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟไปอันกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันใดเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกค้นเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรปั้นยอมันกล่อมสรรโลกด้วยความปีนอัดปีนถังปีนเกี่ยวกันกับความจริงหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของน่ากำหนัดรักใคร่ยินดีเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอยู่โดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการดังนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดยินดีเอานักหนาเป็นเช่นนี้เหลือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี้จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงเพราะความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสพสารปั้นยอขึ้นมาอันหาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วใครจะกล้ายึดมั่นถือมั่นล่ะกระดูกก็ทราบว่ากระดูกอยู่แล้วเป็นสมมติขั้นเนื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ถ่ายเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นขวาลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆขุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมหรอกนี่เมื่อพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความอุกอาจกล้าหาญมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจำปลอมที่เคยเชื่อมาเป็นนานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกข์นี่นะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายทั้งนั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสบายมาให้เราที่ไหนมั่งการแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดภาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตดีขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใยทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะคนจมอยู่กับนั้นได้ยังไงเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงครามสงครามมันฝ่ายศัตรูมัน
ป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้หมายถึงพวกข้าศึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ข้าศึกนำของจริงคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เข้าไปต่อสู้พิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางลงโดยลำดับลำดับเราอย่าแต่ว่ารูปพูดแต่พูดหยาบหยาบนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความเป็นตนเป็นของตนสังขารความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกเจ้าของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญาผสมกันเข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้ว ก็ทราบชัดว่านี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั้นขึ้นมา นี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถอยแสดงว่าถอยยอมจำนนทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวเสมอมาว่าอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสทั้งนั้นเผากิเลสด้วยตัปปะธรรมไม่ว่าจะอยู่ทางจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจะยืนจะเดินจะขบฉันไปมาที่ไหนการต่อสู้ของกิเลสภายในจิตใจด้วยสติปัญญาไม่มีเวลาลดละจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือตัดเข้าไปตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปปล่อยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาระความกดทวงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งป่าช้าที่นี่คลังแห่งป่าช้าก็คือจิตตะอวิชชามันฝังอยู่ภายในพังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบั้นบรรดาที่เป็นสมมุติอวิชชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะจิตนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยล้านไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนั่นทางเลยความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่า
ความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเต็มตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงเอาจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจุดใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำกำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญาณังอุดปาริญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาอุดปาริปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรวัตรวัตนสูตรกล่าวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรวัตนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามรรคคือสติสมาธิสมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสมาสมาธิเป็นที่สุดมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเมื่อมีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมจักรกับปวัตตสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านถอดออกจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพึงได้รับนั้นให้พากันเข้าใจหยุดจิตตามไม่เพียงเท่านี้

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นเจริญรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องมันจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแง่จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละรายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อยเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยมันฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไป
อันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงมิแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะผิดพลาดพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพราะความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้จะเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วไปอยู่โดยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พอดีเราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่า
เป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังเหมือนต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแต่เราสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวดกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักยะบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเรา
ที่ท่านให้นามเราว่าสากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นสากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตรคือรูปจิตพระตถาคตนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ขอบเผื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาทำประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตาม

ขึงขันจับจดไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างนิ่งยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดใช้สอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเพ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปจะหมดเมื่อเป็นฉะนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปทั้งหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่อง

กำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้เขามีแต่กิเลสนะครับออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอากาลิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าศึกและเป็นคุณมากน้อยแล้วต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายนี่แหละคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนะการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมักทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวักขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยกิริยาที่ดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกเกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนะกิริยาที่พยายามดับทุกด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนดับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่
เราดับทุกข์ได้เป็นลำดับลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนบ้างไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกทั้งหลายหรือดับทุกทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเลยแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั่นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกข์ภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ศึกษาพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปโน้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้ง4มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเรา
เสาะแสวงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสวงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ว่าเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังทำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศชิบหายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังตรงนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรล่ะอะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี้เท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำปฏิบัติพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำปฏินิพพิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จบนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจบไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของพระเจ้าโดยแท้ผมขอหยุดติดตรงนี้

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาถธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวาสก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจที่ใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาหรือกิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามพลั้งพลั้งเผลอเผลอประติดประต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่หนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว้ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้
จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ปรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งๆน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไรนี่นักปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเหลวไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทำไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจ้งเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มสงสารก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมวิตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีหนาหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดตรงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัสสาวะกิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงกันข้ามให้กิเลสปราบเสียเรียบปราบเสียเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยนี่เป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อน
เรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดจุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้จนได้เนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถึงใจถือทำเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพออกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าธาตุขันธ์มีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันธ์ที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกมันค่อยเป็นของมันไปเองดีไม่ดีผ่อนลงซะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาเจ้าของเดี๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นเรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมีภายในใจนั้นจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจักษ์ยังสมาธิเท่านั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วคือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้วนล้วนล้วนล้วนหมายถึงล้วนล้วนในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเอง
ให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกันสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมจะเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะทำเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วทำเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมจะเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นปึงนั่นมีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะรู้จะกวนนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆ ร้อนเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลทลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมซาบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะสุพังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่ทะเลทลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริทาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวไว้อย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยอัดก็ปัญญาที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่จนกรอก
ท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทธัจจะเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทธัจจะคือมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทำพักจิตจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้และจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทางด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี้ไม่นอกเหนือไปจากอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะธรรมะสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายในรักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามจริตนิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องแต่พิจารณาอสุภะก็ในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนตั้งป่านนี้แล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหนเวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงท่านเรียกว่าธรรมความจอมปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจอมปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจึงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาสิเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุภังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกุลกายของเราเนี่ยแม้แต่จิตใจกิริยาของมันก็แสดงแห่งความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นเหรอทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทรมานนี่สำหรับทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในรายได้นั่นแหละที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องเลยบังคับไม่งั้นมันทะเลทลายส่วนมากไม่ทะเลทลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะทะเลทลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนัก
เหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอนอยู่เสียว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิมันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าพักจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตะลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี่แล้วมันลืมคำที่ว่าพักจิตพักจิตทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักผลก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาคือมันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้กิเลสไปโดยลำดับลำดาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคล่องตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี่เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดเหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกคตารมอันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่แยบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแน่วกับแน่วละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แน่วนะเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงานพอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีดผึ่งเลยนี่ทางแก้กิเลสพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคพยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างแต่ตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องราวก็เป็นเรื่องขวนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลัง
เอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี่ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับที่นี่วัฏจักรเป็นเรื่องของสมุทัยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแล้วที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยเรื่อยปัญญาขั้นธรรมดามันก็มีขั้นผ่าผลก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีมันเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเข้าไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละมันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่าอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั้นก็เลิศเลิศนั้นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งที่เด็กมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลานี่ให้มันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อว่าทำเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุญหมายปลายทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศกับธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพไปเพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปธาตุขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นสิไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมติทั้งปวงดับหมดท่านถึงเรียกว่าวิโมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยนี่การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องลาวๆนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงลับไปจนไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปดีขั้นหนึ่งขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลำดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย ถ้าไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ธรรมไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบนี่โลกถึงได้ตะเยถ้าไม่มีอะไรมาย่อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มาหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเหมือนแล้วทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงล้วนๆมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดนั่นจริงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้น
หมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้แต่ถูกจูงถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินเพลินจนลืมตายนี่พวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่เราสำคัญมากทำทะลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นนั่นแหละที่เรียกว่าทำเลิศเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกงกงันงันล้มล้มคลานคลานเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอาจด้วยธรรมพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้มันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทำนี่ก่อนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอท่านเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเมื่อนั้นเถิดจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันธ์หมุนมันไปพอมันแยกออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยละเพราะว่ามันไม่มีงานอะไรจิตมันถ้าพูดแบบโลกเรามันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรือตลอดวันนะผมนั่นแหละพูดกับการเรือแต่คนมาไม่ขาดมันต้องหารับอยู่ก็เรือจำเต็มไม่มีเวลาเลยเหนื่อยคนมากก็เรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะอะไรนั่นก็มีบ้างเล็กน้อยว่าเรามากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมีก็มันหดมากเลยนะนี่หดเขามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็ภาระตัวอะไรนี่ไม่อยากเรียกอะไรเลยมันเป็นของมันเองนะเราเป็นกับคอยรับทราบมันก็ได้ผลของมันเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือถ้าขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้มันค่อยแต่สองฝึกค่อยจะฝึกผลบวกไม่ค่อยมีพอส่งไว้รถส่งไว้เพื่อรถส่งไว้เพื่อรถมันหุ่นคนจริงๆนะครับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเนินหุ่นคนจริงๆในนั้นถ้าธรรมดานิสัยผมโอ้ผมไปนานแล้วนะมันจะเป็นไปได้อย่างใจหวังคือหาอยู่ตามถ่ายตามเขาบ้านเล็กเมืองน้อยเลยอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งมีในภูบนภูเขาเนี่ยหลวงตาบินตะวันมาเพราะเราฉันนี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมนั่นดูอะไรมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโลกเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโลกอะไรก็เป็นโลกไปหมดเลยเมื่อเราถึงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้มันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมหมดเลยมันก็ลุ่นเรื่องอะไรที่อย่างนั้นนี่โยกเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยถึงว่าแสนทนเลยกิเลนก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะกิเลนมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลสล้วนๆหลําเป็นเรามันไม่มีอย่างนั้นแล้วอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลสเท่านั้น
พาให้เป็นฟาดเหยียบพุทธลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนเป็นไงใครมาย่อหย่อน

อยากขยันจริงนะแล้วอยากจะออกครับมันกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่อ่ะที่ทำให้ท้อใจนะพิจารณาอาศัยการในการแนะนำสั่งสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้ออ่อนใจที่จะสอนจริงจังจริงไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับพิลึกมองว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบพี่มันต้องได้ความต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักมันก็พอดีกันนะคือว่าพอดีกันคือว่าเรามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละให้ไม่ถึงนั้นมันไม่รู้นี่มันต้องเลยใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นธรรมดาธรรมดานี้มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดแหละที่นี่ได้หลักและเกณฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกแหละธรรมดาไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยพวกเราเนี่ยมันจะเข้าขั้นปฐพปรมาแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นนะมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปฐพปรมาคือจิตมันด้านต่อต่อธรรมอ่ะเรื่องเข้าขั้นปฐพปรมาเลยกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมสนิทขึ้นไปสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสกล่อมนั่นเองเห็นอะไรเห็นที่เป็นพื้นไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยเนี่ยฟังสิเช่นราคะตัณหานี่ตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมมติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังสินี่ที่มันไม่อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกก็เสาะแสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้โหไปหากว้านออกมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊หนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์นี่ว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนคือธรรมมันไม่เห็นมีกิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดเวลามันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็เมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้แล้วเอานี่ใช่

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

बुधो सुसुथो करुणा महानवो।

0: สเกวรสะลุคคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาคารสมานะคะริยังปปัจฉิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่แย่นแย่นกันดานไม่เห็นแต่ความลำบากยากเห็นอันใดมีความมุ่งหน้าจะปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วๆไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเคืองเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความผิดเพียงทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์เพื่อความดีทุกข์เพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายถึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นสิริมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินพ
ราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลย่อมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีย่อมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดจะเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนจิตแล้วเรื่องเกิดตายที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไรอย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่ปราวจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ยอมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่คุณทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อันใดอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างคำว่าภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเสริมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกท่านไม่ได้อยู่
เพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกศีกาเป็นพระเป็นเนนก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนั้นทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกข์ที่ไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกข์เลยเฉพาะเรื่องทุกข์ของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกข์เหมือนกับท่อนไม้ท่อนผุนมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนผุนซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนซุงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี้เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่า

ราไม่เคยทุกข์มาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกข์ในขณะที่เกิดทุกข์เกิดขึ้นนี้เท่านั้นพอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มากี่ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกนี้มีประจำขันอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกยังมีประจำใจอีกด้วยทุกประจำใจนี้เป็นทุกสำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกเกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนซุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนสูงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนสูงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสูงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วปริยาบทของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกข์จนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่อ้าวเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แปบขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์มีเรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันธ์อันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีก

นี่อธิบายถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเราตัวได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาลนกันดีทั้งวันทั้งคืนยิงใจรับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจรับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีธรรมนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสใครมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นไปตามเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับเสาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องตามราววิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันนั่นแหละแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันว่างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัธยาศัยจิตใจใฝ่ธรรมแล้วก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเปิดโล่งให้พวกนี้ลงนรกกันจับหางดึงไว้หางขาดตัวยังลงเข้าใจเหลือมันไม่ได้เสียดายหางนะมันเสียดายนรกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไว้อย่าลงนรกมันก็บืนไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดสร้างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราให้ท่านหลายจำทุกคนนะทำผู้เจ้านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออกมากลางพี่น้องหลายฝั่งเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้า

ความดีมีมากมีน้อยนั้นรวมเข้าไปเป็นกองมหาสมบัติคำว่าแก้วสารพัดนึกนั้นหมายถึงบุญของเราที่ได้สร้างไว้แล้วนึกอะไรก็เป็นมาตามนึกเพราะเราได้สร้างไว้แล้วเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของที่เราใช้ในบ้านของเราจะหยิบอะไรก็หยิบได้หมดเพราะของมีเต็มบ้านอยู่แล้วคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่คนมากเต็มเลยไม่ใช่น้อยๆนะคนมากนะความเบิกกว้างและความตีบตันไม่อยู่ที่ไหนนะ อยากเข้าใจว่าโลกกธาตุนี่กว้างแสนกว้างเวิ้งว่างแต่มันตีบตันและเบิ้งว่างอยู่ที่จิตซึ่งได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมต่างกันเห็นได้ชัดสำหรับผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือวาระสมัยเป็นท่านที่ทำสมัยกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่คลึกกับตัวเองเป็นคนคลึกให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายก็ อ่อนปวกเปียกลงไปหาที่ก้าวเดินไม่ได้ทำตัวฟิตตัวให้เป็นคนดีใจนี่พร้อมเสมอที่จะดีและชั่วถ้าเราอบรมในทางที่ถูกที่ดีใจนี้ก็ดีไปเรื่อยๆแล้วดีไม่มีที่สิ้นสุดคือใจชำระตั้งแต่พื้นตั้งแต่ล้มลุกคุกคลานไปคือชำระเช่นทั้งนักปฏิบัติไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาเพื่อชำระจิตใจให้ผ่องใสจนทั้งข้างถึงขั้นบริสุทธิ์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนในจิตดวงนั้นแหละได้เวลาลบรากับกิเลสตอนต้นต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆ การแพ้ไม่เป็นไรเพราะกิเลสมันช่ำชองในวัฏวนหมุนจิตใจของสัตว์โลกให้ลงต่ำๆมานะให้ลงขั้นต่ำมานานแสนนานแต่เราจะฟื้นจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ความดีงามในเบื้องต้นนี้รู้สึกว่ายากลำบากประหนึ่งว่าจะไปไม่ไหวเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงจนจะท้อถอยน้อยใจตำหนิเข้ามาซ้ำให้กิเลสได้กำลังเพิ่มก็อีกว่านี่นิสัยวาสนาน้อยไม่สมควรแก่การปฏิบัติความดีงามทั้งหลายปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้ดีกว่านี่เรียกว่ากิเลสได้ชัยชนะแล้วแล้วก็นับวันที่จะอ่อนปวกเปียกลงไปหาวันที่จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้ใครถ้าคิดเช่นนั้นถ้าคิดเพื่อจะฝึกฝนอบรมตนให้ดีไปโดยลำดับมันจะต่ำขนาดไหนกิเลสไม่เคยพาสูงมีมากมีน้อยต้องพาจิตใจให้ต่ำอยู่เสมอแต่ธรรมนี้สูงเสมอไปเมื่อนำธรรมเข้ามาฉุดมารากตัวเองเหยียบย่ำทำลายกิเลสลงไปกิเลสก็หลุดลอยลงไปเรื่อยๆใจก็ค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาเย็นสบายนี่เฉพาะการอบรมใจด้วยจิตตภาวนาเห็นได้อย่างชัดเจนมากทีเดียวจิตไม่เคยสงบไม่เคยรวมในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์แต่จิตมันขวายคว้าตลอดเวลาหาของประเสริฐหาของอัศจรรย์แต่ไม่มีใครเจอของประเสริฐของอัศจรรย์ ตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคือสัตว์โลกผู้งมงายไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือพาบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่ปิด บังจิตใจที่มืดบอดให้สว่างสวายออกบ้างพอเห็นช่องเห็นทางบ้างเลยนี่ก็นับวันตีบตันอันตู้ไปเรื่อยๆแต่ผู้พยายามฝึกฝนอบรมตนให้ดีขึ้นเป็นลำดับมันถึงจะต่ำขนาดไหนก็ตามใจ จะสูงขึ้นด้วยธรรมทั้งนั้นกิเลสเมื่อมีกำลังมากก็ต้องทำจิตใจให้ต่ำสิ่งใดที่เป็นไปในทางของกิเลสมีราบลื่นไปหมดแต่ที่จะเป็นไปในทางดีคือทางอัตถังธรรมนี้เป็นลักษณะตีบตันอั้นตู่เหมือนหนึ่งว่าจะไม่มีวาสนาบำเพ็ญคุณงามความดีเลยนี่ นี่แล้วเวลากิเลสมีอำนาจมากมันทำให้เราอับเฉาไปหมดทุกอย่างคุณค่าก็อยู่ในใจของเราแต่กลับหาคุณค่าไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสมีคุณค่าไปหมดหลงไปตามมันเรื่อยๆก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงเลยหาความดีไม่ได้นี่ล่ะ สำคัญอยู่ที่ตรงนี้การฝึกฝนภาวนานี่รู้กันได้ชัดอย่างอื่นไม่ชัดเหมือนจิตตภาวนาจิตตภาวนารู้ได้ชัดเจนเป็นลำดับลำดาไปแต่การฝึกฝนอบรมทางยิ่งด้านจิตตภาวนานี่ลำบากลำบนมากอยู่ไม่น้อยนะคือสำคัญที่การอยู่การกินการหลับการนอนต้องใช้ความระมัดระวังให้มากนักที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มากังวลกับการกินอยู่ปูวายอะไรเลยจะมีตั้งแต่พอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเตะประคองขันเพื่อฟัดกับพิเรศโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ต้องเป็นความลำบากลำบนมากกินไม่อิ่มละนักปฏิบัติเพื่อทำจะให้กินให้อิ่มนี้ไม่ได้กินก็ต้องเขียมๆพอทนได้แล้วก็หยุดไม่กินมากกว่านั้นถ้ากินมากกว่านั้นกิเลสมีน้ำหนักมากก็ทับจิตใจลงการภาวนาสติก็ไม่ดีหลุดลุ่ยขาดตกถ้าเรากินมากเป็นอย่างนั้นเมื่อกินมากก็หมุนก็ไปหานอนมากเนาะขี้เกียจขี้ค้านมากเนี่ยนี่ก็ถ้าจากนั้นนะถ้าให้ธาตุขันธ์อิ่มพอทางอาหารการกินแล้วจะหมุนลงสู่ทางต่ำเสมอ ทางอัตทางธรรมจะไม่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมต้องอดต้องอยากต้องฝ่าฝืนกันอย่างแท้จริงนะพระกรรมฐานที่ท่านมุ่งต่อทางเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจทุกวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้สมบุกสมบันรับความทุกข์ความลำบากมากในป่าในเขาประหนึ่งว่าไม่มีราคำราคาผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อคูดไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วห่อทองนะเวลาจิตยังไม่ได้กำลังก็กลายเป็นผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อคูดไปหมดการประกอบความเพียรก็ลำบากแต่ความสังเกตสอดรู้ในการปฏิบัติไม่ลดละนี่ละเป็นทางก้าวเดินแห่งความเพียรมีช่องมีทางที่จะสงบร่มเย็นราบรื่นดีงามไปได้ คือการภาวนานี่ส่วนมากอะไรที่กิเลสตัณหามันชอบมันขัดต่อธรรมไปเสียนี่แหละสำคัญตรงนี้ละเช่นสมมติว่าการกินมากนี่เป็นเรื่องของกิเลสอยากกินมากอยากกินอาหารอร่อยอยากนอนให้สบายอยู่ให้สบายนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งหมดไม่มีธรรมแทรกเข้าเลยนี่ละมันขัดกันตรงนี้ที่นี่ฝ่ายธรรมเรากินน้อยพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นถ้ากินน้อยความง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่ค่อยมีมันเข้ากันได้นะถ้ากินมากความง่วงเหงาห้องนอนก็มากขี้เกียจมากถ้ากินน้อยความง่วงเหงาห้องนอนไม่ค่อยมีความง่วงนี่จะมีบ้างคืนแรกสองคืนแรกพอสองสามวันไปแล้วความง่วงจะไม่มีตั้งสติได้คงแนวเมื่อสติไม่เผลอแล้วก็เรียกว่าความเพียรสืบต่อกัน ความเพียรสืบต่อกันก็เป็นการระงับดับกิเลสลงไปโดยลำดับความคิดความปรุงของกิเลสที่อยากคิดอยากปรุงออกมาจากอวิชชาปัจจวาปัจจยาตัวดันสำคัญที่จะให้เกิดสังขารสมุทัยขึ้นมานั้นก็สงบตัวลงเพราะสติครอบเอาไว้วันไหนก็ครอบอยู่อย่างนั้นตลอดทีนี้กิเลสเหล่านั้นก็ค่อยอ่อนตัวลงเมื่อกิเลสอ่อนตัวลงจิตไม่ได้คิดได้ปรุงไปเป็นเครื่องมือของสมุทัยให้เอาฟืนเอาไฟมาเผาเราจิตก็สงบเพราะมีสติรักษานั่น พอติสติรักษาติดต่อสืบเรื่องโดยลำดับลำดาความคิดความปรุงทั้งหลายที่มันผลักมันดันออกมามากๆค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปใจมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนั่นเห็นผลแล้วนั่นใจมีความสงบมากขึ้นย่อมไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรสงบมากเท่าไรยิ่งเป็นความสะดวกสบายก้าวเข้าสู่ขั้นสมาธิคือจิตสงบจนถึงความแน่หนามั่นคงแล้วลำคาญในความคิดไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรมันลำคาญแต่ก่อนไม่คิดไม่ได้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทุกอย่างเกิดขึ้นจากความอยากนี้แล้วก็หมุนสังขารให้ปรุงแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราเองทีนี้เมื่อมีสติกำกับรักษาให้ดีแล้วความอยากคิดอยากปรุงนี่ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสติอย่าอ่อนสำคัญที่ว่าสติอย่าอ่อนนะความคิดความปรุงจะค่อยอ่อนตัวลงตามอำนาจสติบังคับบัญชาไม่ให้ปรุงต่อไปจิตก็เข้าสู่ความสงบเย็นได้สบายสบายอย่างไรก็ตามขอนักภาวนาทั้งหลายอย่าได้ลืมว่าสติเป็นของสำคัญมากในการประกอบความภาคเพียรตั้งแต่พื้นจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาสตินี่เป็นอาวุธที่สำคัญปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภทต้องให้มีสติติดตัวมีเมื่อสติดีความเพียรก็ดีฐานของจิตที่ยังไม่เคยสงบได้ละสงบเย็นลงไปสติติดแนบตลอดไม่ให้เผลอก็ยิ่งเป็นความสว่างสวัยขึ้นมาจากความสงบนี่ที่นี่เป็นความสว่างสวัยภายในใจแล้วมีเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนจากจิตตภาวนาขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสมาธิจิตแน่หนามั่นคงไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องราวอะไรนั่งอยู่ยืนอยู่เดินทั้งวันก็มีความสงบตัวอยู่อย่างนั้นเพราะสังขารความคิดปรุงไม่ทำลายไม่มารบกวนนี้จิตก็เป็นสมาธิได้ให้ทราบว่าจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงจิตสงบธรรมดาชอบจะคิดจะปรุงเสมอเมื่อจิตเป็นสมาธิแน่นหนามันคงแล้วความคิดปรุงนี้ระงับกันไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดปรุงเป็นเรื่องลำคาญนี่นิรจิตเมื่อเข้าถึงขั้นสงบแนบแน่นแล้วความคิดปรุงจะเป็นเรื่องลำคาญไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่เท่าไหร่ก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่เท่าไหร่จิตแน่วตลอดเวลาประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกอยู่กับจิตใจที่แน่นหนามั่นคงนี่คือท่านเรียกตามชื่อตามนามว่าจิตเป็นสมาธิแล้วนั่นแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเมื่อจิตมีความสงบแน่นถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายนี่ไม่กวนอิ่มตัวคือไม่ดันออกไปคิดสิ่งนั้นไปคิดสิ่งนี้อิ่มตัวอยู่ภายในความรู้ของตัวเองมีความคิดความปรุงก็ไม่มารบกวนจิตคันนี้จะแน่วแน่มากทีเดียวสงบแน่นปึงเหมือนภูเขาทั้งลูกให้ฟังเอานะนักภาวนานี่การแสดงนี้แสดงตามหลักความเป็นจริงให้ฟังไม่สงสัยในการแสดงว่าจะผิดไปนี่เวลาจิตมีความแน่วแน่มากขึ้นเท่าไรเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่ทะเลทลายไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้นี่ในระยะนี้ละท่านให้ใช้ปัญญาให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ตั้งที่พระบวชเบื้องต้นท่านสอนไว้ว่าเกสาโลมานขาชันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกสาตลบทบทวนกลับไปกลับมาในเบื้องต้นเอา กรรมฐาน5นี้เป็นคำบริกรรมกล่อมจิตใจให้อยู่กับกรรมฐาน5นี้จะเป็นบทใดบทหนึ่งหรือจะเรียงลำดับไปก็ตามปัญญาสัยของผู้ภาวนาหรือเราจะเอาแต่บทเดียวเท่านั้นก็ถูกต้องหรือเรียงลำดับไปตามอุปัชฌาย์ท่านสอนนั้นก็ได้ถ้าความถนัดใจในบทใดอยู่บทเดียวก็เหมือนกันหมดนั่นเรียกว่าบริกรรมเอาอันนี้เป็นคำบริกรรมกรอมจิตใจให้สงบลมเย็นอยู่กับธรรมบทนั้นๆในกรรมฐาน5 นี่เวลาจิตมีความสงบเย็นแล้วก็กรรมฐาน5นี่แหละที่เป็นอารมณ์กรอมใจให้สงบกลับมาเป็นหินรับปัญญาเพสาโรมานาขานันตาจะโจเป็นหินรับปัญญานำสิ่งเหล่านี้ออกมาพิจารณาคลี่คลายเป็นทางด้านปัญญาต่อไปออกจากหนังแล้วก็เนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าทั่วแดนสกลกายของเราจากนั้นเราอยากจะเทียบกับสิ่งภายนอกอะไรมันก็ไม่ผิดกันนี่เราสอนให้นักภาวนาได้คิดเพราะคำสอนประเภทนี้เราไม่ค่อยสอนสอนจะเป็นแกงหม้อใหญ่ไปหมดวันนี้จะมีลักษณะเจาะจงบ้างทางด้านจิตตภาวนาเพื่อผู้สนใจทางด้านภาวนาจะได้นำไปปฏิบัติเป็นคติอันดีงามละเอียดล่อขึ้นไปเมื่อจิตมีความสงบด้วยอำนาจแห่งกรรมฐานบทใดก็ตามเรียกว่าเป็นธรรมกล่อมใจในเบื้องต้นเราจะว่าเกสาโรมานาขากันตาตะโจบทใดก็ได้หรือทั้งหมดก็ได้ หรือเราจะว่าพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ได้นี่เรียกว่าเป็นธรรมกล่อมใจให้ใจของเราได้มีความสงบพอจิตใจมีความสงบแล้วทีนี้จิตมันก็ย้อนมาพิจารณาสิ่งนี้เป็นหินรับปัญญาต่อไปคือเป็นเรื่องใช้พิจารณาทางด้านปัญญาผมเป็นยังไงขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงนานเอาแล้วนะนี่คลี่คลายเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทำไมจิตเจ้าจึงรักตนรักหนารักนวลรักตนนี่รักมากนัตถะนัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอรักตนไม่มีนี่เวลานี้มันรักอย่างนี้นี่พิจารณาเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้เข้าไปมันทราบตามหลัก ความจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปปล่อยวางลงไปในสิ่งเหล่านี้นี่เกสาโรมานขาทันตาตะโจตลอดอวัยวะ32พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายดูเยี่ยมป่าช้าในคือร่างกายของเราเยี่ยมป่าช้านอกคือคนตายเก่าตายใหม่เผาฝังอะไรก็แล้วแต่ดูมาเทียบเคียงกับป่าช้าในคือตัวของเราที่ยังไม่ตายได้สัตว์ได้ส่วนเรียบร้อยแล้วการเยี่ยมป่าช้านอกมันก็หมดปัญหาไปย้อนเข้ามาเยี่ยมป่าช้าในจนละเอียดละออทุกสิ่งทุกส่วนแล้วที่นี่คำว่าอสุภะอสุปังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วจิตนี้จะค่อยปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ลงไปคำว่าอสุภะอสุปังจะมีแต่ในเบื้องต้นเท่านั้นความไม่สวยไม่งามความอสุภะอสุปังจะมีในเบื้องต้นขั้นจิตที่กำลังกำหนัดยินดีในร่างกายของตนและคนอื่นอยู่ที่นี่เมื่อเวลาพิจารณานี้เข้าใจคำนี้ชำนาญแล้วมันจะค่อยคลี่คลายกันออกอสุภะอสุภังมันจะติดหูติดตาติดใจจนแนบแน่นกันแล้วมันก็ขยายไปสู่กฎอนิจจังความแปรสภาพของสุภะอสุภะเหล่านี้เลยกลายเป็นอนิจจังทุกขังไปพิจารณาไปจากนั้นก็เรื่องอสุภะอสุภังก็จิตใจเข้าใจหมดแล้วปล่อยนั่นอย่างนั้นอาการพิจารณาให้มันเห็นตามหลักความจริงอ่านแต่ตำราตำรา ไม่มีผู้ได้ปฏิบัติให้เป็นตามความจริงมันไม่หายสงสัยนะถ้ามันหายสงสัยก็คืออย่างว่านี่นะพิจารณาที่แรกเป็นอสุภะมันเป็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดามองดูเขาดูเราเป็นแบบเดียวกันหมดสมมติว่าพิจารณาเนื้อว่าแดงโล่ไปหมดทั้งร่างกายของเขาของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลพิจารณาไปทางกระดูกมีแต่ร่างกระดูกที่ไหนมันก็มีแต่ร่างกระดูกเหมือนกันหมดเข้าไปจับใจไส้พุงมันก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันนี่เรียกว่าวิ่งเข้าถึงกันประสานกันแล้วรู้เท่าทันเพียงวันนี้ก็ค่อยปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามานี่การพิจารณาอสุภะอสุภังกรรมฐานมันไม่ใช่จะเป็นอยู่อสุภะอย่างเดียวนะมันเปลี่ยนสภาพไปได้นะพอเลยจากอสุภะอสุภังมันรู้ทั่วถึงกันหมดแล้วอสุภะที่ไหนมันก็ไม่เอามันก็ดูกฎหลักธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับอสุภะอสุภังไม่สุภะสุภังเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดนั่นมันจะวิ่งเข้าจุดนั้นวิ่งเข้าจุดนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จางไปความสวยความงามสุภะอสุภะจางไปจางไปวิ่งเข้าสู่ความเกิดความดับของร่างกายทั้งของเขาของเราวาดภาพขึ้นปั๊บจะเป็นภาพกรรมฐานเป็นภาพร่างกระดูกเป็นภาพโครงกระดูกหรือเป็นภาพมีแต่เนื้อแดงโล่ก็ตามมันจะพังทลายลงพังทลายลงให้เห็นต่อหน้าต่อตาทีนี้การพิจารณาอสุภะอสุภังก็ไม่ทันละเพราะอำนาจแห่งการเกิดการดับมันรวดเร็วเป็นลำดับทีนี้อสุภะอสุภังเลยผ่านไปลงไปทางเกิดทางดับนี่เรื่องอสุภะอสุภังก็ดีก็มันมาเป็นอยู่ที่ใจของเราเองนะเราอยากเข้าใจว่าอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบอยู่ทางโน้นทางนี้เวลาจิตพิจารณาพอแล้วอสุภะอสุภังภายนอกที่เราเคยพิจารณามันดึงดูดเข้ามาเป็นอสุภะอยู่ภายในจิตของเราเองนี่นะมันไม่ได้เป็นอยู่ข้างนอกนะมันเป็นอยู่จิตของเราพอปรากฏขึ้นมาจิตนี่เป็นอสุภะซะอย่างเดียวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอสุภะจิตเป็นจริงอสุภะมันก็มารู้ที่จิตนี่กำหนดเข้าไปตรงนี้จนชำนาญแล้วก็เกิดดับเกิดดับนั่นทีละการพิจารณาถึงเรื่องการภาวนาจากนั้นก็ฝึกซ้อมความเกิดดับของตนมันจะเร็วไปโดยลำดับการพิจารณาว่าเป็นอสุภะอสุภังไม่ทันพอเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมก็มีจะเกิดกับดับเกิดกับดับแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปร่างกายทั้งหลายที่เคยพิจารณาเป็นภาพติดใจก็ดับไปดับไปมีจะเกิดกับดับนี่คือจิตที่ละเอียดโดยการก้าวเดินไปมันจะผ่านไปอย่างนี้นะไม่ได้เห็นแบบเก่าตลอดไปนะเหมือนเราเดินทางจากบ้านมานี้สายทางมานั้นเราจะได้พบและเห็นสิ่งต่างๆแปลกๆต่างๆกันมาจนกระทั่งถึงวัดนี้ที่การพิจารณาเรื่องกรรมฐานของเราก็เหมือนกันระยะนี้เห็นอันนี้พิจารณาอันนี้รู้อันนี้ปล่อยอันนี้พิจารณานั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความเกิดดับอสุภะอสุภังเลยหมดไปมีแต่เกิดจะดับอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นทั้งนั้นเข้าไปเรื่อยๆก็ยิ่งเร็วขึ้น เร็วขึ้นโดยลำดับพอปั๊บปั๊บตั้งขึ้นพับปรากฏแพบดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปกำหนดว่าอสุภะอสุภังได้ยังไงก็มันพอเกิดแล้วมันดับจะไปแยกมันได้ยังไงเนี่ยมันเมื่อมันผ่านไปอย่างนั้นตรงนั้นมีแต่ความเกิดความดับความเกิดความดับนี่ก็เร็วเข้าไปเร็วเข้าไปสุดท้ายก็เป็นเหมือนฟ้าว่าแมบหรือว่าแสงหิ่งห้อยแยบแยบเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามแยบแยบดับไปพร้อมดับไปพร้อมเราฝึกซ้อมกันไม่หยุดเอาอันนี้เป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยต่อไปก็สิ่งเหล่านี้เกิดแทบดับพร้อมดับพร้อมจากนั้นไปจิตก็ว่างไปเลยนานเห็นไหมล่ะเราจะเอามาอะไรมาพิจารณาร่างกายมันก็ว่างไปแล้วมันผ่านไปแล้วอสุภะอสุภังอะไรมันผ่านไปแล้วนั่นผ่านไปหมดไม่มีอสุภะอสุภังมีแต่เกิดกับดับเอาเกิดกับดับหนักเข้าหนักเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเกิดเร็วดับเร็วเข้าไปเข้าไปสุดท้ายก็แวบแวบดับนี่อะไรที่เป็นพื้นฐานก็มีจากความว่างเปล่าของจิตนั่นว่างเปล่าของจิตมองไปไหนก็ว่างไปหมด ต้นไม้ภูเขามองเห็นก็จริงพอเป็นลางๆแต่พื้นของจิตนั่นมันว่างไปหมดว่างไปหมดนี่การพิจารณาทาง ปัญญามันว่างเป็นขั้นๆขั้นๆเป็นอยู่ในลักษณะธรรมชาติของตัวเองผู้พิจารณาเราจะไปวาดภาพอย่างนั้นไม่ได้นะให้มันเป็นขึ้นเองในใจของเราเพราะนั้นมันก็ว่างภายนอกนี่มองไปที่ไหนก็เลยว่างเหมือนต้นไม้ภูเขามีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่ความว่างของจิตนี่มีอำนาจเหนือกว่าเลยเหยียบเป็นความว่างไปหมดเลยว่างไปหมดเอาว่างภายนอกว่างภายนอกจะมาแล้วมันก็หมุนเข้ามาภายในอีกว่างภายนอกเหมือนเราเข้าอยู่ในห้องเข้าไปยืนอยู่กลางห้องไปดูไปชมห้องนี้ว่างไม่มีอะไรเลยแล้วปัญญาสอดเข้าไปอีกมันจะว่างยังไงก็คนยืนขวางห้องอยู่ทั้งคนอ่ะมันห้องมันว่างได้ยังไงถ้าอยากให้ห้องว่างเต็มจัดเต็มส่วนให้ถอยออกมานั่นปัญญาพอปัญญาถอนตัวออกมาคือตนนั่นแหละไปอยู่ตรงกลางความว่างพอถอนนั้นออกมาปั๊บมันก็ว่างหมดเลยมีเรียกว่าว่าง ว่างข้างนอกแต่ไม่ว่างข้างในนี่พอพิจารณาเข้าไปเต็มที่แล้วว่างข้างนอกด้วย ว่างข้างในคือใจตัวเองด้วยปล่อยข้างนอกด้วยปล่อยข้างในด้วยที่นี่ว่างโดยประการทั้งปวงจิตว่างไปหมดว่างทั้งตนเองคือจิตเสียเองว่างทั้งสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกันเรียกว่าว่างหมดในบรรดาสมมุติ ไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าปล่อยว่างทั้งใจใจก็ไม่มีเรามีเขาคำว่าว่างก็ว่างเสมอกันหมดเลยนั่นแหละที่พอถึงกันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปถามใครละสันทิติโกผลข้างงานครั้งสุดท้ายจะปรากฏเด่นขึ้นมาว่าหูทิตังพรหมจริยังกตังกรณียังการประพฤติพรหมจรรย์คือการลบกับฟันหันแหลกกับกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทำก็คือการฆ่ากิเลสเป็นงานที่ควรทำอย่างยิ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะยิ่งกว่านี้ไม่นั่นนั่นแหละที่นี่ท่านเสร็จงานนี่แหละพระอรหันต์ท่านเสร็จงานท่านเสร็จตรงนี้นะเสร็จตรงที่อุสิตังพมัยจริยังเข้าไปพิจารณาว่างๆจนกระทั่งว่างหมดว่างหมดไม่มีอะไรเหลือสันทิฏฐิโกขั้งสุดท้ายตัดสินขึ้นมาพร้อมเลยสิ้นสุดแล้วเรื่องสมมุติไม่มีในจิตนี้แล้วหมดโดยสิ้นเชิงนั่นบรรลุธรรมท่านว่าสันทิฏฐิโกตัดสินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่แหละใครรู้ที่ไหนก็ตามไม่จำเป็นจะต้อง ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะสันทิฏฐิโกรู้ผลของงานไปโดยลำดับตั้งแต่จิตเริ่มสงบเข้าไปเป็นลำดับๆถึงขั้นปัญญาละเอียดรอจนกระทั่งขาดสะบั้นบรรดาสมมุติทั้งหลายเข้าสู่วิมุตติธรรมล้วนๆแล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดนี่แหละที่จิตเข้าถึงขั้นนี่แล้วไม่มีทางที่จะพูดต่อไปอีกก็มีอยู่เพียงสองทางว่าสิ้นแล้ววุฒิตังพรหมจรรย์ยังการประพฤติพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือสิ้นหมดหรือว่าถึงแล้วซึ่งพระนิพพาน นิพพานเที่ยงถึงตรงนี้เองแล้วถึงแล้วซึ่งธรรมธาตุธรรมธาตุคือธรรมชาติอันนี้ใจถึงขั้นนั้นแล้วจะเรียกว่าใจไม่ได้นะและเรียกกันเลยรวมกันว่าเป็นธรรมธาตุนั้นได้เหมาะสมมากอิรัธรรมธาตุก็ดีนิพพานก็ดีเป็นไวยพจน์ของกันและกันได้ถึงนี้แล้วไม่สงสัยเหี้ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงขั้น ธรรมธาตุมีแล้วหมดสงสัยเลิศเลืออยู่ตรงนี้ไม่ต้องหาเกิดตายอีกเหมือนโลกทั่วๆไปตั้งแต่บัดนั้นถึงไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยท่านพูดถึงนิพพานถึงแล้วบรมสุขก็อยู่ตรงนี้ละอยู่ตรงธรรมธาตุนี่แหละบรมสุขอยู่ตรงนี้นิพพานเที่ยงก็อยู่ตรงนั้นพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้ธรรมนี้ก็สดๆร้อนๆอย ู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ในคัมภีร์บาลีนั้นเป็นตัวหนังสือต่างหากไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมในตัวหนังสือนั้นในใบลานนั้นนะกิเลสจริงๆธรรมจริงๆอยู่ที่หัวใจการแก้ที่หัวใจของเรากิเลสจะขาดจากหัวใจธรรมจะปรากฏขึ้นที่หัวใจมรรคผลนิพพานจะเป็นเรื่องหัวใจเสียเองเป็นมรรคผลนิพพานธรรมธาตุจะเป็นเรื่องของจิตเสียเองเป็นธรรมธาตุบทนั่นเรียกว่าธรรมชาติสุดแล้วที่นี่ไม่มีอะไรต่อไปนะท่านว่าถึงนิพพานถึงธรรมชาติธรรมะพระพุทธเจ้าสอนจนถึงเหตุถึงผลถึงเหตุถึงแดนไม่มีอะไรสงสัยนี่เพราะเป็นธรรมะของท่านผู้สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกิเลสไม่มีในพระทัยแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความบริสุทธิ์ในพระทัยจึงเรียกว่าสวดคาถาตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติตามแล้วก็ก้าวเดินตามทางศาสนาเป็นหรือว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวสุดท้ายก็ถึงพระองค์ได้เป็นศาสนาองค์สมบัติเป็นอัตตาสมบัติของเราขึ้นมาศาสนาคือสอนตัวรอบครอบแล้วหมดแค่โลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงก็รู้แจ้งในใจของเราเองเนี่ยรู้หมดอะไรแล้วก็กลับมารู้ใจตัวเองเรียกว่าโลกรอบโลกได้ตลอดทั่วถึงก็ยึดติดตรงนี้ครับนี่แหละพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเกิดมาใครไม่มีวาสนาจะไม่ได้พบนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสจัดไว้โดยชอบทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมในปฏิบัติธรรมนี้อย่าไปคว้าลูกกรรมนั้นว่าดีอันนี้ว่าดีเหลวไหลตลอดไปสุดท้ายจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะให้พากันจดจำเอาวันนี้ก็เทศน์เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะ พูดไปพูดมามันเหนื่อยนะ เป็นยังไงล่ะทำหาฟังเทศล่ะฟังเทศธรรมป่าไปไนี่ละภาคปฏิบัติล้วนไปใหญ่เดินแต้มเข้าไปเลยสำหรับตำราเป็นแบบแปดแผนทางขี้เข้ามาขี้เข้ามาเราเอารักขี้เข้ามาหาตัว
2: ถวายทอง1บาทครับ
1: เออพอใจพอใจทอง1บาทมันหาได้ง่ายที่ทอง1บาทอ่ะโธ่เอาอีกก่อมันก็เป็นมือกำเหมือนกันนะเราเองก่อนคือถ้าขันกำลังหรือกำลังว่าข้าพร้อมในการทำงานข้าขันพ่อแม่คุณดาวธรรมะกับพ่อแม่ในหัวใจออกคำว่าไม่ได้ตื่นปีนะเริ่มคำว่าว่ากับกอดทุกข์500 2,493 ปีมาถึง2,504เรียกตัว506ค่อย2,493มาถึง2,506เรียกโรคหัวใจกำเริบไปขึ้นอย่างโอ้กระสรกบนชาวบ้านเครื่องวัดดอยชาวเตียงกระสรกบนชาวบ้านอะไรที่ว่าโรคหัวใจขึ้นขนาดนั้นถึง506หยุดเลยไม่ใช่เลยนี่มันก็มีกลับมาอยู่หัวใจก็ตอนนี้มันพร้อมทุกอย่างเทพผู้สาธุไปโอ้ในวันนะคือมันเป็นด้วยพลังของจิตพลังของธรรมพลังของธาตุขันธ์มันพร้อมพุ่งพุ่งเลยมาคิดอยู่ที่ว่าลมหายใจมันติดตอน504 505ก็เทพปลาอัดให้ภาพเปิดให้ฟังดูถ้าเป็นไงเราเปิดให้ฟังที่ใช่ก็จะคนอยู่เฝ้าจะของไปเฝ้าไปอะไรเปิดบ้างทีอ่ะพอเปิดไปเทศสอนพายมันพุ่งพุ่งจนถึงเวลาหายทำเลือดทำยังไม่หมดลมหายใจหมดรีบผูกลมใจจังฟิวฟิวฟิวไปอะไรมันเร่งใส่กันวิ่งใส่กันนั่นแหละเวลาคุณแย่ว่าคำว่าจะของก็โหขนาดนั้นเลยมันเหมือนปืนก่อนเลยนะพุ่งพุ่งเขายื่นมากับพุ่งพุ่งเลยคำว่าสูงขนาดยื่นพุ่งใหญ่เลยท่านอะไรเชื่อไหวทำใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วว่าไง มันไม่ได้เป็นอาชาติอายุเหมือนอย่างแต่ก่อนนะใจกับธรรมเป็นอย่างเดียวกันที่ออกก็เต็มไม่เต็มเลยควรจะทำมาขั้นใดขั้นใดนี่จะออกเนี่ยเพราะว่าอยู่ในรัฐเต็มหมดแล้วนี่ทำมาขั้นสูงขั้นใดยิ่งพุ่งเลยพอ504หรือ506เออ506ก็ไปเป็นชื่อวัดน้อยสมจีเพิ่มเยอะเลยบทบาทเหมือนสลบไปเลยนะโรคหัวใจมันขึ้นเต็มที่จนเหมือนประดุจว่าสลบไปเลยตัวสั่นอยู่บทบาทเจ้าของก็งงเอ๊ะเป็นยังไงเป็นตั้งตัวสั่นอยู่นะเวลาตัวสั่นอยู่บทบาทวัดน้อยสมจีพาดไม่แหะเป็นพันมีงานอะไรล่ะว่าเราเป็นผู้เทศในงานเทศเต็มเหี่ยวใช่ไหมตั้งแต่ได้มาพูดไปเลยหยุดกึ๊กไป506พูดอะไรต้อนรับแขกรับคนไม่ได้เลยมันจะสลบสลายเลยตั้งแต่512พอเริ่มพูดได้บ้างตั้งแต่506 6อีกแต่พูดไม่ได้เลยอาลบซ่อนอยู่นู่นทางพัทยาคือหมอเขาห้ามไม่ให้เราแข็งหมอเขาก็มาขึ้นยาโซ่ดูแลมากเขาบอกนะเออข้าราชการที่ดูแลมากต้องมีแต่การรักษาตลอดไปถ้ามีเป็นภัยไม่ได้ก็จับป้ายใหญ่เขาว่านะหมออาจารย์หมออวยซื้อยาเออให้ใส่หมอเนี่ยก็ได้อาจารย์หมออวยอาจารย์หมออุดมมาตรวจแล้วโทษอาจารย์รุนแรงมากนะอย่าว่าเขากลับเข้าไปดูต้องรักษาโดยชายเดียวไปอะไรไม่ได้เขาว่าทำยังไงโอ้ก็อย่างนี้คนก็แก่คนก็แก่วิญญาณทำยังไงวันนี้ท่านอาจารย์จะหาลูกอีกเพื่อโลกอันนี้ในสงบลงไม่วันตายว่างั้นนะโอ้รู้สึกว่าอาจารย์บอกว่าตื่นเต้นมากตกใจมาตรวจดูเราแล้วตกใจนะเพราะท่านจะให้รีบหาที่หลบหนีว่าคุณจะขึงขังต่างๆแล้วเพราะเราก็เชื่อมันเชื่อกันมานานแล้วกับอาจารย์มาไว้การมาอุดมต้องออกเลยหลบหนีไม่ให้ใครทราบออกไปอยู่พัทยาแต่พัทยามีแต่บริเวณเห็นอยู่ในรูในสวนมะพร้าวเขาลึกๆไม่มีเสียงอะไรเงียบอยู่ถ้าถึงสบายใช่ครับตอนนั้นพักจริงๆทำการไปเลยแล้วก็มันไม่เสมอนะเราถ้าว่าเสมอไปเลยโอ้การเทศน์การก็ไปใหญ่อยู่นะแต่มันก็ไปในตอน506หรือ512ตอนนี้ขาดไปเลยแต่นี่เราสบาย เรียนเราก็เรียนมาด้วยกันรู้เรื่องมาด้วยกันการศึกษาเราเรียนแต่ภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคเฉพาะผู้ปฏิบัติล้วนๆการเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เข้าใจกันเราก็เรียนก็อย่างว่าก็เป็นมหาด้วยกันที่ไปแต่มันจะอยู่ในพื้นนะอยู่แค่นี้ภาคปฏิบัติไปอีกอันหนึ่งจะหาอันเดียวภาคที่เราเรียนมากับภาคปฏิบัติอยู่ด้วยกันมันยังเข้ากันไม่ได้ต้องไปภาคปฏิบัติล้วนๆเลยคือการรู้ภายในใจก็เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับภาคปริยัติเลยนะมันจะรู้ของมันรู้ของมันพุ่งอยู่ในนั้นเวลามันรู้ของมันเต็มที่แล้วนี่นะใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั่นละตอนที่ออกได้เต็มที่นะเทศน์นี้เอาจะเอาแบบไหนว่ากันเลยนะก็มันเต็มอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเทศน์ถือว่าสูบลมหายใจดังฟิ้วฟิ้ว